0: ปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด
1: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการคราวนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
0: ายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7แห่งอาทิธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจรขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าข้อมูลล่าสุดมีโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน40จังหวัดซึ่งสร้างความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทแก่สถานประกอบการ 1,267 แห่งจึงเร่งมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้การเติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการผ่าน SME D Bank การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโครงการฟื้นฟู Rebuild SMEและการระดมทีมช่างเข้าซ่อมแซมเครื่องจักร
2: ผมได้ขอให้ทุกๆสำนักงานนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศนั้นประสานกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานต่างๆเพื่อซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูเครื่องจักรที่ได้รับผลกระทบนะครับของพี่น้อง SME ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
0: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานในสังกัดทุกพื้นที่เตรียมฟื้นฟูอาชีพและผลผลิตทางการเกษตรภายหลังน้ำลดอาทิเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์พืชและชีวพันธุ์หรือเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชซึ่งพร้อมทยอยแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรได้ทันทีเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยบุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: ขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเพื่อมอบถุงยางชีพและพูดคุยสอบถามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากนี้ไปจะมีการประชุมทุกวันในเวลา8 นาฬิกาเพื่อประสานงานกันของทุกหน่วยงานให้สอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารลงเรือเข้าพื้นที่ชุมชนเคหะร่ม933เขตลาดกระบังเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและนำอาหารปรุงสุกใหม่น้ำดื่มยานมผงเด็กและสิ่งของจำเป็นเข้าไปส่งมอบถึงชุมชนที่รถจนไม่สามารถเข้าถึงได้ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่สถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเน้นย้ำว่าขณะนี้ต้องดำเนินการทั้งการบริหารจัดการน้ำและการดูแลประชาชนควบคู่กันนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะร่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้ และในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยปี2569ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในลุ่มน้ำท่าจีนและการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลมีผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่4จังหวัดลุ่มน้ำท่าจีนประกอบด้วยชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครร่วมประชุมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพและยาให้ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่วัดท่าดินแดงอำเภอผักไห่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาปิดท้ายที่นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: กระทรวงมหาดไทยกำชับ3จังหวัดกลุ่มภาคตะวันตกให้บริหารจัดการน้ำตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองให้สอดคล้องกันเน้นการเตือนภัยล่วงหน้านายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดภัยโดยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทั้ง3จังหวัดวางแผนบริหารจัดการน้ำและวางแผนรับมือตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองอย่างสอดคล้องกันโดยให้จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามเตรียมพร้อมรับมวลน้ำหลากจากกาญจนบุรีล่วงหน้าจะตั้งศูนย์พักพิงเตรียมการแจ้งเตือนล่วงหน้าและเร่งอพยพประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายบุคคลก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่
3: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรุงเทพมหานครตั้งจุดบริการทางการแพทย์ดูแลชาวเคหะชุมชนร่มเกล้าใช้วิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมพบแพทย์ทางไกลเพื่อให้คำปรึกษาและประเมินอาการให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล
6: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้ทีมกรมการแพทย์ประสานงานกับกรุงเทพมหานครจัดตั้งจุดบริการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บริการด้านการแพทย์สาธารณสุขรองรับประชาชนในเคหะชุมชนร่มเกล้ากรุงเทพมหานครและปรับใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเลพบแพทย์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อให้คำปรึกษาประเมินอาการวางแผนการรักษาจัดส่งยาแก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องรวมทั้งสื่อสารวิธีการใช้แอปพลิเคชันให้ประชาชนเข้าใจส่วนต่างจังหวัดมีข้อสั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่5และ6ประสานข้อมูลและการระบายน้ำกับหน่วยงานด้านชลประทานเพื่อวางแผนการจัดระบบบริการผ่องถ่ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เป็นพื้นที่ประสบภัยไปยังโรงพยาบาลที่ปลอดภัยสำรวจบัญชียาคงคลังคลังยาระบบกระจายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้มีความพร้อมให้ผู้บริหารผู้บัญชาการเหตุการณ์ฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งในพื้นที่ประสบภัยอยู่และลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทันท่วงทีรวมทั้งให้กรมควบคุมโรคกรมอนามัยกรมสุขภาพจิตเตรียมความพร้อมหลังน้ำลดจัดเตรียมแผนฟื้นฟูเฝ้าระวังควบคุมโรคการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมการเยียวยาจิตใจให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยด้วยสำหรับสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมได้ขยายผลกระทบเพิ่มเป็น25จังหวัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางรวมเป็น 5,313 รายสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวม 7,756 รายการมีผู้รับบริการสะสม 9,838 รายล่าสุดได้สำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้อย่างเพียงพอเป็นกลุ่มยาต้านจุลชีพยังคงมียาด็อกซี่ไซคลิน100มิลลิกรัมสำหรับรักษาโรคฉี่หนูคงคลังรวม 1,591,783 แคปซูลชุดยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวม 28,877 ชุดและชุดตรวจไข้หวัดใหญ่ 66,163 ชุดชุดตรวจโรคฉี่หนู 7,979 ชุดนฤมลอุดมพรรายงาน
5: กรุงเทพมหานครประกาศสั่งปิดโรงเรียนสังกัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูง15เขตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์นี้สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครออกประกาศเรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเพื่อให้โรงเรียนสามารถตรวจสอบทรัพย์สินและจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคเรียนได้อย่างปลอดภัยโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษพุทธศักราช2541ข้อ5วงเล็บ3จึงมีคำสั่งให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์นี้ได้แก่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกและเขตหลักสี่โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง
3: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้ได้รับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพต่อเนื่องไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เพื่อสนับสนุนการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนนักศึกษาสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้กู้ยืมกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณงบประมาณส่วนนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้การโอนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพของผู้กู้ยืมดำเนินต่อไปโดยไม่สะดุดช่วยให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาและลดผลกระทบจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของกองทุน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักภายในวันนี้ตามข้อตกลงปี2567ในสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งถือเป็นการปิดฉากปฏิบัติการทางทหารที่ยืดเยื้อมานานกว่า2ทศวรรษและมีทหารอเมริกันเสียชีวิตมากถึง 4,500 นายขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของอิรักระบุว่าการถอนกำลังทางทหารสหรัฐในครั้งนี้ อิหร่านจะได้ประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์เนื่องจากเป็นการกำจัดกองกำลังที่ถ่วงดุลอำนาจของอิหร่านในอิรักมานานหลายปีรวมถึงกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนอิหร่านอาจขยายอิทธิพลด้านความมั่นคงและการเมืองอีกด้วยด้านนายอาบูมอยตาบาอัลยาซิรีผู้บัญชาการกลุ่มติดอาวุธในอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวว่าการถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากอิรักถือเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งอธิปไตยของประเทศไม่สามารถรักษาไว้ด้วยกองกำลังต่างชาติแต่เกิดจากกองกำลังต่อต้านและเจตจำนงของประชาชน
3: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC 12ประเทศที่นำโดยสหรัฐมีมติเห็นชอบที่จะต่ออายุของกองกำลังปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมในเฮติออกไปอีก6เดือนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเฮติในวันที่13ธันวาคมนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีขณะที่กลุ่มติดอาวุธยังคงควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจนส่งผลให้ประชาชน 1,500,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางเหตุความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องหลังเหตุการณ์สังหารประชาชนอย่างน้อย11รายเพื่อเป็นการแก้แค้นที่กองกำลังปราบปรามดังกล่าวสังหารสมาชิกกลุ่มอาชญากรรมรวมถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มีผู้เสียชีวิตราว47รายและถูกลักพาตัวไปอีก50ราย
5: สำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียสั่งการให้ทุกหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าอย่างเร่งด่วนและรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมดไปยังกระทรวงมหาดไทยออสเตรเลียนายริชาร์ดมาวส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียระบุว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในปฏิบัติการของออสเตรเลียด้วยความรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดและระบบของรัฐบาลจำเป็นต้องพัฒนาโดยทันทีซึ่งไม่อาจรอให้ระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าเกิดความล้มเหลวและค่อยดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยจะต้องระบุช่องโหว่และรับมือก่อนจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังโมเดล AI ของ OpenAI เจาะระบบบริการสุขภาพออสเตรเลียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อมูลและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้
3: หน่วยควบคุมไข้เลือดออกแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDUC ขออภัยค่ะ NDCU เปิดเผยว่าศรีลังกามียอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมมากกว่า 1,127 คนและเสียชีวิตอย่างน้อย77รายแล้วในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2560โดยเขตกัมปาฮาในจังหวัดเวสเทิร์นถือเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยมากที่สุดจำนวน 21,234 คนหรือประมาณร้อยละ 21.21 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดด้านแพทย์หญิงบราซิล่าซามาเรียเวียร่าแพทย์ชุมชนของ NDCU เตือนว่าฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้จำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นไปอีกเนื่องจากมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกรวมถึงการจัดการขยะอย่างไม่ถูกวิธีพร้อมขอให้ประชาชนดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกให้ได้มากที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาแบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ56ปีพร้อมได้กลับขึ้นตำแหน่งมือ1ของโลกอีกครั้งeSport PUBG Mobile ทีมชาติไทยนำโดยสาธิตถนอมจิตกัปตันทีมพร้อมด้วยปวริศวงทองหัสชัยสุภชัยสิงแก้วภูมิรักพีวรรณะเลิศสกุลและณัฐวุฒิหมื่นสาคว้าเหรียญทองได้สำเร็จด้วยคะแนนรวม128คะแนนโดยเอาชนะคู่แข่งจาก11ชาติจากการแข่งขันทั้งหมด12แมตช์เซปักตะกร้อรอบชิงชนะเลิศทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยแชมป์เก่าประกอบด้วยธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรวุฒินันท์คำสนอและพรเทพถิ่นบางบนพบกับทีมชาติมาเลเซียรองแชมป์เก่าซึ่งทีมตะกร้อหนุ่มไทยเอาชนะมาเลเซียไป2-0เซตคว้าเหรียญทองเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายได้เป็นสมัยที่7ติดต่อกันกรีธาวิ่งผลัด 4x100 เมตรผสมทีมวิ่งผลัดของไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสุภานิชพูนเกิดภูริพลบุญสอนและไม้สุดท้ายจิราภัทรขันอ่อนตาเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 40.87 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยจีนเข้าอันดับ1ด้วยเวลา 40.78 วินาทีมวยสากลสมัครเล่นรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนสุคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่น3-2เสียงผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองเจอกับป ังโซมีจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยขึ้นมาอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง9เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงศึกจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่3ระยะทาง 189.7 กิโลเมตรมีนักปั่นลงชิงชัย120คนโดยนักปั่นไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคืออภิสิทธิ์สุพันธ์ได้อันดับ10ของเอเชียเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีส่วนแชมป์ประจำสเตจเป็นของมัตเตโอมานูเชลลี่นักปั่นอิตาลีขณะที่นักปั่นไทยคนอื่นๆทั้งพีระพลชาวเชียงขวางตุลธรโสสลามธนาคารชยาสมบัติธนชาติยะตันและนพชัยกล้าหาญก็เข้าเส้นชัยเป็นกลุ่มใหญ่ทำเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีเท่ากันพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 นาที
12: 1นาทีกับกปท.ผู้ที่ใช้เกียร์ออโต้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากรถผ่านการลุยน้ำแล้วควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คระบบเกียร์หากมีน้ำเข้าควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้งนี้ภายหลังการขับรถลุยน้ำอาจประสบปัญหาเข้าเกียร์รถไม่ได้เพราะคลัตช์ติดให้แก้ไขโดยนำรถออกทดสอบบนถนนโล่งๆด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่จนถึงอุณหภูมิทำงานแล้วดับเครื่อง
13: จากนั้นเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์1สตาร์ทเครื่องทั้งที่เข้าเกียร์1รถจะวิ่งไปข้างหน้าโดยขณะเครื่องติดและรถเริ่มวิ่งให้สังเกตดูว่าคลัตช์หลุดหรือไม่ถ้ายังไม่หลุดให้ลองเริ่มปฏิบัติตามข้างต้นใหม่โดยต้องแน่ใจว่าทดสอบในถนนที่โล่งจริงๆและขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าพระเต้าทักซิโนทกพระเต้าทักซิโนทกเป็นภาชนะใส่น้ำซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์มีลักษณะคล้ายคนโทมีพวยสำหรับเทน้ำและมีขันรองรับน้ำในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่สวรรคตหรือสิ้นพระชนแล้วเจ้าพนักงานในพระราชพิธีจะเชิญพระเต้าทักซิโนทกไปถวายพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าลงมาถึงหม่อมเจ้าเพื่อทรงใช้กรวดน้ำคำราชาศัพท์เรียกว่าทรงหลังทักซิโนทก
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่3พิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมเรียกว่านิกาหรือนิกะโดยส่วนมากมักจัดขึ้นที่บ้านหรือมัสยิดในชุมชนของฝ่ายหญิงซึ่งองค์ประกอบสำคัญจะต้องมีวะลีหรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงและชายมุสลิมอย่างน้อย2คนเมื่อเริ่มพิธีจะมีการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานอิหม่ามจะแสดงธรรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสามีภรรยาและหลักการครองเรือนจากนั้นผู้ปกครองฝ่ายหญิงจะกล่าวยกเจ้าสาวให้แก่เจ้าบ่าวและเมื่อเจ้าบ่าวกล่าวรับก็เป็นอันเสร็จพิธี
19: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
20: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมค่ะ
21: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน
22: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
23: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
22: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
24: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
21: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมพร้อมแนะนำประชาชนระมัดระวังการสัมผัสน้ำและดินโคลนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินลุยน้ำหรือทำความสะอาดบ้านหรือพื้นที่อื่นๆหากมีไข้สูงปวดเมื่อยน่องหรือตาแดงให้รีบพบแพทย์ทันทีและห้ามซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาดติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
25: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
26: ค่ะสวัสดีค่ะ
25: ค่ะ
0: คุณหมอคะทำไมในปีนี้เนี่ยค่ะอัตราผู้ป่วยในโรคฉี่หนูถึงสูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังคะและปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ผู้ป่วยในมีอัตราสูงขึ้นเกี่ยวข้องกับบริบทความเสี่ยงในพื้นที่หรือว่าเรื่องของน้ำท่วมหรือไม่คะ
1: คือก็ต้องเข้าใจตรงตัวโรคฉี่หนูก่อนนะคะคือโรคฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน
0: ค่ะ
1: ซึ่งสัตว์ที่เป็นรังโรคอะค่ะก็คือหนูคือเชื้อนะคะจะอยู่ในปัสสาวะของหนูที่ติดเชื้อนะคะแล้วก็ความสำคัญของเชื้อนี้ก็คือว่าเวลาหนูหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างอื่นนะคะอย่างที่มีรายงานก็มีสุนัขวัวแกะแพะพวกนี้ค่ะก็จะมีเชื้ออยู่ได้นะคะเวลาเขาเชื้อเอามาในปัสสาวะเนี่ยมันจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมในน้ำในดินได้นานได้เป็นเวลานานนะคะก็อาจจะเป็นหลายเดือนเลยทีเดียวนะคะทีนี้เวลาที่น้ำฝนตกหนักๆหรือว่ามีน้ำท่วมแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนนะคะของเชื้อค่ะไปยังพื้นที่ที่มีแหล่งรังโรคอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงมักเห็นว่าในช่วงฤดูฝนนะคะบางทีดูเหมือนกับว่าอุบัติการณ์ของโรคฉี่หนูนะคะดูเหมือนอาจจะดูปรับเพิ่มขึ้นสักเล็กน้อยนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปดูข้อมูลของประเทศเราเราจะพบว่ามันสามารถที่จะพบปรับปลายได้ตลอดทั้งปีนะคะแล้วถ้าเราดูข้อมูลในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะคะในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบปี69กับปี68อะค่ะก็ยังอยู่ใกล้ๆเคียงกันแต่ว่ามันจะสูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังซึ่งแปลว่ามันอาจจะมีเรื่องของจำนวนฝนปริมาณฝนอะไรที่มีส่วนในเรื่องของการมาเกี่ยวข้องตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโรคที่แท้จริงแล้วเราจะต้องมีการเฝ้าระวังกันทั้งปีเลยนะคะโดยเฉพาะในปีที่มีฝนตกหนักมีน้ำเยอะแล้วก็ต้องเรียนว่ามีผู้เสียชีวิตนะคะที่มีการรายงานอยู่นี่ก็จะเกือบทุกเดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นโรคที่ยังต้องมีการเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ใส่ใจกันอยู่ตอนนี้นี่ตอนที่เราเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมแต่พื้นที่ที่ไม่มีน้ำท่วมตอนนี้เราดูอุบัติการณ์อาจจะยังไม่ได้แตกต่างกันชัดเจนแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องดูตอนหลังจากที่น้ำล้นลงไปแล้วนะคะประมาณสักสองสัปดาห์ว่าเราจะมีเคสของตัวไข้ตัวโรคฉี่หนูหรือตัวเลปโตสไปโรซิสมีเพิ่มขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนหรือเปล่านะคะก็คงจะต้องยังคงมีการเฝ้าระวังกันต่อไปค่ะค่ะ
0: ค่ะคุณหมอคะน่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ค่ะจำเป็นจะต้องเดินลุยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆค่ะแต่ว่าไม่มีบาดแผลอย่างนี้ค่ะคุณหมอมีโอกาสที่จะติดเชื้อไข้ฉี่หนูได้มากน้อยแค่ไหนคะ
1: โอเคค่ะก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าเชื้อเนี่ยอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อแล้วก็เวลาที่เขาปัสสาวะออกมาแล้วบางทีมันจะเวลาเกิดฝนตกเนี่ยนะคะน้ำก็อาจจะพาเชื้อไหลลงสู่แอ่งน้ำต่างๆนะคะอยู่บนพื้นดินได้ซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเวลาสมมติว่าถ้าต้องไปเดินลุยน้ำอะค่ะซึ่งแน่นอนทางเข้าที่เป็นหลักเลยก็คือเข้าทางบาดแผลนะคะแต่กรณีซึ่งถึงเราไม่มีบาดแผลค่ะแต่ถ้าเราต้องแช่น้ำเป็นเวลานานๆอาจจะทำให้ผิวหนังค่อนข้างที่จะอ่อนนุ่มแล้วก็เปื่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะสามารถเป็นทางเข้าของเชื้อด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถึงแม้เราจะไม่ได้มีบาดแผลแต่ก็แนะนำว่าควรจะหลีกเลี่ยงนะคะถ้าทำได้ในเรื่องของการที่ต้องลุยน้ำหรือแช่น้ำนานๆนะคะอันนี้ก็จะสามารถที่จะทำให้เชื้อเนี่ยค่ะเข้าได้ทางผิวหนังที่มีการอ่อนนิ่มเอาลงนะคะเมื่อต้องแช่น้ำเป็นระยะเวลานานๆค่ะ
0: ค่ะคุณหมอคะมาถึงเรื่องอาการบ้างค่ะคุณหมอคะสำหรับผู้ที่ติดเชื้อค่ะในคนเนี่ยค่ะจะมีลักษณะอาการอย่างไรคะที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลย
1: ค่ะไข้ตัวโรคไข้ฉี่หนูนะคะหรือเรียกเลปโตสไปโรซิสเนี่ยค่ะจะมาด้วยอาการของไข้สูงเฉียบพลันค่ะซึ่งจริงๆแล้วระยะเวลาอาการป่วยอะค่ะทั้งหมดจะประมาณสัก2สัปดาห์นะคะแต่เพียงแต่ว่าช่วงที่เป็นมีไข้และมีเชื้อแบคทีเรียค่ะต้องบอกว่าไข้ฉี่หนูนี่เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะแต่เป็นการติดเชื้อจากสู่คนนะคะเป็นแบคทีเรียในช่วงสัปดาห์แรกอะค่ะคนไข้จะมาด้วยเรื่องของไข้สูงนะคะปวดเมื่อยตามตัวมันจะดูคล้ายๆไข้หวัดใหญ่หรือไข้เลือดออกในช่วงแรกๆแต่ว่ามันจะมีประเด็นเฉพาะนิดนึงตรงผู้ป่วยในเรื่องของโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยค่ะอาจจะไม่ค่อยมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเท่าไหร่ คือไม่ค่อยเจ็บคอไอน้ำมูกคือถ้ามีอาการเหล่านี้เราอาจจะนึกถึงไปเชื่องไปเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดใหญ่อะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการปวดน่องอ่ะกล้ามเนื้อน่องนะคะได้มากๆนะโดยเฉพาะตรงอาจจะปวดตรงกล้ามเนื้อน่องแล้วก็ตรงที่หลังได้ค่ะนะคะเฉพาะจุดจงตรงนี้แต่ถ้าเป็นพวกไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่อันนี้มันจะเหมือนกับปวดไว้ตามตัวทั่วไป
0: ค่ะ
1: อาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงแค่ตรงที่น่องหรือตรงที่หลังและถ้าเป็นส่วนหนึ่งของโรคไข้ฉี่หนูค่ะประมาณปลายสัปดาห์แรกๆคืออาจจะมีไข้ผ่านไปแค่ 3-4 วันละอาจจะเริ่มมีเหมือนตาเหลือง มีตัวเหลืองหรืออาจจะมีคราบไตที่ผิดปกตินะคะซึ่งอันนี้จะเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยเจอในไข้เลือดออกแล้วก็ไข้หวัดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นโดยหลักการทั่วไปเราจึงพยายามอยากจะวินิจฉัยได้ตั้งแต่ไข้ประมาณช่วง 3-4 วันแรกอะค่ะเพราะว่าโรคไข้ฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งแปลว่าเขามียาปฏิชีวนะในการรักษาซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่มีอยู่ในโรงพยาบาลทั่วๆไปเลยนะคะที่เราใช้กันบ่อยๆเลยนะคะเพียงแต่ว่าต้องเข้าสู่การรักษาโดยเร็วที่สุดได้ยาปฏิชีวนะโดยเร็วที่สุดส่วนใหญ่เคสที่ต้องเสียชีวิตไปบางทีอาจจะมีมาโรงพยาบาลล่าช้าวินิจฉัยได้ล่าช้าเหล่านี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้มีการแจ้งเตือนคือพูดง่ายๆคือคุณหมออะค่ะส่วนใหญ่โดยเฉพาะถ้าอยู่ในพื้นที่จะมีความเฝ้าระวังและในเรื่องของตัวไข้ฉี่หนูเบื้องต้นเองเนี่ยนะคะการมาถึงตอนนี้เราจะมีชุดทดสอบเบื้องต้นสมมติมีไข้มาวันสองวันอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีทั้งเรื่องของการตรวจเลือดนะคะซึ่งสำหรับไข้เลือดออกเราก็จะมีชุดตรวจเดงกี NS1 แอนติเจนเนาะซึ่งอันนี้ก็บอกแล้วบอกเลยที่เป็นไข้เลือดออกนะคะหรือว่าถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็มีการสวอปเนาะเอาสิ่งคัดหลั่งที่ตรงบริเวณน้ำมูกที่ในจมูกนะคะหรือว่าที่คอนะคะไปตรวจก็เพราะว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ให้การรักษาไปแต่ในกลุ่มที่เราตรวจเบื้องต้นไม่พบทั้งไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออกนะคะและโดยเฉพาะถ้ามีประวัติอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมมีไปหรือมีประวัติสัมผัสไปลุยน้ำเราก็จะนึกถึงนะคะคุณหมอก็จะนึกถึงในเรื่องของโรคไข้ฉี่หนูเมื่อนั้นเองแล้วเนี่ยก็จะมีการให้ยาปฏิชีวนะเลยโดยเร็วนะคะไม่ได้จำเป็นจะต้องรอผลพ่อเชื้อรอผลตรวจระดับภูมิคุ้มกันซึ่งมันอาจจะล่าช้าเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะเป็นสิ่งที่จะอยู่ในแนวทางการรักษาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าขอให้ประชาชนนะคะสมมติว่าถ้ามีไข้ปวดไม่ตามตัวปวดน่องนะคะสักประมาณ 1-2 วันแล้วไปลุยน้ำมาในช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะขอให้รีบพบแพทย์นะคะแล้วก็แจ้งประวัติดังกล่าวนะคะเพื่อแพทย์จะได้มีการตรวจวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและทันท่วงทีนะคะค่ะ
0: ค่ะคุณหมอคะสุดท้ายนี้นะคะทำไมการซื้อยาทานเองค่ะถึงทำให้อาการรุนแรงขึ้นและยาชนิดไหนบ้างนะคะที่อันตรายแล้วก็ห้ามรับประทานอย่างเด็ดขาดเรื่องนี้เนี่ยคุณหมอมีคำแนะนำสำหรับประชาชนไหมคะ
1: โอเคค่ะคือในเรื่องของเอาเรื่องของเฉพาะเรื่องไข้ฉี่หนูเลยนะคะคือมันจะมียาที่ใช้รักษานะคะแล้วก็มีเรื่องของยาป้องกันนะคะซึ่งจริงๆต้องเรียนว่าตัวที่เป็นยาป้องกันนะคะมันก็จะเป็นตัวที่เราใช้ในการรักษานั่นแหละเพียงแต่ว่าเราไม่อยากจะใช้ยาโดยมากเกินไปโดยไม่จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นโดยทั่วๆไปเราจะแนะนำในการกินยาป้องกันโรคฉี่หนูเนี่ยนะคะหมายถึงว่ากินตอนช่วงที่ยังไม่ได้ยังสบายดีว่างั้นแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะและมีประวัติก็คือเหมือนกับว่าต้องไปลุยน้ำนะคะนานๆหรือแช่น้ำนานเหล่านี้ค่ะมีประวัติไปสัมผัสหรือว่าถ้าโดยอาชีพนะคะก็เช่นอย่างเช่นอาสาสมัครที่กู้ภัยที่จะต้องสัมผัสน้ำจำแช่น้ำกันอยู่ทั้งวันในพื้นที่เสี่ยงนะคะหรือเกษตรกรที่ว่าต้องทำงานในพื้นที่เสี่ยงกรณีเหล่านี้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดอยู่นะคะเราก็จะแนะนำในเรื่องของการกินยาตัวนี้ป้องกันนะคะซึ่งการกินยาป้องกันเนี่ยนะคะต้องเรียนว่าต้องผ่านดุลพินิจของแพทย์นะคะเพราะว่าแพทย์จะต้องพิจารณาว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจริงก็คือกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสน้ำนานแช่น้ำนานกลุ่มเสี่ยงด้วยอาชีพประมาณก็จะมีการให้ยาถ้าเกิดว่าในช่วงที่เขาไปสัมผัสหรือแช่น้ำนานนั้นอาจจะเป็นแค่ช่วงแค่สัปดาห์เดียวอาจจะกินแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าต้องมีการสัมผัสต่อเนื่องอาจจะต้องมีการทานทุกสัปดาห์ประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็จะมีคำแนะนำว่าควรจะต้องไม่มากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่แนะนำให้ซื้อยาทานเองนะคะเพราะว่ายาเนี่ยค่ะเ ก็จะอันนี้สำหรับยาในการป้องกันในเรื่องของไข้ขี้หนูนะคะมันก็จะมีต้องระมัดระวังในหญิงตั้งครรภ์นะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ในเด็กนะคะที่น้อยกว่า8ปีเหล่านี้เป็นต้องหรือหญิงให้นมบุตรหรือผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาบางอย่างเพราะฉะนั้นการกินยาป้องกันเนี่ยนะคะจึงต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และควบคู่กับความเสี่ยงของเราด้วยนะคะในกรณีที่ไม่ได้กินยาป้องกันอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วว่ายารักษาเนี่ยนะคะจริงๆเป็นยาที่ดีมากและถ้าให้ยาได้เร็วนะคะก็สามารถที่จะปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีซึ่งไม่มั่นใจหรือว่าอาจจะอยู่ในกลุ่มเช่นบางคนมีโรคตับโรคไตก็อาจจะต้องระวังในเรื่องการกินยาป้องกันอันนี้นิดนึงนะคะถึงได้เรียนให้ทราบว่าปรึกษาคุณหมอนิดนึงว่าควรจะกินยาป้องกันไหมในกรณีซึ่งอาจจะความเสี่ยงถ้าเกิดไปทานยาป้องกันเหล่านี้ค่ะเราก็อาจจะต้องระมัดระวังตัวเองไม่ไปสัมผัสโรคและถ้าเกิดก็ระวังว่าถ้าเกิดมีอาการแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องไปสัมผัสโรคแบบนี้ค่ะก็จะตั้งประวัติคุณหมอจะได้รีบให้ยารักษาเร็วนะคะ
0: ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะท่านแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
20: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนสร้างตลาดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปลอดการเผาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรลดการเผาควบคู่กับการสร้างรายได้ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: การผลักดันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปลอดการเผากำลังเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ภาครัฐและภาคเอกชนหวังใช้แก้ปัญหาการเผาในภาคเกษตรควบคู่กับการสร้างตลาดและรายได้ให้เกษตรกรแต่คำถามสำคัญคือการเปิดตลาดรับซื้อผลผลิตปลอดการเผาจะจูงใจให้เกษตรกรลดการเผาได้หรือไม่และตลาดนี้จะขยายไปได้ไกลแค่ไหนนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวภายหลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างโรงงานอาหารสัตว์และสถาบันเกษตรกรเพื่อเชื่อมโยงการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปล่อยการเผาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ว่าความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการลดการเผาในภาคเกษตรซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยมุ่งยกระดับการผลิตตั้งแต่ต้นทางและสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับให้สอดรับกับแนวโน้มตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเบื้องต้นตั้งเป้ารับซื้อประมาณ 7,400 ตันครอบคลุมเกษตรกรราว 8,700 รายโดยผลผลิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับราคารับซื้อสูงกว่าราคาตลาด5สตางค์ต่อกิโลกรัมพร้อมจัดช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับซื้อและมีแผนขยายไปยังกลุ่มเกษตรกรอื่นๆเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลดการเผา
6: เราจะเพิ่มเรื่องของความเข้มแข็งความยั่งยืนในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานและวันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญก็คือการรับซื้อสินค้าที่มีการปลอดการเผาการรับซื้อเนี่ยเราอาจจะมองเห็นว่าแค่5สตางค์อาจจะเป็นตัวเลขที่ดูไม่ได้เยอะแล้วถึงแม้ว่าในตัวเลข 7,400 ตันกับสมาชิกเกษตรกร 8,700 กว่ารายเนี่ยอาจจะยังดูไม่เยอะแต่สำหรับเกษตรกรก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้นำมาแค่เรื่องสุขภาพแต่มันส่งผลให้รัฐต้องเอางบประมาณเข้าไปช่วยแทรกแซงแก้ไขดังนั้นเนี่ยสำหรับการเริ่มต้นแล้วผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
4: ขณะที่ตัวแทนเกษตรกรจากสหกรณ์นิคมแม่สอดจำกัดหนึ่งในกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยืนยันว่าผลผลิตข้าวโพดของกลุ่มมาจากพื้นที่ที่ไม่มีการเผาอย่างแน่นอนแต่ปริมาณรับซื้อในระยะแรกประมาณ 7,400 ตันยังถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศที่มีราว4ล้านตันจึงต้องการให้ภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มปริมาณรับซื้อให้มากขึ้นขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตของเกษตรกรปรับตัวสูงขึ้นทั้งค่าปุ๋ยค่ายาและค่าขนส่งโดยมองว่าราคารับซื้อที่เหมาะสมควรอยู่ที่ประมาณ11บาทถึง 11.50 บาทสตางค์ต่อกิโลกรัมเพื่อให้สอดรับกับต้นทุนและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและประกอบอาชีพต่อไป
7: เรื่องเผาเนี่ยผมรับรองได้ว่าผมไม่เผาแน่นอนเกษตรกรเรื่องปลูกข้าวโพดนี่ไม่เผาหรอกครับขอให้ช่วยเยอะๆกว่านี้5ตังค์เนี่ยผมคิดว่า นิดเดียวครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายปีนี้ปุ๋ยยาคืนคิดจริงๆแล้วเกษตรกรต้องการอยู่ที่ประมาณ8บาทหรือว่า11บาท50ตังค์เพราะค่าขนส่งมันสูงนะครับอันนี้รับซื้อแค่ 7,000 ตันเงี้ยเกษตรกรประเทศไทยเนี่ยปลูกเยอะนะครับข้าวโพดอ่ะถ้าคนมีรายได้เศรษฐกิจเราก็ดีขึ้นพื้นฐานเราก็ดีขึ้น
4: แม้ภาครัฐและภาคเอกชนจะสร้างตลาดให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปล่อยการเผาเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 และสร้างรายได้ให้เกษตรกรแต่สิ่งสำคัญคือต้องมีทั้งปริมาณรับซื้อและราคาที่จูงใจเพียงพอเพื่อให้เกษตรกรเห็นว่าการไม่เผาสามารถสร้างรายได้และทำให้รอดได้จริงเพราะหากตลาดขยายตัวและเกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสมการไม่เผาก็อาจกลายเป็นทางเลือกที่สร้างความมั่นคง

0: เข้าประเด็น
1: จังหวัดระยองได้จัดเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ระยอง2027ครั้งที่5ที่จะมาถึงในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีหน้าล่าสุดได้เปิดตัวทีมผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และพันธรักษ์อย่างเป็นทางการจากการคัดเลือกของจังหวัดระยองและสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมกับแนวคิดศิลป์สมุทรกระแสของนายจิรเดชและนางพรพิไลมีมาลัยคู่รักศิลปินร่วมสมัยและกลุ่มศิลปินบ้านนอกจากชุมชนหนองโพจังหวัดราชบุรีส่วนทีมพันธรักษ์เป็นชาวต่างชาติ3คนได้แก่นางสาวเอมิลี่ซินเจียลีจากประเทศจีนนางสาวเกชยาดาชิเรกาจากอินโดนีเซียและนายชูคิอิมามูระจากญี่ปุ่นนางแกสอนกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกล่าวว่างานเบเนเล่ครั้งที่5จะมีขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน2570จนถึงเมษายน2571มุ่งหวังสร้างบทบาทใหม่ให้กับระยองจากภาพลักษณ์เมืองอุตสาหกรรมแหล่งผลไม้และธรรมชาติที่สวยงามไปสู่หมุดหมายการเป็นเมืองศิลปะแห่งใหม่ของไทยนับเป็นการเปิดมิติครั้งยิ่งใหญ่ให้กับจังหวัดระยองโดยหยิบอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของภาคตะวันออกทั้งหมดมานำเสนอในรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะจากทั่วโลกเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในจังหวัดระยองในแบบที่หลากหลาย
2: การสร้างสรรค์งานในครั้งนี้นั้นมันจะต้องมีความสอดคล้องและสำคัญกับบริบทของชุมชนกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองหลังจากนี้ทางผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ร่วมกับสสร.ร่วมกับจังหวัดระยองก็จะได้ดำเนินการในเรื่องเทียบเชิญศิลปินจากทั่วโลกเข้ามาร่วมงานเมื่อเราเทียบเชิญไปแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะเรียนเชิญศิลปินมาศึกษาบริบทของชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยองก็จะได้ออกแบบงานเสนอโปรโพโซลเข้ามา
1: สำหรับการเปิดตัวเมืองศิลปะของจังหวัดระยองนายจิรเดชมีมาลัยผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์บอกว่าครั้งนี้จะนำเสนอผ่านแนวคิดศิลป์สมุทรกระแสซึ่งหมายถึงทรัพย์ในดินศิลป์ในน้ำเป็นการขยายบริบทของเมืองระยองได้อย่างตรงจุดทั้งในแง่ของเมืองอุตสาหกรรมวิถีวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นสิ่งสำคัญของการทำงานคือจะมีการจัดทำชุดความรู้เมืองระยองเพื่อให้ศิลปินได้เข้าไปทำงานกับคนในชุมชนนำเสนอผลงานศิลปะจากพื้นที่คือการสร้างระบบนิเวศเช่นเดียวกับรากโกงกางที่ก่อตัวอย่างรากเติบโตและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
3: แนวคิดในการทำงานในลักษณะที่เรียกว่าศิลปะการมีส่วนร่วมและการขับเคลื่อนสังคมที่ศิลปินเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องลงพื้นที่พบปะคนในชุมชนก่อนที่จะสร้างสรรค์ศิลปินกลุ่มนี้สำคัญมากๆเพื่อที่จะปูพื้นฐานให้กับการรับรู้แล้วก็สร้างผลงานจากกลุ่มคนกลุ่มเยาวชนกลุ่มผู้สูงวัยในแต่ละอำเภอแต่ละพื้นที่
1: หลังจากนี้จะมีการฝังตัวทำงานอยู่ในจังหวัดระยองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวางแผนจะลงพื้นที่และจัดทีมกระจายทำงานไปยังอำเภอต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันศึกษาข้อมูลในพื้นที่เป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่ศิลปินจากนานาประเทศจะลงพื้นที่จริงเพื่อสร้างสรรค์ผลงานต่อไปมาลิชายโยรายงาน
4: ปิดท้ายที่การบริหารบ้านเมืองที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลพลังการตรวจสอบจากภาคประชาชนถือเป็นกลไกสำคัญที่สุดในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติอีกทั้งรัฐธรรมนูญยังกำหนดให้ทุกคนมีหน้าที่ในการป้องกันและไม่สนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
5: การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและทรัพย์สินของนักการเมืองไม่ใช่เพียงหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นแต่ภาคประชาชนถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดเนื่องจากประชาชนคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนักการเมืองและได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินนโยบายต่างๆอีกทั้งรัฐธรรมนูญยังได้กำหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบนายกิตติศักดิ์พุทธพันธ์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวถึงความสำคัญของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนักการเมืองไว้ถือเป็นกลไกสำคัญของระบบการเมืองไทยและการตรวจสอบโดยภาคประชาชนเป็นสิ่งที่ทุกประเทศให้ความสำคัญซึ่งการที่ประชาชนเฝ้าติดตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองจะช่วยให้ประชาชนรับทราบว่านักการเมืองเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งแล้วใช้อำนาจไปแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้องหรือให้กับประชาชนเพื่อเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนหรือเงินภาษีที่จ่ายไป

0: ที่ประชาชนเฝ้าติดตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองเนี่ยจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยรับทราบว่านักการเมืองท่านนั้นเนี่ยเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งแล้วเนี่ยท่านใช้อำนาจไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้องหรือให้กับประชาชนกันแน่นะครับอันนี้เป็นหัวใจประการที่หนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือว่าเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะว่าถ้าเกิดประชาชนเนี่ยได้ผู้นำหรือนักการเมืองที่มีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเนี่ยนอกจากจะทำให้สถิตภาพทางการเมืองเนี่ยมีความมั่นคงแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยประเทศชาติในการพัฒนาในระยะยาวด้วยครับผม
1: สำหรับประชาชนที่พบข้อสงสัยหรือเห็นความผิดปกติเกี่ยวกับทรัพย์สินของนักการเมืองหรือการถือครองทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ได้ยื่นแสดงไว้สามารถแจ้งเบาะแสมายังสำนักงานปปช.ได้ทันทีโดยเน้นย้ำว่าการแจ้งเบาะแสเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบประชาชนผู้แจ้งไม่ถือว่าเป็นคู่กรณีหรือผู้ฟ้องร้องโดยตรงซึ่งทางปปช.มีช่องทางอำนวยความสะดวกทั้งสายด่วนปปช.1205ระบบออนไลน์หรือเดินทางไปที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศส่วนเรื่องความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแสนั้นทางสำนักงานปปช.มีมาตรการคุ้มครองอย่างเข้มงวด
0: ในส่วนของการคุ้มครองผู้ที่ช่วยเหลือแจ้งเบาะแสกับปปช.นะครับทุกข้อมูลที่แจ้งเนี่ยจะเป็นความลับขั้นสูงสุดหากในมีกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสนักการเมืองหรือผู้ที่ผู้แจ้งเบาะแสมาแจ้งว่าเขากระทำความผิดเนี่ยครับทราบโดยชัดเจนหรือว่าโดยการสันนิษฐานเนี่ยแล้วไปกลั่นแกล้งดำเนินคดีนะครับเหล่านี้ทางปปช.เองเนี่ยก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือทุกรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนสามารถมั่นใจได้เลยว่าทางปปช.หรือทางรัฐเนี่ยก็จะคุ้มครองท่านตามกฎหมายอย่างเต็มที่ครับ
1: สำหรับผู้ที่ก้าวเข้ามาเป็นนักการเมืองจะต้องมีความโปร่งใสในระดับที่แสงสว่างสามารถส่องผ่านตัวได้ตลอดเวลาการเปิดบัญชีทรัพย์สินจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้สื่อมวลชนและประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องและร่วมกันยกระดับดัชนีรับรู้การทุจริตของประเทศให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตเพราะการร่วมมือกันเป็นหูเป็นตาของทุกคนคือพลังสำคัญในการสร้างสังคมไทยให้โปร่งใสไร้การทุจริตอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
1: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหา
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระบูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
10: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี่
15: เห
14: หยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
15: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
19: อุบัติเหตุจากรถใช้สิทธิ์พรบที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางไม่ต้องสำรองจ่ายคุ้มครองค่ารักษาเบื้องต้น 30,000 บาทเจ็บเมื่อไหร่ก็แวะมาโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแล

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ตอนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
1: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็เจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 นนะคะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะ เช้าวันนี้นะคะก็อากาศบ้านเราก็สดใสเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอาการของผู้ดำเนินรายการอาจจะยังไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่เหมือนอากาศนะคะเสียงอาจจะมีขัดขาดหายกันไปบ้างนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะคะฝนก็ประสบปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะก็นั่นแหละเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นะคะช่วงนี้นะคะก็ต้องเรียนทุกท่านเลยว่าโรคนี้นะคะกำลังมาแรงมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้อยู่กันแบบมาตรการเขาเรียกอะไรเดี๋ยวเอามาตรการตอนช่วงโควิดอะค่ะกลับมาใช้ก็จะดีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็อยากจะออกมาเตือนด้วยความหวังดีนะคะเพราะว่า นั่นแหละคุณผู้ฟังพอมันเป็นแล้วกว่ามันจะหายคือตอนนี้ฝนเองเนี่ยก็คือทานยาต้านไวรัสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครบเรียบร้อยครบโดสนะคะ5 วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือไม่สามารถแพร่เชื้อให้กับคนอื่นได้แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีอาการที่ ยังไม่พึงประสงค์นะคะก็คือเรื่องราวของอาการไอนะคะแล้วก็อาจจะมีน้ำมูกบ้างนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องราวของเสมหะนะคะที่ทำให้เราแบบพูดอะไรอย่างเงี้ยลำบากนิดนึงนะคะก็ตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็อยากจะแนะนำว่าให้ไปฉีดวัคซีนเถอะมันเหนื่อยมากคุณผู้ฟังพูดเลยว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยจริงๆนะคะเวลาที่เราเป็นไข้หวัดใหญ่นะคะก็เอาเป็นว่านะคะก็นั่นแหละไปใครที่ยังไม่ฉีดวัคซีนนะคะไปฉีดซะนะเนี่ยอยากชะล่าใจเหมือนผลเพราะตอนแรกในผลว่าเออก็จะฉีดก็ยังไม่ได้ไปฉีดสักทีนะคะเพราะว่าด้วยที่ว่าฝนเองเดิมทีเนี่ยก็เป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้ว นะคะเป็นโรคภูมิแพ้ทีเนี้ยพอเป็นโรคภูมิแพ้ปุ๊บเราก็เลยกินยาใช่มั้ยคะพอกินยาเนี่ยบางทีก็คุณหมอเขาก็ไม่ฉีดให้อะไรเงี้ยพอเรามีอาการภูมิแพ้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้ไปฉีดสักทีนะคะพอสุดท้ายก็กลายเป็นว่า นี่แหละค่ะก็เลยได้ภูมิธรรมชาติไปแทนนะคะซึ่งอย่าหาทำยอมเจ็บเพราะฉีดยานะคะดีกว่าเจอภูมิธรรมชาติเข้าไปเป็นอาทิตย์นะคะแล้วก็ไม่หายสักทีนะคะซึ่งคุณหมอก็บอกว่าไออาการไม่พึงประสงค์อย่างเช่นพวกไออะไรเงี้ยมันจะอยู่กับเราไปค่อนข้างนานพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปฉีดวัคซีนเถอะค่ะนะคะเพราะว่าอย่างเด็กๆที่บ้านเนี่ยฝนพาไปฉีดวัคซีนใช่มั้ยคะเค้าก็เป็นค่ะไม่ใช่เค้าไม่เป็นนะเค้าก็เป็นค่ะเค้าก็ติดแต่ว่าอาการเค้าไม่เยอะนะคะอาการเค้าน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นก็วัคซีนสําคัญนะคะเอาล่ะมีข่าวสารนะคะมาเล่าให้ฟังกันสักนิดนึงนะคะก็คือ เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็มีการตรวจนะคะมีการลงไปตรวจร้านอาหารนะคะที่ย่านอ่าวนางนะคะซึ่ง เป็นการเค้าเรียกว่าเปิดร้านอาหารเพื่อตั้งศูนย์ซาบัตนะคะรวมกลุ่มชาวอิสราเอลนะคะหลังจากที่ถูกศาลดําเนินคดีไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านคุณศิลาเทวกุลค่ะพร้อมด้วยพลตํารวจตรีสุขเกษมนครวิไลค่ะผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกระบี่นะคะก็นําหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งตํารวจฝ่ายปกครองพาณิชย์จังหวัดนะคะสํานักงานที่ดินนะคะสํานักงานสรรพากรสํานักงานจัดหางานนะคะสํานักงานประกันสังคมค่ะได้เข้าตรวจสอบร้านอาหารนะคะอันนี้คงจะเปิดเผยชื่อได้นะคะก็ชื่อว่าขออภัยคุณผู้ฟังเห็นมั้ยขอพูดเยอะๆร้านไบฮิลิเอลโคเชอร์นะคะก็อยู่ที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะโดยก่อนหน้านี้เนี่ย ร้านเนี้ยนะคะก็เคยถูกเจ้าหน้าที่นะคะเข้าจับกุมแล้วก็ดำเนินคดีในข้อหานอมินีนะคะขณะที่เจ้าของเดิมเนี่ยถูกเนรเทศออกนอกประเทศเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาไปแล้วนะคะก็ได้กลับมาเปิดกิจการอีกครั้งนึงค่ะโดย การตรวจสอบภายในร้านเนี่ยก็พบผู้จัดการร้านนะคะแล้วก็พนักงานชายหญิงสัญชาติไทยรวม7คนค่ะกําลังทํางานแต่ว่าเมื่อตรวจสอบโดยละเอียดก็พบว่าอาหารเครื่องดื่มหลายอย่างเนี่ยนําเข้าจากประเทศอิสราเอลนะคะซึ่งถูกส่งต่อมาจากศูนย์ซาบัตกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็นําเข้ามาอย่างผิดกฎหมายไม่ผ่านพิธีการศุลกากรนะคะนอกจากนี้เมื่อตรวจสอบไปยังพื้นที่ต่างๆของร้านเนี่ยนะคะก็พบว่าอีกห้องซึ่งติดกับร้านอาหารเนี่ยถูกดัดแปลงเป็นห้องประกอบพิธีทางศาสนายูดาหรือว่าศูนย์ซาบัตนะคะสามารถจุคนได้ประมาณ20-25คนค่ะจากการสอบถามพนักงานของร้านก็เปิดเผยว่าทุกวันศุกร์และก็วันเสาร์เนี่ยกลุ่มคนชาวอิสราเอลนะคะมักจะมารวมกลุ่ม ทานอาหารแล้วก็ประกอบพิธีทางศาสนานะคะโดยมีนายซิมมอนชาวอิสราเอลซึ่งอาศัยอยู่ในตัวเมืองกระบี่นะคะเดินทางมาเป็นผู้นําประกอบพิธีนอกจากนี้ภายในร้านก็ยังมีการปิดป้ายนะคะรับบริจาคเงินเพื่อจะทําคัมภีร์อยู่หลายจุดในขณะที่ชั้นอื่นๆของร้านเนี่ยถูกแบ่งเป็นห้องเล็กๆไว้เก็บของแล้วก็ไม่มีคนพักอาศัยค่ะในเรื่องนี้นะคะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็เปิดเผยว่าการตรวจสอบดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาธุรกิจนอมินีและก็การกระทําผิดของคนต่างชาติตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีค่ะโดยครั้งนี้เนี่ยมาเพื่อตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งนึงหลังจากทราบว่าร้านเนี่ยกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งแต่ได้เปลี่ยนโครงสร้างการถือหุ้นเป็นคนไทย 100% แล้วก็สืบมาว่าเป็น นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชาวไทยจากเดิมที่เป็นชาวอิสราเอลนะคะดังนั้นเพื่อเป็นการรับรัดกุมในการดําเนินงานค่ะจึงได้เรียกประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อนํากฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาบังคับใช้อย่างเต็มที่นะคะทางด้านของรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกระบี่นะคะท่านก็เปิดเผยว่ากลุ่มนอมินีมีการวางแผนที่ซับซ้อนขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานทุกด้านค่ะว่าร้านอาหารดังกล่าวเนี่ยจะยังคงมีความเชื่อมโยงกับนายชอนเจ้าของเดิมชาวอิสราเอลหรือเปล่านะคะหลังจากที่ตรวจค้นวันนี้แล้วเนี่ยก็พบหลักฐานการโอนเงินของผู้จัดการร้านเนี่ยเข้าบัญชีนายโซเกรฟซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของนายชอนก็คิดดูเอาเองนะคะว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะอันนี้ก็คือเอาเป็นว่าทางจังหวัดเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะของการเข้ามาครอบครองถือครองนะคะ ไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือว่าธุรกิจของชาวอิสราเอลนะคะที่อยู่ในประเทศเรานะคะอันนี้ก็เป็นการดําเนินงานนะคะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขออนุญาตนะคะนำคุณผู้ฟังไปรับฟังนะคะสารคดีเทิดพระเกียรติค่ะสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ
1: ยาบ้าและยาเสพติดทั้งหลายกำลังทำลายสังคมไทยอย่างน่ากลัวข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอยแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในวัดผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตนเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นน่าเป็นห่วงเหลือเกินเมื่อพ.ศ. 2546ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยขอใช้ชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
2: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยมหันตภัยจากยาเสพติดซึ่งกัดกร่อนทำลายประเทศชาติครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปีพุทธศักราช2546ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของราษฎรอาสาที่ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชนต่อมาสำนักงานปปส.จึงจัดสรรงบประมาณร่วมสมทบและจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินสื่อถึงความห่วงใยที่แม่ของแผ่นดินมีต่อราษฎรไทยตลอดมาโดยเน้นการรวมพลังชุมชนเข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพเสริมรายได้พึ่งพาความเข้มแข็งของตนเองในการขจัดปัญหายาเสพติดบนพื้นฐานการให้อภัยทางสังคมยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพัฒนาสู่ยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง
3: เอาแนวทางนี้ไปเผยแผ่ทั่วประเทศก็ปรากฏว่ามีไม่ได้อย่างมากเลยในชุมชนที่มีความจงรักภักดีอาศัยความจงรักภักดีของสถาบันมหากษัตริย์เนี่ยให้คนรวมกันได้ง่ายนะก็มีหลายหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วก็ศึกษาแนวทางนี้กันด้วยกันครับมีคนเลิกค้ามีคนเลิกเสพจำนวนมากด้วยแนวทางพระราชทานขององค์ท่านทุกคนพร้อมบอกว่าที่ผ่านมาช่างมันเริ่มต้นกันใหม่ตามแนวทางพระราชทานของพระองค์ท่านแนวทางแรกคือทางสันติวิธีแนวทางที่สองคือให้อภัยแนวทางที่สามคือภายใต้พระบารมีมีสามส่วนนั่นเองที่เป็นเรื่องง่ายๆที่ประชาชนเอาไปใช้ได้ก็ตราบใดประสงค์นิกรประชาชนยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันมหากษัตริย์ตราบนั้นกองทุนแม่ของแผ่นดินจะช่วยเหลือการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างชัดเจนแน่นอน
2: ระยะเวลา13ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินได้กลายมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศซึ่งทุกปีมีการจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งสิ้น 19,205 แห่งจาก77จังหวัดทั่วประเทศและปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบในปีนี้จะมีพิธีมอบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน942ทุนในวันที่4สิงหาคมและในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินวันที่25พฤศจิกายนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศพร้อมใจจัดกิจกรรมแสดงพลังความดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศจากยุทธศาสตร์พระราชทานการเอาชนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างถาวรจะต้องยึดถือการรู้รักสามัคคีและยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบพอเพียงซึ่งทั้งสองหลักคิดพระราชทานล้วนแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณที่รู้ซึ้งอย่างแท้จริงว่าหากคนทุกหมู่เหล่าในสังคมละความแตกแยกละความขัดแย้งเชิดชูสามัคคีธรรมพึ่งพาพลังของตนเองรู้จักประมาณในตนไม่ฟุ้งเฟ้อก็จะเป็นเสมือนพลังอันมหาศาลที่จะร่วมกันเอาชนะภัยพิบัติต่างๆได้อย่างยั่งยืน

ยิ้มที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

0: ภาพที่คนไทยทุกคนคุ้นเคยคือการได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนพระสงฆ์นิกรของพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั่วทุกภูมิภาคทรงอุทิศเวลาและพระวรกายอย่างไม่ทรงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยโดยเฉพาะเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ระยะแรกทรงพบว่าราษฎรที่เจ็บป่วยเข้าไม่ถึงการดูแลรักษาขาดแคลนหมอและสถานพยาบาลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ประจำพระองค์และแพทย์ที่ตามเสด็จไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นในรายที่อาการหนักหรือมีโรคซับซ้อนมากๆให้ส่งรักษาต่อในโรงพยาบาลประจำจังหวัดและส่งรับไว้เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์การพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่งรับมาดำเนินการเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนไข้เหล่านี้เรียกว่าคนไข้หรือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์จะอยู่ในความอนุเคราะห์ของทั้งสองพระองค
1: ์เข้าไปในบ้านบางหลังนั่นคือ
0: ระหว่างทรงเยี่ยมราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะประทับลงและรับสั่งถามอาการตลอดถึงความเป็นอยู่ของครอบครัวด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยทรงจดบันทึกด้วยพระองค์เองการพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่ราษฎรไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ป่วยที่ทรงพบหรือผู้ป่วยที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเท่านั้นบางรายทรงทราบจากสื่อต่างๆจะพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการรักษาโดยทั่วถึงกันการดูแลเอาใจใส่ไม่ได้จำกัดเฉพาะตัวผู้ป่วยเองเท่านั้นหากแต่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวผู้ป่วยด้วยในระยะหลังแม้จะไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆแต่ยังทรงรับคนไข้ที่มีความทุกข์และยากจนมาดูแลโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถคัดกรองจดหมายที่ส่งมาจากทั่วสารทิศเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและดูแลดุจญาติมิตรเช่นนางสาวมันตนาพรหมรินทร์จากจังหวัดชลบุรีป่วยเป็นโรคพาร์กินสันมีฐานะยากจนไม่สามารถรักษาโรคร้ายได้เพราะค่ารักษาแพงมากจึงเขียนจดหมายมาขอรับพระราชทานความช่วยเหลืออ
2: าการตอนแรกนะคะคือจะปวดแขนแล้วก็ปวดคอตรงนี้มากเลยค่ะแล้วมันก็จะ

0: าเกิดไม่ตรงนี้คือชีวิตอาจจะแบบย่ำแย่มากการงานก็คงจะไม่ได้ทำเพราะว่าสุขภาพไม่ดีคงไม่มีกำลังกายกำลังใจในการทำงาน
1: แม้วันเวลาล่วงไปเหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยต่างยังคงจดจำภาพความประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจให้ผู้ป่วยยากไร้หายจากอาการเจ็บป่วยทุกทรมานมีชีวิตมีความหวังมีอนาคตที่ดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อ

0: จากรถใช้สิทธิ์พรบที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางไม่ต้องสำรองจ่ายคุ้มครองค่ารักษาเบื้องต้น 30,000 บาทเจ็บเมื่อไหร่ก็แวะมาโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับอธิบดีกรมชลประทานกำชับเร่งระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจัดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฟส4สำหรับจัดการแหล่งน้ำซื้อเครื่องจักรกลแก้ PM 2.5 ช่วยชดเชยดอกเบี้ยชาวไร่อ้อยจ่ายเพียง 2% เท่าเดิมเพื่อใช้จัดการแหล่งน้ำในไร่ขุดสระปรับพื้นที่ปลูกหรือซื้อเครื่องจักรการเกษตรรถตัดรถขีบโดรนก็กู้ได้สบายใจแถมลดฝุ่น PM 2.5 ในชุมชนโอกาสทองถึงปี70เท่านั้นสอบถามและสมัครได้แล้ววันนี้ที่โรงงานน้ำตาลคู่สัญญาหรือโทร024306814ต่อ4830
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจคนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: คลิกไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่ากดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: อธิบดีกรมชลประทานกำชับเร่งระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างโดยทุกจุดให้ใช้ศักยภาพเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลัง
9: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยเฉพาะเร่งระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างโดยให้กรมชลประทานบริหารการระบายน้ำผ่านระบบชลประทานให้สอดคล้องกันเพื่อเร่งนำน้ำกลับเข้าสู่ระบบและลดผลกระทบต่อประชาชนส่วนของการระบายน้ำกำชับให้ติดตามศักยภาพและความพร้อมของเครื่องสูบน้ำตามประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและจุดระบายน้ำต่างๆอย่างใกล้ชิดให้สามารถเดินเครื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะการเร่งระบายน้ำลงฝั่งแม่น้ำนครนายกแม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทยพร้อมเร่งแก้ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเป็นข้อจำกัดในการระบายน้ำเพื่อให้ทุกจุดสามารถรองรับและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพขณะที่การบริหารจัดการน้ำบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังสถานการณ์น้ำเหนือมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทำให้เขื่อนมีความจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมแบ่งเบาภาระด้านท้ายเขื่อนด้วยการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกรวมทั้งใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาช่วยชะลอน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านพื้นที่ท้ายเขื่อนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองล้นเข้าท่วมถนนราษฎรยินดีจนกระทบผิวการจราจร
10: สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองจังหวัดราชบุรีเริ่มมีระดับสูงขึ้นส่งผลให้มวลน้ำดันย้อนผ่านท่อระบายน้ำขึ้นมาบริเวณถนนราษฎรยินดีทำให้น้ำเอ่อท่วมผิวการจราจรรถยนต์และรถจักรยานยนต์สัญจรได้อย่างลำบากขณะเดียวกันแรงกระเพื่อมจากรถที่ผ่านบริเวณดังกล่าวทำให้น้ำไหลเข้าบริเวณบ้านเรือนริมถนนประชาชนต้องเร่งนำกระสอบทรายมาหว่างกั้นทางเข้าบ้านเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าภายในทั้งนี้สถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากระดับน้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำและบ้านเรือนริมแม่น้ำมากขึ้น ผู้ใช้รถใช้ถนนควรเพิ่มความระมัดระวังชะลอความเร็วเมื่อผ่านจุดน้ำท่วมเพื่อลดแรงกระเพื่อมและป้องกันน้ำกระแทกเข้าบ้านเรือนประชาชนสุภพรเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ด้านกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังโรคไข้ฉี่หนูช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมแม้ไม่มีบาดแผลหากแช่น้ำเป็นเวลานานเสี่ยงติดเชื้อได
11: ้แพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าโรคไข้ฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียจากสัตว์สู่คนโดยมีหนูเป็นแหล่งรังโรคสำคัญเชื้อสามารถแพร่ผ่านที่ติดเชื้อและปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรือดินได้นานหลายเดือนโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมสำหรับสถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูในปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยในระดับใกล้เคียงกันแต่ยังสูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีที่มีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมมากรวมทั้งยังพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เกือบทุกเดือนจึงเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำประชาชนที่จำเป็นต้องเดินลุยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานแม้ไม่มีบาดแผลมีโอกาสติดเชื้อได้เพราะการแช่น้ำเป็นเวลานานจะทำให้ผิวอ่อนนุ่มและเปื่อยซึ่งอาจเป็นช่องทางให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้จึงควรหลีกเลี่ยงการลุยน้ำหรือแช่น้ำเป็นเวลานานส่วนอาการของโรคไข้ฉี่หนูมักมีไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวปวดกล้ามเนื้อน่องหรือหลังหากมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองหรือพบค่าไตผิดปกติอาจเป็นสัญญาณของโรคที่รุนแรงไม่ควรซื้อยารับประทานเองแต่ควรรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการลุยน้ำหรือสัมผัสน้ำให้แพทย์ทราบเพื่อให้การรักษาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่นี่สวทกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM 98.50 MHz ต่อไปเป็นการแจ้งรายการการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันพุธที่30กันยายน2569ซึ่งตรงกับวันแรม4ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะหลังจากแจ้งรายการและติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13นาฬิการับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทย14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นเพลินเพลงจากทางสถานี15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวและรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้าน16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวและรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาเที่ยวเวลาเคารพธงชาติจากนั้นติดตามรับฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดี20นาฬิกา30นาทีรับฟังรายการศาลาวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการสาระสารพัน22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการเพื่อนฝันจนถึงเวลา24นาฬิกาปิดสถานีค่ะคุณกำลังรับฟังสวทกระบี่ FM 98.50 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำคุณผู้ฟังรับฟังรายการอันดามันวันนี้เชื่อมโยงสัญญาณจากสวท.ระนองค่ะ

ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

ผลงานเพลงละนองรองแลตักค่ะก็เป็นผลงานเพลงจากโกไข่ที่ได้มีโอกาสแต่งเพลงนี้ให้แล้วก็ไม่ใช่แค่แต่งอย่างเดียวนะคุณผู้ฟังทั้งทำนองทั้งเรียบเรียงคำร้องต่างๆโอ้โหก็คือแบบเบ็ดเสร็จเลยค่ะรวมไปถึงยังทำ MV ให้ด้วยนะสำหรับผลงานเพลงระนองลองแลตักค่ะผลงานเพลงของโกไข่นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบก็สามารถลองไปติดตามดูเพิ่มเติมได้เพิ่งลงไปทาง YouTube ของโกไข่เมื่อวานนี้นะคะก็สามารถไปเสิร์ชดูได้เลยค่ะคือฟังแล้วนอกจากดนตรีที่มันแบบสนุกสนานแล้วบ่งบอกถึงความเป็นระนองแล้วอ่ะ MV ก็ดีด้วยค่ะไปตามจุดต่างๆเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าทุกคนดูจบเพลงนะเหมือนกับว่าเราได้มาเที่ยวระนองเลยอ่ะทุกจุดทั้งสถานที่ต่างๆวิถีชีวิตของผู้คนก็คือรวบรวมผ่านทาง MV ผลงานเพลงนี้หมดแล้วนะคะใครชื่นชอบก็สามารถไปหาฟังเพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับผลงานเพลงระนองลองแลปักค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังกันสักหน่อยนะคะพูดกันถึงเรื่องผลงานเพลงไปเพลินๆค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับนายณัฐ ณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทระนองนะคะมาดูแลกันในยามเช้า 9:00 น. นิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงคุณผู้ฟังก็มาพูดคุยกันหลากหลายประเด็นเนาะแล้วก็ยังคงต้องติดตามเรื่องของน้ำท่วมนะคะในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็สถานการณ์เรื่องฝนตกหนักแล้วก็รวมไปถึงการระบายน้ำด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันสักหน่อยนะคะเพราะว่าทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็มีการประกาศแจ้งเตือนว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดดูตามแผนที่นะคะในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางจะโล่งๆหน่อยเมื่อวานนี้มีภาคเหนือนิดหน่อยแต่ว่าวันนี้ค่อนข้างโล่งๆค่ะแต่ที่ไม่โล่งเนี่ยน่าจะเป็นในพื้นที่ภาคใต้จะมีความเสี่ยงอยู่ในระดับของสีเหลืองเนาะถ้าเกิดทุกคนติดตามกันสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในระดับของความเสี่ยงน้อยที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันนะคะก็มีการแจ้งเตือนในพื้นที่ภาคใต้ค่ะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาพังงากระบี่ตรังแล้วก็ที่จังหวัดสตูลนะคะก็ตามจังหวัดนี้เลยคุณผู้ฟังถึงว่าแหละวันนี้เนี่ยระนองแดดออกแต่เช้าเลยค่ะคาดว่าน่าจะไม่ตกแล้วก็ไม่ได้อยู่ในการแจ้งเตือนของทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะแต่ก็ยังคงส่งกำลังใจให้กับในพื้นที่ภาคกลางเนาะที่มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนต่างๆนะคะก็เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ลงพื้นที่ไปเป็นวันที่3แล้วค่ะลงพื้นที่ไปให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปติดตามว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรอีกบ้างท่านบอกว่าถึงแม้ว่าจะโดนเอ็ดโดนด่าโดนว่าก็ยังคงต้องลงไปยังคงต้องลงไปรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อ่ะนะคะก็นำข้าวกล่องน้ำดื่มสะอาดๆถุงยางชีพยารักษาโรคไปมอบให้ด้วยค่ะเมื่อวานนี้ที่ท่านนายกลงไปเป็นวันที่3เป็นคืนที่3แล้วกันเพราะว่าท่านลงไปในช่วงเวลาสักประมาณ 4:00 นนะคะลงไปในพื้นที่ของแขวงคลองถนนเขตสายไหมกรุงเทพมหานครค่ะก็ทยอยไปในหลายๆเขตนะคะคือตอนนี้ปัญหาคือบางจุดน้ำมันเริ่มลดแล้วค่ะแต่ว่าบางจุดที่น้ำมันยังลงช้าอยู่คุณผู้ฟังเพราะว่ามันไม่สามารถแบบระบายต่อไปได้คือรอบนอกมันก็เต็มหมดแล้วค่ะมันเกิดปัญหาว่าน้ำที่ท่วมขังเนี่ยมันเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าแล้วมันอันตรายนะคะแล้วพี่น้องประชาชนเองก็คือเลือกไม่ได้อ่ะคุณผู้ฟังต้องเดินฝ่าน้ำที่เป็นกลิ่นเน่าเสียออกไปเพื่อที่จะไปหาของกินมารับประทานกันนะคะก็ส่งกำลังใจให้ด้วยจริงๆค่ะแต่ว่าเรามาดูสถานการณ์ภาพรวมกันสักหน่อยดีกว่านะคะก็เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังคงมีอีก3จังหวัดที่น่ากังวลเหมือนเดิมเลยนะคะนั่นก็คือกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็จังหวัดสมุทรสงครามค่ะเพราะว่ามีการปล่อยน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งขณะนี้เนี่ยมีน้ำในเขื่อนอยู่ที่ประมาณความจุเนี่ย90%ค่ะซึ่งพอแตะไปอยู่90เนี่ยมันต้องมีการระบายออกละเพราะว่าป้องกันเรื่องของแรงดันน้ำและอาจจะทำให้เขื่อนแตกได้นะคะก็เลยต้องมีการระบายน้ำออกมาทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยเนี่ยมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะล่าสุดเนี่ยทางกรมชลประทานก็แจ้งเตือนออกมานะคะว่าจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำ
ในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาค่ะเป็น 2,200 ต่อลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เมื่อกี้นี้ล่าสุดนะเพิ่งเปิดเพจ Facebook ไปคุณผู้ฟังปรากฏว่าจะมีการระบายน้ำเพิ่มอีกจาก 2,200 เนี่ยจะขยับเพิ่มขึ้นเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะคะก็ส่งผลให้แน่นอนค่ะระดับน้ำในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะมีการเพิ่มสูงขึ้นอีกค่ะโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็แจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำนะคะให้ยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถถ้าเกิดว่าเราสังเกตเห็นในทุกรอบที่ผ่านมาอะไรที่เป็นเขาเรียกความเสียหายมากสุดๆของคนที่อยู่แบบเป็นครอบครัวหนึ่งอ่ะนั่นก็คือรถที่มันพังเสียหายไปต่อหน้าต่อตารถที่มันจมน้ำไปทั้งคันหรือแบบบางคันอ่ะไปครึ่งคันแล้วคุณผู้ฟังอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมาทบทวนกันว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงเพราะฉะนั้นแล้วค่ะพอมีการแจ้งเตือนแบบนี้ปุ๊บอีกหนึ่งอย่างที่ต้องแจ้งเตือนควบคู่กันไปด้วยนั่นคือต้องแจ้งเตือนให้เคลื่อนย้ายรถออกไปจากพื้นที่เสี่ยงด้วยนะคะก็ลองวางแผนกันดูเนาะว่าพื้นที่ใกล้บ้านเรามันมีพื้นที่ไหนที่ปลอดภัยสำหรับจะจอดรถได้อยู่นะคะโดยท่านเอกนิติธรรมประภาสตอนนี้นะคะท่านก็เป็นประธานในการติดตามภัยพิบัติในพื้นที่ภาคกลางเนาะเพราะว่าทางด้านของท่านรองยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ท่านดูแลในพื้นที่ภาคเหนือส่วนท่านเอกนิติเนี่ยท่านเป็นประธานดูแลเรื่องของการบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ภาคกลางนะคะก็เลยมีหน้าที่โดยตรงที่จะสั่งการแล้วก็ลงพื้นที่ไปที่สมุทรปราการเมื่อวานนี้ติดตามการระบายน้ำและกำชับเรื่องของการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าอันนี้ต้องทำแบบให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงไม่ใช่ว่าฝนตกเมื่อตอนฝนตกหนักน้ำขึ้นท่วมมาแล้วเมื่อตอนสักประมาณ8โมงแต่เพิ่งมาแจ้งเตือนตอน10โมงอย่างนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็เป็นการปรับรูปแบบการทำงานไปเรื่อยๆให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์นะคะทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญกันบ้างค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ตอนนี้เร่งวางแผนระบายน้ำดูแลประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอด24ชั่วโมงแล้วนะคะคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอนนี้ระดมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปิดครัวสนามในพื้นที่ลาดกระบังค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตอนนี้ก็ดำเนินการในการจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีการปรับเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็มีการใช้แผนที่เสี่ยงภัยประเมินพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้จังหวัดและประชาชนได้รับมืออย่างทันท่วงทีขณะที่คุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตอนนี้สั่งเพิ่มกำลังสูบน้ำและเฝ้าระวังสถานการณ์ในนิคมอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงค่ะขณะที่คุณพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มีการจัดจุดบริการทางการแพทย์ในเคหะชุมชนร่มเกล้าค่ะแล้วก็คุณนิกรสงกลางก็มีการไปสนับสนุนการทำอาหารไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อวานนี้ก็รู้สึกว่าคุณนิกรเนี่ยของหน่วยงานพม.นะคะทำข้าวกล่องแล้วก็ไม่ใช่แค่แจกจ่ายโดยเฉพาะหน่วยงานของเขาเองนะคะเขาฝากนักข่าวต่างๆเนี่ยก็ไปแจกจ่ายด้วยไหนๆก็ไปทำข่าวแล้วก็เป็นความร่วมมือกันเนาะก็ให้เห็นว่าทุกภาคส่วนจริงๆที่กำลังร่วมด้วยช่วยกันในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลนี่ก็หนักๆเลยในช่วงนี้นะคะมาดูอีกหนึ่งมติจากคณะรัฐมนตรีคุณผู้ฟังในเรื่องของข้าวชาวนากันบ้างนะคะเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ปีการผลิต68และปีการผลิต69ค่ะตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอไปนะคะคือรวมๆทั้งสิ้นตอนนี้ที่จะมีการช่วยเหลือค่ะอยู่ที่ประมาณ 233,729 ครัวเรือนนะคะประกอบด้วยเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ตกค้างอยู่จากเดิมเนี่ยประมาณ 120,000 ครัวเรือนค่ะและเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากการตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มอีกนะคะอีกประมาณ 113,000 ก็รวมกันแล้วเนี่ยประมาณ 233,000 กว่าครัวเรือนค่ะโดยให้ทางธนาคารธกส.สำรองจ่ายการดำเนินงานไปก่อนเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อ
่อเนื่องและครบถ้วนตามเป้าหมายสำหรับการดำเนินการในครั้งนี้ก็แน่นอนค่ะเขาตั้งใจอยากจะบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายในภาคของการเพาะปลูกข้าวช่วยให้เกษตรกรหรือว่าชาวนามีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพควบคู่ไปกับการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณค่าของผลผลิตข้าวด้วยนะคะพร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรียังได้มีการเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและระยะเวลาในการจ่ายเงินช่วยเหลือออกไปจนถึงสิ้นปีนี้31ธันวาคม2569จากเดิมเนี่ยคือจะสิ้นสุดอยู่ที่ประมาณวันนี้เลยคุณผู้ฟัง30กันยายนนะคะแต่ขยายออกไปเพิ่มเติมอีกเพื่อให้ความช่วยเหลือเนี่ยถึงมือชาวนาอย่างทั่วถึงเพราะบางคนเนาะถ้าตกการสำรวจไปก็เทียบเท่ากับว่าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยและทีนี้จะเดินหน้าไปต่อยังไงก็ต้องขยายระยะเวลาให้มันครอบคลุมมากยิ่งขึ้นค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวในช่วงเช้าๆนี้ที่เรานำมาบอกแล้วก็แจ้งเตือนให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงก่อนไหมคะอันนี้คือพยายามนะคุณผู้ฟังคือพยายามแบบสรุปสั้นๆให้ทุกคนได้ติดตามรับฟังกันแต่ถ้าเกิดว่าใครฟังไม่ทันบอกว่านันท์อ่านเร็วเกินไปนะคะฟังกันไม่ทันเลยลูกหันหน้ามาอีกทีนึงจบข่าวแล้วนะคะก็สามารถไปติดตามเพิ่มเติมได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 MHz กดติดตามกดไลค์กดแชร์เอาไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวบางทีข่าวอาจจะยาวหน่อยแต่เชื่อว่าถ้าเกิดว่ามันเกี่ยวข้องกับทุกคนน่ะทุกคนน่าจะต้องอ่านแล้วก็มันเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนจะได้รับเนาะก็อยากให้ทุกคนลองไปติดตามกันดูได้หรือว่าหลายๆช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ค่ะลองไปติดตามดูได้นะคะแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันแป๊บนึงก่อนฟังผลงานเพลงเพราะๆผลงานเพลงใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นไวรัลเป็นกระแสใน TikTok ที่หลายคนก็นำมาทำคลิปกันนะคะรักร้างราตรีนะคะจบผลงานเพลงนี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันต่อค่ะ

0: เท่าแชร์ข้าวอะไรมาให้ลูกนี
1: ่เขาว่าจะมีภัยพิบัติดูตาดูตา
0: แล้วมาเท่ารู้มาจากไหนนี
1: ่ก็เขาแชร์กันเต็มไปหมด
0: แล้วถ้ามันเป็นข้าวปอมาแค่ปลายนิ้วข่าวหนึ่งข้อความอาจกลายเป็นข่าวปลอมที่แพร่ไปทั้งสังคมก่อนแชร์อย่าลืมเช็คให้ชัวร์ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
2: ช่วงคัดข่าวมาคุย

รักร้างราตรีนะคะผลงานเพลงจากคุณเต๋าพรัญวัฒน์นะคะผลงานเพลงนี้เฟเจอริ่งกับน้องต้นข้าวสุปริยาค่ะซึ่งน้องต้นข้าวเองเนาะก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะขวัญใจแม่ยกนะคะเพราะว่าน้องต้นข้าวเนี่ยเขาก็มาจากเวทีการประกวดร้องเพลงดวลเพลงชิงทุนนะคะซึ่งน้องต้นข้าวเนี่ยเขาคว้าแชมป์มาประมาณ21สมัยคุณผู้ฟังเชื่อว่าน้องต้นข้าวเนี่ยน่าจะเป็นลูกหลานของขวัญใจของแม่ที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้กันบ้างแหละอ่ะก็เป็นหนึ่งผลงานเพลงที่ต้องบอกว่าเป็นไวรัลแล้วก็โด่งดังใน TikTok ตอนนี้เนาะหลายคนก็เอาเพลงนี้เนี่ยไปทำคลิปค่ะอาจจะเป็นเพลงบางช่วงสั้นๆของเพลงวันนี้เราก็เลยหยิบยกมาเปิดให้กับผู้ฟังได้ฟังกันแบบเต็มโมชั่นเลยแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้ค่ะรอเสมอให้เธอกลับมาจาก MC True นะคะก็สองผลงานเพลงใครชื่นชอบผลงานเพลงไหนคุณผู้ฟังยังสามารถขอกันเข้ามาได้เพิ่มเติมนะแต่ว่าวันนี้เปิดให้แล้วจะไม่เปิดแล้วเดี๋ยวจะไปเปิดในวันอื่นๆอีกทีหนึ่งนะคะชื่นชอบก็ขอกันเข้ามาได้ค่ะมาอยู่ในช่วงที่2ของอันดามันวันนี้คุณผู้ฟังช่วงคัดข่าวมาคุยเดี๋ยวเราจะไปคัดข่าวในพื้นที่ของภูเก็ตพังงากระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันค่ะไปเริ่มที่ภูเก็ตก่อนเลยแล้วกันนะคะที่จังหวัดภูเก็ตตอนนี้มีการติดตามสถานการณ์สาธารณภัยจากทางส่วนกลางค่ะแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมเดินหน้าแผน16คลองยุทธศาสตร์ค่ะเรื่องนี้ทางด้านของท่านโชคนรินทร์เกิดสมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านพ่อเมืองนะคะก็เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยค่ะกับหลายๆภาคส่วนแล้วก็ประชุมร่วมกับส่วนกลางด้วยนะคะโดยส่วนกลางก็มีคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมค่ะแล้วก็มีอีกหลายๆภาคส่วนด้วยจริงๆคือมาประชุมออนไลน์กันแล้วก็ส่วนภูมิภาคก็ต้องติดตามรับฟังด้วยเผื่อว่าสถานการณ์ในภูมิภาคก็ไว้วางใจไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้ก็ยังคงต้องติดตามกันนะคะในส่วนกลางก็ได้เน้นย้ำให้แต่ละจังหวัดติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องอย่าประมาทโดยเด็ดขาดไม่ใช่เห็นว่าเอ้ยในพื้นที่ภาคกลางภาคใต้บ้านเราคงไม่เกิดอะไรอันนี้ไม่ได้ค่ะก็ต้องดูแลกันอยู่ตลอดนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมในการป้องกันแล้วก็เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยแล้วก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของการอพยพเส้นทางต่างๆที่สำคัญคือเรื่องของการแจ้งเตือนละค่ะอันนี้น่าจะเป็นถือว่าเราได้รับบทเรียนในหลายๆรอบที่ผ่านมาไม่รู้จะถอดกันอีกกี่บทเรียนนะคะแต่เรื่องของการแจ้งเตือนเราว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆก็ต้องวางแผนให้ดีๆว่าระดับไหนต้องแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแบบไหนให้ทุกคนเข้าใจง่ายหรือว่าแจ้งเตือนหน่วยงานในระดับพื้นที่อ่ะที่เขาอยู่ใกล้พี่น้องประชาชนมากที่สุดอ่ะอันนี้น่าจะเป็นส่วนสำคัญเพราะว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าแจ้งเตือนในระดับแบบธรรมดาคุณผู้ฟังลองนึกภาพดูเนาะเหมือนที่เราเห็นในหลายๆครั้งที่ผ่านมาคือพี่น้องประชาชนก็ไม่รู้ว่าเอ้ยแล้วแจ้งเตือนเนี่ยมันระดับไหนแล้วล่ะมันระดับไหนแล้วมันเป็นเวลที่ฉันอะต้องเตรียมตัวในขั้นไหนแล้วบางคนก็ยังสับสนกันอยู่แต่เชื่อว่าในหลายรอบที่ผ่านมาหลายคนก็ค่อยๆแบบลดความประมาทลงเรื่อยๆพอเห็นการแจ้งเตือนปุ๊บทีเนี้ยไม่รีรอไม่รอช้าไม่ประมาทแล้วค่ะก็คือดำเนินการในการเคลื่อนย้ายสิ่งของก่อนได้เลยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือหน่วยงานในพื้นที่ที่จะเป็นคนกรองข่าวสารนี้ว่าระดับไหนคุณควรจะไปแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนให้เตรียมขนของขึ้นได้แล้วนะก็ใช้กลไกในลักษณะนี้ในการทำงานเป็นหลักนะคะส่วนทางภูเก็ตเองนะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบโดยจัดทำแผนภูมิทิศทางน้ำไหล16คลองยุทธศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อเป็นการแสดงเส้นทางการไหลของน้ำจากพื้นที่ต่างๆลงสู่ทะเลโดยรอบเกาะภูเก็ตก็เป็นยุทธศาสตร์แบบนี้คุณผู้ฟังแล้วก็ใช้เป็นข้อมูลการประกอบการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำการวางแผนการบริหารจัดการน้ำการเตรียมความพร้อมการรับมืออุทกภัยในพื้นที่สำหรับยุทธศาสตร์16คลองยุทธศาสตร์เนี่ยค่ะครอบคลุมเส้นทางน้ำสำคัญของจังหวัดภูเก็ตคือรอบเกาะเลยแบ่งตามทิศทางการไหลเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันตกมีอยู่ประมาณ7คลองฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของภูเก็ตมีอยู่ประมาณ2คลองฝั่งตะวันออกมีอยู่ประมาณ5คลองแล้วก็ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้มีอยู่อีกประมาณ2คลองนะคะเชื่อมโยงกับเส้นทางน้ำจากพื้นที่ตอนในออกไปสู่ทะเลให้ได้เป็นการกระจายออกจากจุดด้านในไม่ว่าจะท่วมจุดไหนก็จะระบายออกไปตามเส้นทาง16คลองตามที่ได้มีการวางแผนตามยุทธศาสตร์นี้เอาจริงๆนะนัดมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคุณผู้ฟังมันทำให้เรา
ามองเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นน่ะว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเกิดฝนตกแช่ในภูเก็ตไม่ว่าจุดไหนก็แล้วแต่แล้วถ้าเกิดว่ามีน้ําท่วมขังน้ําระบายไม่ทันเราจะมีทิศทางการระบายน้ํายังไงแล้วคือไม่ใช่ประชุมแค่วงเล็กๆนะตอนนี้ให้ทุกคนได้มารับรู้รับทราบพร้อมกันเพราะถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นคุณจะอยู่ในพื้นที่ไหนคุณจะอ้างว่าคุณไม่รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกฝ่ายรู้แล้วแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาน้ํามันก็จะระบายไปตามยุทธศาสตร์ที่เขาวางเอาไว้นั่นคือ16คลองยุทธศาสตร์ที่เรานํามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนี่แหละคุณผู้ฟังเองก็ต้องรู้เอาไว้นะคะเราจะได้แบบรับรู้ได้ถูกว่าอยู่ในโซนนี้ฉันอยู่ติดคลองอะไรและการระบายน้ําถ้าเกิดว่าฝนตกในบ้านฉันเนี่ยเขาจะระบายน้ําออกทางคลองไหนแล้วมันจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่กว่าจะออกไปสู่ทะเลเพราะฉะนั้นคนในพื้นที่กะเกณฑ์ได้อยู่แล้วอันนี้เป็นอีก1ตัวอย่างที่ดีนะคะก็เชื่อว่าบางพื้นที่อาจจะทําอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้มาเป็นการบอกกล่าวข่าวสารให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังวันนี้เราก็เลยนําข่าวนี้มาบอกคุณผู้ฟังกันนะคะให้รู้ว่าทางจังหวัดเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจมีการเตรียมความพร้อมกันอยู่จากภูเก็ตเดี๋ยวเรามาดูที่พังงากันบ้างค่ะพังงาตอนนี้นะคะมีการจัดกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นในทุกๆปีแล้วเราก็นำข่าวสารมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังในทุกๆปีค่ะสำหรับกิจกรรมสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ค่ะค่ายสมณฉันท์เรียนรู้นะคะแล้วก็ให้น้องๆได้มาร่วมสนุกไปด้วยกันค่ะเมื่อวานนี้ท่านพ่อเมืองนะท่านไพรัชเพชรยวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนไปพบปะไปทักทายกับน้องๆเยาวชนนะคะประมาณ120คนในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47แล้วคุณผู้ฟังซึ่งกำลังเข้าร่วมกิจกรรมกันอยู่เลยนะคะน้องๆเมื่อวานนี้กิจกรรมที่เขาได้ทำคือเขาทำหลากหลายมากคุณผู้ฟังแต่เมื่อวานก็เป็นการเรื่องของการเตรียมความพร้อมการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินจากทีมวิทยากรจากพี่ๆจากปภ.เนาะปภ.ของจังหวัดพังงาในการฝึกอบรมการควบคุมเพลิงเบื้องต้นให้น้องๆเยาวชนเขาได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยรวมถึงสามารถนำทักษะไปใช้ในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยคือทางที่ดีเนาะอาจจะมีไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีอีกก็น่าจะดีค่ะอย่างเช่นการสอนให้น้องๆป้องกันตัวเองจากภัยน้ำท่วมอันนี้ก็เป็นหนทางที่ดีนะคุณผู้ฟังเนาะในเด็กๆก็ได้มีโอกาสมาเข้าค่ายกันละการเสริมภูมิตรงนี้อ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยการป้องกันภัยน้ำท่วมหรือภัยอะไรก็แล้วแต่มันทำให้เด็กๆเขามีภูมิคุ้มกันเขาได้รู้ว่าสมมติเหตุการณ์นี้เนี่ยวันนึงมันมาเกิดกับพื้นที่บ้านฉันจะทำอย่างไรฉันจะมีส่วนช่วยครอบครัวอย่างไรฉันจะมีส่วนช่วยชุมชนอย่างไรก็ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ค่ะที่น้องๆจากโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47เขาจะได้รับความรู้ในส่วนนี้นะคะและอีกไม่กี่วันนี้คุณผู้ฟังก็รอติดตามกันได้เลยนะคะเพราะว่าจะมีการทำพิธีเปิดแล้วก็พิธีปิดของโครงการนี้อย่างเป็นทางการด้วยเดี๋ยวเราจะมีการรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงให้คุณผู้ฟังได้ติดตามบรรยากาศกันด้วยนะคะนี่เป็นข่าวสารในพื้นที่ของภูเก็ตและพังงาเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันต่อค่ะพักกันแป๊บนึงค่ะ

0: มาร่วมเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีมีความสุขได้ทุกวันด้วย5วิธีการดูแลสุขภาพจิตทำได้เลยไม่ต้องรอ
1: ออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
2: ผ่อนคลายด้วยการฟังเพลง
1: สร้างกำลังใจให้กับตนเอง
2: ปลดปล่อยอารมณ์หรือพูดคุยกับเพื่อนและคนในครอบครัว
1: หาเวลาว่างไปเที่ยวพักผ่อน
0: 5วิธีการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

พราะฉันเจ็บค่ะผลงานเพลงจากกอร์กี้กวิศรานะคะผลงานเพลงใหม่ล่าสุดเลยคุณผู้ฟังคือชอบอ่ะเราชอบแบบนี้เราชอบที่แบบว่าเจอเพลงอะไรใหม่ๆแล้วรู้สึกว่าเออมันเพราะมันเพราะแล้วมันเป็นผลงานเพลงที่มีคุณภาพอ่ะก็เลยอยากนำมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะก็ใครชื่นชอบก็ดีใจด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบแนวนี้ก็รอวันอื่นๆนะคุณผู้ฟังจริงๆเราก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปสตริงบ้างลูกทุ่งบ้างเพื่อชีวิตบ้างลูกกรุงบ้างคือแบบครบจบในช่วงเช้าๆกับรายการอันดามันวันนี้นะคะแต่ก็อีกหนึ่งอย่างที่เราต้องมาตามกันต่อข่าวสารในพื้นที่อีก2จังหวัดทั้งในพื้นที่กระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองนะคะมาดูข่าวสารในพื้นที่กระบี่กันก่อนค่ะคุณผู้ฟังข่าวสารในพื้นที่กระบี่นะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านอังกูลศรีลาเทวกูลนะคะไปพร้อมด้วยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือหลายหน่วยงานมากคุณผู้ฟังเข้าไปตรวจสอบร้านอาหารไบฮิลเอลโคเชอร์นะคะเป็นอาคารพาณิชย์4ชั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ค่ะซึ่งบริษัทนี้เนี่ยพื้นที่ตรงนี้อาคารตรงนี้นะคะถูกเช่าโดยบริษัท Southern Road จำกัดค่ะจดทะเบียนเป็นชื่อคนไทย 100% พบว่าจุดตรงนี้เนี่ยเปิดเป็นร้านอาหารบริการแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่คือจุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้คุณผู้ฟังถ้าเกิดฟังดูมันก็เอ๊ะเป็นเรื่องปกติหรือเปล่านะคะแต่ปรากฏพบว่าจากการตรวจสอบเนี่ยคือภายในร้านนะคะมีผู้จัดการร้านและพนักงานทั้งชายและหญิงสัญชาติไทยรวมกัน7คนค่ะเป็นร้านอาหารอิสลามทั่วไปก็คือเป็นร้านทั่วไปเลยแต่ว่ามีการพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยมีการทำกิจกรรมที่เป็นพิธีทางศาสนายูดานะคะหรือว่าที่เขาเรียกว่าศูนย์ชาบัตค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยจุคนได้ประมาณ 20-25 คนคือมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาแจ้งไปทางเจ้าหน้าที่หรือว่าทางหน่วยงานต่างๆของกระบี่เขาก็เลยลงไปตรวจสอบดูว่ามีการนัดรวมกันประกอบพิธีหรือทำกิจกรรมในลักษณะนี้จริงหรือไม่จากการไปตรวจสอบนะคะก็พบกับพนักงานของร้านก็เปิดเผยว่าในทุกวันศุกร์และวันเสาร์ก็จะมีกลุ่มคนชาวอิสราเอลมารวมตัวกันรับประทานอาหารหลังจากนั้นก็จะมีการประกอบพิธีทางศาสนาค่ะโดยชาวอิสราเอลที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองกระบี่ก็จะเดินทางมาเป็นผู้นำประกอบพิธีนี้แล้วนอกจากนี้ค่ะภายในร้านก็ยังมีการติดป้ายรับบริจาคหลายจุดด้วยกันขณะที่ชั้นอื่นๆของทางร้านก็จะถูกแบ่งออกเป็นห้องขนาดเล็กๆเอาไว้เก็บของไม่มีคนพักอาศัยค่ะทางท่านผู้ว่าพอลงไปตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะท่านก็เปิดเผยว่าการตรวจสอบในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาธุรกิจนอมินีหรือการกระทำความผิดของคนต่างชาติก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลก็มีการแจ้งมาก็ต้องไปตรวจสอบดูว่าธุรกิจนี้เนี่ยนอมินีจริงหรือเปล่าและมีเรื่องไหนจะเรื่องของการประกอบพิธีกรรมพิธีทางศาสนาอะไรเงี้ยมันถูกต้องตามหลักตามกฎหมายที่ได้วางกะเกณฑ์เอาไว้หรือไม่ผลการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยก็ได้มีการตรวจยึดทั้งอาหารและเครื่องดื่มที่นำเข้าจากประเทศอิสราเอลที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรคือเอาเข้ามาแบบผิดกฎหมายค่ะประเด็นนี้ก็ต้องเอาไปตรวจสอบรวมถึงประเด็นของการรวมกลุ่มของชาวอิสราเอลเพื่อประกอบพิธีชาบัตนะคะก็อันนี้ก็ต้องมีการติดตามกันอีกสักครั้งหนึ่งเขาบอกว่าหลังจากการตรวจสอบแล้วถ้าเกิดว่าพบว่าไม่กระทบต่อความมั่นคงหรือว่าความสงบสุขของประชาชนและประเทศก็สามารถกระทำได้แต่ต้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบก่อนณขณะนี้นะคะนี่ก็เป็นข่าวสารในพื้นที่กระบี่ที่เรานำมาฝากกันค่ะส่วนในพื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะเล่าคร่าวๆแล้วกันคุณฟังในพื้นที่จังหวัดระนองเมื่อวานนี้นะคะก็มีการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติค่ะปล่อยปลาไปประมาณ 200,000 ตัวนะคะในพื้นที่ของขุมเหมืองเก่าบ้านบางขุนแพ่งนะคะหมู่ที่2ตำบลบางพระเหนืออำเภอละอุ่นจังหวัดระนองโดยมีท่านราชันมีน้อยท่านพ่อเมืองเป็นประธานในพิธีร่วมกับหลายภาคส่วนนะคะโดยสำหรับจังหวัดระนองเองก็มีการกำหนดจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี69เนี่ยก็อย่างที่เราบอกไปปล่อยกันที่ขุมเหมืองเก่าแล้วก็รวมๆแล้วประมาณ 200,000 ตัวเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยค่ะก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้ว

คาดหวังเนาะว่าในทุกๆครั้งทุกๆล็อตที่มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำไปสัตว์น้ำเหล่านี้เขาจะอยู่ในระบบนิเวศได้แล้วเขาก็จะเติบโตได้ต่อไปก็เป็นการอนุรักษ์แล้วก็ดูแลระบบนิเวศต่อยอดไปในตัวนะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของจังหวัดระนองที่ได้นำมาฝากกันค่ะครบแล้วคุณผู้ฟังข่าวสารในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันไม่ตกหล่นจังหวัดไหนเลยวันนี้พยายามควบคุมเวลามากๆนะคะเดี๋ยวเรามาทักทาย Facebook ไลฟ์กันสักหน่อยละกันค่ะทักทายพี่อเนกพริกไทยนะคะส่งสติกเกอร์กันเข้ามาทักทายยามเช้าแล้วก็ทักทายพี่บุ๊กด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่บุ๊กขาก็ทักทายกันในช่วงเช้าแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวก่อนจะจากกันไปเมื่อกี้นี้คุณผู้ฟังเลื่อนฟีดข่าวตามโซเชียลมีเดียดูแล้วก็ปรากฏว่าไปพบเจอกับข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาอันนี้เอามาจากเพจของกรมอุตุเลยนะคะแจ้งเตือนล่าสุดสดๆร้อนๆเมื่อ17นาทีที่แล้วบอกว่าให้เฝ้าระวังในช่วงวันที่5ถึงวันที่8ตุลาคม2569รวมๆแล้วนะคะ96ชั่วโมง4วันนี้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนตกสะสมแล้วถ้าเกิดว่าดูจากแผนที่คุณผู้ฟังแผนที่ประเทศไทยนึกภาพตามกันไปเลยนะคะไล่มาตั้งแต่เหนือมาโซนกลางแล้วก็ในพื้นที่ภาคอีสานและไหนจะภาคใต้ไล่ยาวมาเลยค่ะมีตั้งแต่ระดับสีส้มมีตั้งแต่ระดับสีแดงแล้วก็มีระดับสีเหลืองโอ้โหคือตกหนักหลายพื้นที่จริงๆนะคะคุณผู้ฟังลองไปติดตามกันดูเพิ่มเติมคือไม่สามารถขยายแผนที่ได้แต่จากที่กะเกณฑ์เนี่ยภาคเหนือจะส่วนใหญ่จะเป็นส้มๆกับเหลืองๆภาคกลางเนี่ยค่อนข้างจะเบาๆและแต่ในพื้นที่ภาคอีสานภาคอีสานเนี่ยจะมีในโซนเหลืองๆส้มๆค่ะส่วนพื้นที่ภาคใต้บ้านเราอันนี้แหละนะเป็นห่วงคือแดงเยอะมากคุณผู้ฟังน่าจะเป็นในโซนของนครศรีธรรมราชมีสุราษฎร์ธานีถ้าดูแผนที่ไม่ผิดนะแล้วก็ในพื้นที่ของพัทลุงใต้ล่างจุดนั้นเนี่ยน่าจะเป็นนราธิวาสค่ะนราธิวาสก็น่าจะตกหนักด้วยเหมือนกันนะคะในช่วง5ถึง8ตุลาคมค่ะแล้วก็ในโซนภาคใต้เนี่ยถ้าเกิดว่าอันนี้ที่หนักๆที่บอกไปจังหวัดเมื่อสักครู่นี้แต่ก็ยังมีสีส้มแล้วก็มีสีเหลืองประปายอยู่เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องติดตามกันดูนะคะเรื่องของปริมาณฝนฟ้าอากาศแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็มีข้อความกำกับเอาไว้ด้วยเขาบอกว่าคือฝนในช่วง5ถึง8นี้เนี่ยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นช่วงแรกจะเริ่มจากภาคอีสานจากนั้นจะไปต่อในพื้นที่ภาคเหนือก่อนที่จะไปอยู่ที่ภาคอีสานแล้วก็อากาศจะเย็นลงค่ะแต่ก็ยังประมาทไม่ได้พื้นที่ภาคใต้ก็อย่างที่เราบอกนะคะทั้งแดงทั้งส้มทั้งเหลืองเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือแล้วก็เชื่อถือได้นะคะเอาจริงๆอันไหนที่มันแม่นอ่ะทุกคนตระหนักกันไว้ก่อนอาจจะไม่ต้องตื่นตระหนกถึงขั้นตื่นตระหนกก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราตระหนักเราไม่ประมาทอ่ะยังไงเราก็สามารถเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นเอาไว้ได้ดีเลยทีเดียวนะคะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารที่เรานำมาย้ำเตือนแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ได้ติดตามรับทราบแล้วก็เตรียมความพร้อมกันเอาไว้ก่อนแล้วกันค่ะวันนี้ก็คือทั้งหมดของรายการอนามันวันนี้คุณผู้ฟังค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาหลังจบข่าวต้นชั่วโมงก็เจอกับรายการของเราเลยดีเจหลายๆท่านผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปค่ะเดี๋ยวจบรายการของเราแล้วก็ฟังกันไปต่อเนื่องนะคะส่งไม้ต่อให้กับในพื้นที่ของสวทภูเก็ตค่ะสำหรับวันนี้แนนัทณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทระนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทุกภาคส่วนต้องบูรณาการกันช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: นายกรัฐมนตรีประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำทุกภาคส่วนบูรณาการช่วยเหลือประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการอุดรอยรั่วของปัญหาสนับสนุนภารกิจระหว่างหน่วยงานให้การทำงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นย้ำเรื่องการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญและได้กำชับให้ทุกหน่วยงานรับฟังข้อเสนอแนะและเสียงสะท้อนจากประชาชนด้วยความเข้าใจเพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประสบภัยให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกำกับดูแลการบริหารจัดการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละภูมิภาคพร้อมกับขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนอาสาสมัครมูลนิธิและจิตอาสาที่ร่วมมือกันระดมสรรพกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดช่วงที่ผ่านมาชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ถนนวิภาวดีรังสิตยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีน้ำสูงประมาณ20เซนติเมตรซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
7: กองบังคับการตำรวจจราจรรายงานสถานการณ์ภาพรวมการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีและต่อเนื่องปริมาณรถไม่มากและยังไม่พบจุดรถสะสมที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางโดยจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่บริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีระดับน้ำประมาณ20เซนติเมตรและลดลงจากเดิมแล้วรถยนต์ยังสามารถผ่านได้แต่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงการฝ่าน้ำและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษส่วนบริเวณสโมสรตำรวจถึงแยกลาดพร้าวการจราจรโดยรวมคล่องตัวยังไม่พบปัญหาจากน้ำท่วมเพิ่มเติมและยังไม่พบรถเสียหรือรถกีดขวางบริเวณยาคู และ5แยกลาดพร้าวถึงสามเหลี่ยมดินแดงการจราจรคล่องตัวปริมาณรถน้อยและยังไม่พบผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงด้วยขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำเขื่อนลำเซบายหลังระดับน้ำใกล้เต็มความจุพร้อมแจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงนี
8: ้นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 97.09 โดยระดับน้ำหน้าเขื่อนวัดได้บวก 120.40 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนังเพียง 2.60 เมตรเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่ลำห้วยสาขาต่างๆและอ่างเก็บน้ำที่ไหลลงลำเซบายยังคงมีปริมาณน้ำสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของเขื่อนโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 17.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายเขื่อนโดยเฉพาะริมลำน้ำเซบายเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพี่บูนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ลุงเศร้าลุงเศร้ามาช่วยแม่น้อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่ลื่นลมเราจะทำพื้นนี
2: ่แม่ก็ต้องเดินช้าช้าฮิตแล
1: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนน่ะ
3: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
4: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: พฤติกรรมออนไลน์เป็นภัยหรือสร้างสรรค์สื่อออนไลน์มีเนื้อหาที่หลากหลายหากสิบสื่อออนไลน์โดยไม่ระวังอาจเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบการรับสื่อต้องมีวิจารณญาณและไตร่ตรองข้อมูลที่ได้รับเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันคนรุ่นใหม่อย่างเราควรตระหนักเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในสังคมและตัวเราเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทระนองสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: และเครือข่ายสวทสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะคะโดยในช่วงเวลานี้ยังถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีได้แก่สวทภูเก็ตพังงาตะกั่วป่ากระบี่และระนองและวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีลีลารุจิเจริญผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้ค่ะก่อนจะมาเล่าข่าวกันนะคะเรามาพักรับฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันกันต่อนะคะเติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
2: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: มาติดตามรายการเล่าข่าวช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนประจำวันนี้ค่ะรัฐบาลเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยย้ำแจ้งเตือนล่วงหน้ายกของขึ้นที่สูงอพยพลดความสูญเสียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุแจ้งเตือนและอพยพประชาชนล่วงหน้าโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางและการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งนี้จากการแจ้งเตือนของกรมชลประทานในการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอีก 1-1.2 เมตรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงเตือนให้ประชาชนริมน้ำยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการติดตามการระบายน้ำกำชับให้มีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าพลโทอดุลบุญเจริญธรรมขออภัยค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเร่งวางแผนระบายน้ำและดูแลประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอด24ชั่วโมงนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปิดครัวสนามในพื้นที่ลาดกระบังนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาปรับเพิ่มการรับน้ำผ่านน้ำเข้าทุ่งเพื่อหน่วงน้ำและลดแรงกดดันต่อพื้นที่ตอนล่างใช้แผนที่เสี่ยงภัยประเมินพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้จังหวัดและประชาชนรับมือได้ทันท่วงทีนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเพิ่มกำลังสูบน้ำและเฝ้าระวังสถานการณ์ในนิคมอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจัดจุดบริการทางการแพทย์ในเคหะชุมชนล่มเกล้าและใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเลผ่านหมอพร้อมนายนิกรสมกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สนับสนุนโรงครัวกลางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจัดอาหารปรุงสุกแจกจ่ายผู้ประสบภัยและสำหรับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระดมพาหนะ160อัตราสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพมหานครภาคกลางและภาคตะวันออกเน้นเข้าถึงพื้นที่เดือดร้อนให้เร็วที่สุดค่ะแล้วมาอีกหนึ่งประเด็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของรัฐบาลกันนะคะคณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่ม 1,500 ล้านบาทจ่ายช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่สูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568 ถึง 2569จำนวน 1,545.98 ล้านบาทตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพื่อเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขแต่ยังไม่ได้รับเงินรวมทั้งสิ้น 233,729 ครัวเรือนประกอบด้วยเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิมที่ตกค้าง 120,206 ครัวเรือนและเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากการตรวจสอบสิทธิ์อีก 113,523 ครัวเรือนโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำรองการดำเนินงานไปก่อนเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนตามเป้าหมายการดำเนินมาตรการในครั้งนี้นะคะจะมุ่งเน้นบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตข้าวด้วยค่ะโดยเกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่และสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนนะคะผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรงจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการและระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือออกไปจนถึง31ธันวาคม2569จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569เพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงมือพี่น้องชาวนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมค่ะและสำหรับประเทศไทยในตอนนี้นะคะก็กำลังเตรียมตัวเข้าในการเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsซึ่งนับเป็นครั้งที่2ในรอบ35ปีที่ไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นศูนย์กลางของการหารือทางเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกค่ะหลังจากเคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วในปีพุทธศักราช2534กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะคะก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2537มีภารกิจหลักในการส่งเสริมเสถียรภาพทางการเงินของโลกสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกที่ประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจผ่านการให้คำปรึกษาทางการเงินการสนับสนุนด้านนโยบายและการฝึกอบรมค่ะขณะที่กลุ่มธนาคารโลกซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีเดียวกันนี้ก็มีพันธกิจในการลดความยากจนและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยให้การสนับสนุนทางการเงินโครงการพัฒนาและแบ่งปันองค์ความรู้ในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการศึกษาสาธารณสุขโครงสร้างพื้นฐานหรือสิ่งแวดล้อมค่ะการประชุมประจำปีของทั้งสององค์กรนี้นะคะเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาจาก191ประเทศทั่วโลกจะมารวมตัวกันเพื่อหารือประเด็นสำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกตั้งแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจเสถียรภาพทางการเงินไปจนถึงการลดความยากจนและพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้หน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแต่ว่าเป็นผลมาจากปัจจัยที่สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศค่ะทั้งศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการเงินซึ่งประเทศไทยก็มีบทบาทในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคงทางการเงินและนโยบายที่เปิดกว้างต่อการลงทุนค่ะความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะระบบการเดินทางคมนาคมที่ทันสมัยโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานและที่สำคัญก็คือศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี้นะคะเป็นสถานที่จัดงานประชุมที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและจากการที่ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพการประชุมสำคัญอย่างเอเปก2022มาแล้วนั้น ก็ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพถึงประสบการณ์ความสามารถในการจัดประชุมระดับนานาชาติขนาดใหญ่ได้อย่างราบรื่นอีกด้วยค่ะการเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในครั้งนี้นะคะก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นซึ่งคาดการว่าจะมีผู้มาร่วมงานกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกค่ะซึ่งจะก่อให้เกิดการใช้จ่ายทั้งในภาคการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารการขนส่งและธุรกิจบริการอื่นๆสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและสร้างความร่วมมือเวทีนี้เปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้พบปะกับนักลงทุนผู้กำหนดนโยบายและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกนำไปสู่การเจรจาทางการค้าการลงทุนและการสร้างความร่วมมือใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวได้เผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาโลกนี่ก็ยังเป็นโอกาสอันดีนะคะที่ประเทศไทยจะได้นำเสนอเอกลักษณ์และความงดงามของวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ไม่ว่าจะเป็นศิลปะการแสดงอาหารไทยขึ้นชื่ออย่างแกงมัสมั่นที่ CNN Travel ยกให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกค่ะผ้าไทยอันวิจิตรและศิลปะวัฒนธรรมไทยซึ่งจะเป็นการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ที่จะช่วยสร้างเอกลักษณ์สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนประเทศไทยมากขึ้นในอนาคตค่ะสำหรับโลโก้การประชุมครั้งนี้นะคะจะถูกออกแบบโดยคนไทยโดยนำลวดลายไทยอันเป็นเอกลักษณ์ที่ปรากฏบนเหรียญพดด้วงมาลดทอนรายละเอียดให้มีความทันสมัยและจดจำง่ายโลโก้นี้ก็จะผสมผสานสัญลักษณ์สำคัญอย่างลายประจำยามซึ่งเป็นลวดลายมงคลที่พบในงานศิลปะไทยสื่อถึงการปกป้องคุ้มครองและความงดงามทางวัฒนธรรมลายพระแสงจักรเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความมั่นคงเชื่อมโยงกับตราประจำแผ่นดินประเทศไทยและเหรียญโบราณนะคะสะท้อนบทบาทของไทยในฐานะเจ้าภาพระดับโลกและการออกแบบตัวอักษร Thailand ที่นำไอคอนลายไทยมาตกแต่งตัวอักษรไออย่างมีเอกลักษณ์ก็จะแสดงถึงความทันสมัยและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยค่ะพร้อมสื่อถึงการเปิดรับความร่วมมือระดับนานาชาติการออกแบบที่ผสมผสานความดั้งเดิมเข้ากับความร่วมสมัยนี้นะคะเป็นการประกาศให้โลกได้รับรู้ถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมอันแข็งแกร่งของประเทศไทยควบคู่ไปกับการก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งค่ะพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะ

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีโซโทระนอง FM 107.25 MHz โซโทกระบี่ FM 98.5 MHz โซโทพังงา FM 100 MHz โซโทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และโซโทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อมไม้พร้อมไม
2: ้เร่ยเร่ยมู่มู่มามากากาไก่มู่เอาใหญ่เอียดมู่มาบ้ากากาไก่ไก่มู่เอาใหญ่ซ่ามู่มาไก่กามู
3: ่เกมใหม่เล่นนกุ้ง
2: จากจากนกดีเหมือนกันนะ
1: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
2: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
4: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
7: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
6: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
8: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงข่าวใต้รายวัน
9: เข้าสู่ช่วงข่าวใต้รายวันประเดิมกันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะจังหวัดภูเก็ตได้เดินหน้าโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตเมื่อวานนี้นะคะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการศูนย์ศึกษานานาชาติพร้อมทั้งโครงการโรงพยาบาลผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตณห้องประชุมใหญ่กองบัญชาการทัพเรือภาคที่3ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตสำหรับการประชุมในครั้งนี้นายสำราญสินทองที่ปรึกษารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.พันธ์ทองชุมนุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตและคณะเข้าร่วมประชุมร่วมกับพลเรือตีสุรณรงค์สุรณรงค์วิเศษโพคารองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3พลตีสมโภชทอดสนิทรองผู้บัญชาการทัพเรือภาค3พลเรือตีสถาพรวาจรัตน์เสนาธิการทัพเรือภาคที่3และคณะที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันติดตามความคืบหน้าโครงการศูนย์ศึกษานานาชาติและโรงพยาบาลผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตค่ะศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันยกระดับการแพทย์สาธารณสุขสู่ศูนย์กลางภูมิภาคค่ะศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตเป็นความริเริ่มของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยเห็นว่าพื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่เป้าหมายและมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวในระดับสากลอยู่แล้วประกอบกับประเทศไทยมีศักยภาพด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีความก้าวหน้าอย่างมากและมีจุดเด่นและเอกลักษณ์เป็นที่จดจำจึงเหมาะสมที่จะเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ในการพัฒนาแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันนะคะโดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสร้างการดูแลสุขภาพของคนในพื้นที่จังหวัดอันดามันรวมทั้งผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับและส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นการสนองยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลค่ะโรงพยาบาลสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนในกลุ่มจังหวัดอันดามันได้รับบริการรักษาโรคซับซ้อนซึ่งสถานพยาบาลในพื้นที่ไม่สามารถรองรับได้พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามันและประเทศไทยด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการเตรียมความพร้อมทั้งองค์ความรู้และบุคลากรเพื่อรองรับปัญหาทางสุขภาพใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตรวมทั้งการรองรับสังคมผู้สูงวัยด้วยค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะจะประกอบด้วย3ส่วนหลักได้แก่1วิทยาลัยสุขภาพนานาชาติมีเป้าหมายในการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขให้กับหน่วยงานต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่อันดามันและพื้นที่อื่นๆของประเทศโดยมีเป้าหมายในการผลิตทั้งแพทย์พยาบาลทันตแพทย์เภสัชกรเทคนิคการแพทย์และแพทย์แผนไทยค่ะนอกจากนี้โครงการนี้ก็ยังเป็นโอกาสทางการศึกษาของประชาชนในพื้นที่โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีเป้าหมายในการเป็นศูนย์การศึกษาด้านสาธารณสุขของภูมิภาคอาเซียนด้วยค่ะส่วนที่2นะคะก็จะเป็นศูนย์สุขภาพนานาชาติมีเป้าหมายเพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ตให้ได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพสะดวกและรวดเร็วพร้อมทั้งรวมทั้งเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วยค่ะทางศูนย์นะคะมุ่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและมีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงโดยสร้างเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพดูแลครบวงจรเลยนะคะทั้งการรักษาพยาบาลฟื้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพค่ะและส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นหน่วยบริการการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตค่ะมีเป้าหมายในการยกระดับแพทย์แผนไทยให้เป็นแพทย์ระดับโลกค่ะโดยนำแพทย์แผนไทยมายกระดับให้มีมาตรฐานและประกาศให้โลกรู้ว่าแพทย์แผนไทยคือแพทย์แผนโบราณที่ยอดเยี่ยมที่สุดของโลกการดำเนินงานนี้นะคะจะนำงานวิจัยทั้งที่เป็นด้านการแพทย์แผนปัจจุบันและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้สมุนไพรตลอดจนการรักษาทางจิตใจสติและสมาธิซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่มีมาแต่เดิมการขับเคลื่อนโครงการส่วนสุขภาพนานาชาติอันดามันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตนี้จึงเป็นแนวทางสำคัญในการผสานศักยภาพด้านการศึกษาการแพทย์การสาธารณสุขและการท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่นักท่องเที่ยวตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพและสังคมผู้สูงวัยในอนาคตค่ะกับอีกหนึ่งโครงการดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตบ้างนะคะจังหวัดภูเก็ตได้ให้การต้อนรับคณะเยาวชนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ฝั่งอันดามันจำนวน120คนศึกษาเรียนรู้โลกใต้ทะเลและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเสริมสร้างพลังการอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะนายเอกลักษณ์หลีเสนรองเลขาธิการมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้นำคณะเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ฝั่งอันดามันจำนวน120คนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตหรืออควาเรียมภูเก็ตบ้านแหลมพันวาอำเภอเมืองภูเก็ตและพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ตอำเภอกระทู้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลและเรียนรู้ความสำคัญของอาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดภูเก็ตจากเมืองแร่สู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกค่ะนางสาวนุระไอราดาเวนาซาหนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้กล่าวว่าการได้เข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ฝั่งอันดามันถือเป็นความโชคดีเพราะได้เที่ยวหลายจังหวัดและวันนี้ได้มาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตรู้สึกมีความสุขมากได้ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเก็บไว้เพื่อเอาไปให้คนที่บ้านได้ชมซึ่งต้องขอขอบคุณโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ที่หากไม่มีโครงการนี้ไม่รู้ว่าตัวเองจะมีโอกาสได้มาภูเก็ตหรือไม่และการมาภูเก็ตในครั้งนี้ทำให้รู้สึกประทับใจมากค่ะอย่างไรก็ตามโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เป็นการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่หลากหลายพร้อมกับการได้เปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเข้าใจและความหลากหลายทางวัฒนธรรมในความเป็นอยู่ของสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะขยับมาที่จังหวัดระนองกันบ้างนะคะระนองร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดระนองระดมประสบการณ์พัฒนางานพร้อมมอบประกาศเกียรติคุณตำรวจเกษียณเมื่อวันนี้เวลา 14:30 นณห้องพับพึงทานเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมายให้นางสาวคณาทิพย์สุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากข้าราชการตำรวจที่มีประสบการณ์สูงด้านต่างๆเพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรจังหวัดระนองประจำปีงบประมาณ2569พร้อมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการและผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่29ประจำปีงบประมาณ2570โดยมีพลตำรวจตรีธนวัฒน์วัฒนกุลผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดระนองรองผู้บังคับการผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจหน่วยสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจข้าราชการตำรวจและผู้มีเกียรติเข้าร่วมโอกาสนี้พลตำรวจตรีธนวัฒน์วัฒนกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนองกล่าวว่าการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการเปิดโอกาสให้ข้าราชการตำรวจที่มีประสบการณ์สูงในด้านต่างๆได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรจังหวัดระนองให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภารกิจในการดูแลความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการให้บริการและดูแลประชาชนพร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการและผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลซึ่งตลอดระยะเวลาการรับราชการได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนและสร้างคุณงามความดีให้แก่หน่วยงานโดยประสบการณ์และสิ่งที่ดีงามที่ทุกท่านได้สร้างไว้จะเป็นแบบอย่างและเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการตำรวจรุ่นต่อไปด้านพันตำรวจเอกหญิงอรพิมลโชคประด้านตำรวจเอกขออภัยค่ะด้านพันตำรวจเอกอรพิมลโชคพระสมบัติผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดระนองได้กล่าวรายงานว่าตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงวันที่23กุมภาพันธ์2569ได้แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์พ้นจากราชการสิ้นปีงบประมาณ2569และข้าราชการตำรวจที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่29ประจำปีงบประมาณ2570สำหรับตำรวจภูธรจังหวัดระนองนะคะมีข้าราชการตำรวจที่ครบวาระเกษียณอายุราชการและเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังคนกำลังพลรวมทั้งสิ้น28นายแบ่งเป็นข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการจำนวน18นายและข้าราชการตำรวจผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลจำนวน10นายค่ะทั้งนี้ตำรวจภูธรจังหวัดระนองได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการและผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้อุทิศตนทุ่มเทกำลังกายกำลังใจสติปัญญาและความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนตลอดจนสร้างคุณงามความดีให้แก่หน่วยงานและสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะขยับมาที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคะพังงาร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเมื่อวานนี้นายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ณห้องประชุมชั้น2สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกกาญจนบุรีและตากโดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพร้อมด้วยนายอัจฉริสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปศุกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายธีรพัฒน์คัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมประชุมค่ะที่ประชุมมีการรายงานและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มทรงตัวหรือลดลงพร้อมเน้นย้ำให้จังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์สาธารณภัยนะคะก็ให้แจ้งเตือนประชาชนล่วงเตรียมพร้อมล่วงหน้าและอพยพได้อย่างทันท่วงที รวมถึงให้ฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่พื้นที่ซึ่งสถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็ให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูโดยในอัธสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามสถานการณ์และสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนพร้อมบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทั้งนี้นายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้หารือร่วมกับนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวิเคราะห์และประเมินพื้นที่เสี่ยงวางแผนการป้องกันและแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่พร้อมเตรียมความพร้อมด้านการติดตามสถานการณ์และการประสานงานเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะจากสถานการณ์ทุกข์ภัยในหลายพื้นที่ของประเทศนะคะพังงาประชุมคณะกรรมการการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดเตรียมความพร้อมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมหลังเลื่อนกำหนดจากสถานการณ์อุทกภัยค่ะเมื่อวันนี้นายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงาครั้งที่6/2569ณห้องประชุมอินทรักษ์สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมตามที่สำนักงานประกันสังคมได้แจ้งเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมนะคะจากกำหนดการเดิมเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศโดยกำหนดวันเลือกตั้งใหม่เป็นวันอาทิตย์ที่11 ตุลาคม 2569เวลา8:00 น. ถึง 16:00 น. ค่ะซึ่งที่ประชุมมีการพิจารณาประเด็นสำคัญได้แก่การขยายวันเพิ่มชื่อถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งและกำหนดสถานที่เลือกตั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งการจัดเตรียมบัตรและการทำบัญชีขีดสันบัตรเลือกตั้งรวมทั้งการกำหนดสถานที่เก็บรักษาบัตรและการบันทึกเหตุการณ์ในการเก็บรักษาบัตรด้วยค่ะรวมทั้งพิจารณาการมอบหมายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานอำนวยการในการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในวันที่11 ตุลาคม 2569ตลอดจนการตรวจเยี่ยมที่หน่วยเลือกตั้งของคณะกรรมการการดำเนินการเลือกตั้งเพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งในจังหวัดพังงาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามขั้นตอนที่กำหนดค่ะมาปิดท้ายที่จังหวัดกระบี่นะคะกระบี่พร้อมทุกสถานการณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ขานรับ10ข้อสั่งการเข้มกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจี้ทุกอำเภอท้องถิ่นเฝ้าระวังจุดเสี่ยงสั่งชัดคำว่าสถานการณ์ดีขึ้นคือต้องไม่มีน้ำแล้วค่ะ

้อมการแจ้งเตือนจุดเสี่ยงจุดวิกฤตชายฝั่งหรือพื้นที่ลุ่มต่ำแผนการอพยพและแนวทางการฟื้นฟูเยียวยารายงานต้องมาต้องจัดเต็มความเร็วค่ะการจ่ายเงินเยียวยาและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยชาวกระบี่ต้องทำด้วยความเร็วที่สุดระบบการรายงานเหตุการณ์จากอำเภอมายังศูนย์รับแจ้งเหตุจังหวัดต้องกระชับและว่องไวที่สุดการปรับแผนเผชิญเหตุหน้างานต้องปรับตามสถานการณ์จริงทันทีปักหมุดจุดไข่แดงห้ามขาดแคลนโรงพยาบาลศูนย์อพยพระบบไฟฟ้าประปาและเสบียงอาหารต้องมีความพร้อม 100% โดยมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลระบบไฟฟ้าและประปาโดยตรงในยามวิกฤตห้ามให้ประชาชนเดือดร้อนระดมสรรพกำลังบูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมทรัพยากรเครื่องจักรและอุปกรณ์จากทุกหน่วยงานพร้อมควบคุมอำนวยการอย่างใกล้ชิดโดยให้ทุกหน่วยงานรายงานตรงกำชับฝ่ายปกครองระดมสมาชิกอส.กระบี่และทีมกู้ภัยในพื้นที่เข้าสนับสนุนกำลังพลร่วมกับปภ.ทันทีเมื่อได้รับการประสานงานเกาะติดศูนย์อพยพทุกศูนย์อพยพและโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดจะต้องมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องกำชับหน่วยงานในพื้นที่เด็ดขาดหากจะรายงานว่าสถานการณ์ดีขึ้นหมายความว่าในพื้นที่จะน้ำจะต้องแห้งสนิทและไม่มีน้ำเหลืออยู่แล้วเท่านั้นจังหวัดกระบี่พร้อมเคียงข้างพี่น้องประชาชนและบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์อย่างทันท่วงทีค่ะทานน้ำใจในจังหวัดกระบี่ยังคงหลั่งไหลอย่างต่อเนื่องนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ประสานพลังเหล่ากาชาดชมรมแม่บ้านมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่มอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นเติมรอยยิ้มแก่เปราะบาง59หมู่บ้านค่ะเมื่อวานนี้นายอังกูลศรีราเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางสรินทิพย์ศรีราเทวากูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่นางลุลิสาพรศิริอนันต์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่นางพรเพนเหล่าเพิ่มพูนสกุลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่นางนันทนาบุญยังจ่าจังหวัดกระบี่คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่คณะกรรมการและสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่รวม59หมู่บ้านโดยมีนายปรีชาสะอิ่งทองในอำเภอเมืองกระบี่กล่าวต้อนรับแล้วร่วมมอบถุงยังชีพรวมถึงสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางณศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ในโอกาสนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรภายใต้สภากาชาดไทยซึ่งมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ประชาชนเคยช่วยกาชาดกลับมาช่วยประชาชนผ่านโครงการที่พยายามให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยถึงภารกิจของกระทรวงมหาดไทยดังคำขวัญบำบัดทุกข์บำรุงสุขว่าการขับเคลื่อนงานของเหล่ากาชาดตามภารกิจที่มุ่งบรรเทาทุกข์บำรุงสุขบำบัดโรคกำจัดภัยทั้งนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ได้สนับสนุนถุงยังชีพ118ชุดไข่ไก่118แผงรถเข็นแก่ผู้พิการ5คันแพมเพิร์ส20ห่อและหม้อนอน19ใบด้านชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่สนับสนุนผ้าถุงและผ้าขาวมา20ผืนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบข้อจำกัดในการดำรงชีวิตประจำวันค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายวันนี้ติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ดิฉันเรวดีลีลาลุจิเจริญและทีมงานสวทภูเก็ตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับกระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรีช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กในพื้นที่27จังหวัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกสู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรีช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กในพื้นที่27จังหวัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครเช่นในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์ลานโดมอเนกประสงค์เคหะชุมชนร่มเกล้าโซน1และโซน4มีนบุรีลานโดมอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านบัวขาววัดหลัก4ลานกีฬาใต้ทางด่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชุมชนซอยพักดีและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครหรือวัดธาตุทองเป็นต้นทั้งนี้สถานบริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนสามารถตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยโดยตรวจสอบได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4นิตยาคุณสิมรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุน้ำป่าซัดฝายบ้านเมือง2ท่อชำรุดเร่งส่งตรวจค่าโลหะหนักยืนยันผลตรวจน้ำเบื้องต้นอย่างปกติ
8: จากกรณีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำไหลข้ามฝ่ายกั้นน้ำบริเวณเมืองสองท่อหรือเคมโก้ตำบลแฉลอำเภอทองผาภูมิล่าสุดนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบฝายเก็บน้ำใสที่ตั้งอยู่นอกเขตเหมืองซึ่งถูกน้ำป่าซัดเสียหาย จากการตรวจสอบวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นบริเวณหน้าฝายพบว่ายังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินรวม7จุดทั้งบริเวณต้นน้ำหน้าฝายที่ชำรุดลำห้วยชะนีลำคลองงูฝายดักตะกอนโรงแต่งแร่เขตชุมชนและอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ทรงตรวจห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดเพื่อเฝ้าระวังสารโลหะหนักโดยจะเร่งประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยเร็วที่สุดกมลวันช่วยชูสวทกาญจนบุรีรายงาน
1: น้องสาวผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือปฏิเสธข้อกล่าวหาของเกาหลีใต้เกี่ยวกับเหตุระเบิดบริเวณเขตปลอดทหารสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ปฏิเสธข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเหตุระเบิดบริเวณเขตปลอดทหารซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาที่เกาหลีใต้อ้างว่าเกิดจากทุ่นระเบิดที่ฝังไว้ของเกาหลีเหนือพร้อมเน้นย้ำว่าข้ออ้างดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจและเกาหลีใต้กำลังแต่งเรื่องเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการยั่วยุทางการเมืองและทางทหารต่อเกาหลีเหนือความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้เปิดเผยการสอบสวนเบื้องต้นของเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากวัตถุระเบิดของเกาหลีเหนือที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งพร้อมให้คำมั่นว่าเกาหลีเหนือต้องรับผิดชอบโดยเกาหลีใต้จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อตอบโต้อย่างเหมาะสมปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: Presents. คุณกำลังฟังสวทพังงา FM 100 MHz สื่อแห่งสาระข่าวสารและบันเทิงเพื่อคุณ
10: If you like them, call soon. Just for you.
11: ท่านใช้รถใช้ถนนในทุกวันนี้ขอให้พี่น้องประชาชนตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่เคารพสัญญาณไฟและให้ทางแก่ผู้ข้ามถนนความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ข้อความร่วมมือจะถูกฐานรวมกันสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมขับขี่ปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนงา
12: สวัสดีครับ
13: อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุวัดดีวัดดีบายดีมั้ย
14: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
15: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
16: ์คนเหล่านั้นมีชีวิตเจริญงอกงามได้ต้องมีการฝึกตนคนไหนไม่ฝึกก็เจริญยากเพราะฉะนั้นคนที่เจริญก็จะเอาอะไรแต่อะไรมาเป็นเครื่องฝึกตนหมดเจอสถานการณ์ใหม่อะไรใหม่ๆมองว่าจะได้โอกาสฝึกตนเจอทุกข์เจอปัญหาก็คือแบบฝึกหัดในการฝึกตัวเองนั่นเอง
17: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตโต

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสำคัญ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับปุณรัตน์ทิติพัสโสภิตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz และยังสามารถรับชมรับฟังค่ะได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอและขอทักทายคุณผู้ฟังค่ะจากสถานีเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็พบกับข่าวสารสำคัญค่ะตลอดจนมาตรการการช่วยเหลือจากภาครัฐค่ะที่เราตั้งใจนำมาเล่าให้ฟังกันอย่างเต็มอิ่มเช่นเคยค่ะรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะแล้วก็รายการรอยเรื่องอนามันค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะกับความช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศกันก่อนค่ะล่าสุดค่ะรัฐบาลค่ะได้เตรียมงบกลางสู้ภัยพิบัตินะคะพร้อมมอบหมายผู้แทนคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะถึงมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมว่ารัฐบาลค่ะเตรียมใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทค่ะซึ่งได้การสำรองไว้สำหรับการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนนะคะคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการเยียวยาค่ะรวมไปถึงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้นะคะครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศค่ะไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครโดยการให้ความช่วยเหลือค่ะจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อมูลความเสียหายที่พื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขึ้นมาค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวค่ะว่าในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยและภัยธรรมชาตินะคะรัฐบาลได้กำหนดผู้รับผิดชอบกำกับติดตามสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคอย่างชัดเจนค่ะได้แก่รองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสดูแลพื้นที่ภาคกลางรองนายกรัฐมนตรียศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ดูแลภาคเหนือรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีดูแลภาคตะวันออกเชียงเหนือและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นดูแลภาคตะวันออกค่ะพร้อมทั้งมีการแต่งตั้งเพิ่มเติมนะคะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะซึ่งจะทำหน้าที่กำกับดูแลประสานงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาในนามนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความชัดเจนค่ะโดยสามารถประสานและสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้อย่างเป็นระบบคณะรัฐมนตรีค่ะได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยค่ะโดยมีกรอบวงเงินโครงการกว่า 160,000 ล้านบาทค่ะซึ่งกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ8ปีค่ะซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จนะคะก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะรวมทั้งนะคะสามารถใช้พื้นที่บางส่วนค่ะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำธรรมชาติหรือแก้มลิงธรรมชาติค่ะเพื่อบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและเพิ่มน้ำต้นทุนสำปรับหรือดูแล้งและในที่ประชุมนะคะก็ยังได้หารือการปรับหลักเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำค่ะโดยมีรองนายกรัฐมนตรีค่ะทรงศักดิ์ทองศรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชค่ะเป็นผู้รับผิดชอบหลักนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นค่ะสามารถดำเนินการจัดการทำพื้นที่แก้มลิงสำหรับกักเก็บและผันน้ำได้ค่ะรวมไปถึงสามารถนำน้ำที่กักเก็บไว้ไปใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งได้ค่ะโดยจะมุ่งให้การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ำสามารถสร้างประโยชน์ได้ทั้งในช่วงฤดูน้ำหลากและฤดูน้ำแล้งค่ะในส่วนของแหล่งงบประมาณค่ะก็จะมีการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังค่ะรวมไปถึงพิจารณาการใช้เงินกู้ตามกรอบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ยังได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนอาสาสมัครและหน่วยกู้ภัยค่ะที่ได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยค่ะพร้อมระบุด้วยค่ะว่ารัฐบาลนะคะได้ระดมการจัดหาอาหารแห้งถุงยังชีพและอาหารปรุงสุกค่ะทั้งการสั่งซื้อการจัดตั้งโรงครัวและการจัดรถประกอบอาหารลงพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างค่ะซึ่งได้เร่งกระจายอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้าไปให้ประชาชนแล้วนะคะในขณะเดียวกันค่ะก็ได้เชิญว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานค่ะมาร่วมวางแผนเพื่อเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้มากที่สุดค่ะส่วนการเปิดพื้นผิวถนนก็จะดำเนินการเร็วที่สุดค่ะคุณผู้ฟังคะก็เรียกได้ว่าเป็นการเดินหน้าช่วยเหลือทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวเลยนะคะทั้งการเยียวยาเร่งด่วนแล้วก็การอนุมัติโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่ค่ะเพื่อเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวค่ะคุณผู้ฟังคะขยับมาดูสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันบ้างค่ะล่าสุดทางกรุงเทพมหานครค่ะก็มีประกาศสำคัญนะคะเกี่ยวกับการสิ้นสุดพื้นที่ประสบสาธารณภัยในหลายเขตแล้วค่ะ นายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้ลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครค่ะวันที่29กันยายน2569ค่ะเรื่องการสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะยกเว้นพื้นที่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตดอนเมืองเขตดินแดงเขตดุสิตเขตทวีวัฒนาเขตทุ่งครุเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบางซื่อเขตบางนาเขตบางบอนเขตบางพลัดเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตพญาไทเขตพระขนงเขตมินบุรีเขตราชเทวีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตวัฒนาเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกเขตหลัก4และเขตห้วยขวางค่ะโดยได้ระบุค่ะว่าตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครค่ะได้มีประกาศเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครประกาศณวันที่25กันยายนพ.ศ.2569ค่ะเนื่องจากมีฝนตกหนักเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและการจราจรติดขัดค่ะซึ่งกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครค่ะตลอดจนก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายและความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐค่ะอันเป็นสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2550นั้นบัดนี้ค่ะสถานการณ์ฝนตกหนักนะคะก็ได้ยุติลงแล้วและจากการตรวจสอบในเชิงพื้นที่ก็พบว่ามีพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตค่ะได้รับผลกระทบปานกลาง14เขตและได้รับผลกระทบระดับสูง15เขตค่ะจึงประกาศให้สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่เขตที่ไม่รับผลกระทบทั้ง21เขตสิ้นสุดลงค่ะยังคงเหลือพื้นที่ประสบสาธารณภัย29เขตค่ะโดยให้ผู้อำนวยการเขตนะคะรับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2550ค่ะและระเบียบกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะ21เขตที่ประกาศยกเลิกเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยค่ะได้แก่เขตคลองเตยเขตคลองสานเขตจอมทองเขตตลิ่งชันเขตธนบุรีเขตบางแคเขตบางกอกใหญ่เขตบางกอกน้อยเขตบางขุนเทียนเขตบางคอแหลมเขตบางรักเขตปทุมวันเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตพระนครเขตภาษีเจริญเขตยานาวาเขตราชบูรณะเขตลาดพร้าวเขตสัมพันธวงศ์เขตสาทรเขตหนองแขมคุณผู้ฟังคะสำหรับ21เขตนะคะที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วนะคะก็จะประกาศสิ้นสุดภัยพิบัติค่ะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูต่อไปนะคะส่วนอีก29เขตที่เหลือนะคะทางกทม.ค่ะก็ยังคงระดมเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมารับฟังข่าวสารสำคัญอื่นๆกันต่อค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือ

0: กุ้งยากจัง
1: ลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
1: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลย
1: มาเล่นกันอีก

ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันต่อค่ะคุณผู้ฟังเรามาดูด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะใช้โดรนพระราชทานนะคะระดมส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นค่ะเพื่อช่วยเหลือประชาชน200ครัวเรือนค่ะในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนค่ะพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอค่ะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้เปิดเผยค่ะว่าพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งช่วยเหลือประชาชนสำหรับพื้นที่การเคหะร่มเกล้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้นำโดรนพระราชทานค่ะซึ่งเป็นโดรนกู้ภัยนะคะและลำเลียงทางอากาศเพื่อเข้าสนับสนุนภารกิจตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังจุดที่น้ำท่วมสูงและเข้าถึงได้ยากค่ะซึ่งในการปฏิบัตินะคะเมื่อวันที่28กันยายน2569ค่ะตั้งแต่เวลา 12:00 นถึงเวลา 24:00 นของวันที่29กันยายนค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ค่ะได้ใช้โดรนไฟคาส30นะคะจำนวน2ลำบินลำเลียงสิ่งของรวม6เที่ยวบินค่ะเพื่อส่งเข้ากล่องนะคะจำนวน200กล่องค่ะน้ำดื่ม6แพ็คและเทียน300เล่มค่ะรวมน้ำหนักสิ่งของ180กิโลกรัมค่ะเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การเคหะร่มเกล้าแล้วประมาณ200ครัวเรือนค่ะซึ่งการส่งมอบสิ่งของนะคะมี3จุดค่ะได้แก่สน.ร่มเกล้าค่ะแล้วก็บริเวณสำนักงานเขตที่ดินนะคะซึ่งอยู่ติดกับสน.ร่มเกล้าค่ะเพื่อให้ประชาชนค่ะมารับสิ่งของอีกส่วนหนึ่งค่ะก็ใช้โดรนส่งสิ่งของนะคะถึงหลังคาบ้านของประชาชนนะคะในพื้นที่การเคหะร่มเกล้านะคะที่ร้องขอความช่วยเหลือค่ะเนื่องจากเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ที่เข้าถึงทางภาคพื้นดินได้ยากค่ะและนอกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้ใช้โดรน M4T นะคะจำนวน3ลำค่ะได้บินสำรวจค่ะและประเมินสภาพพื้นที่นะคะรวม4เที่ยวบินค่ะในช่วงเวลา 19:00 นถึง 24:00 นค่ะเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการตรวจการในช่วงกลางคืนค่ะพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ได้กล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะหากประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมนะคะได้รับความเดือดร้อนนะคะหรือต้องการความช่วยเหลือค่ะก็สามารถแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะที่หมายเลข191นะคะหรือ1599ส่วนข้อมูลด้านการจราจรนะคะสอบถามได้ที่1197ค่ะคุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งเรื่องสำคัญค่ะที่ไม่ควรมองข้ามนะคะก็คือการเดินทางของพี่น้องประชาชนค่ะในช่วงวิกฤตแบบนี้นะคะทางกรมการขนส่งทางบกค่ะจึงต้องออกมาคุ้มเข้มกันค่ะนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์ค่ะอธิบดีกรมการขนส่งทางบกค่ะได้เปิดเผยค่ะว่าจากสถานการณ์อุทกภัยและน้ำท่วมขังนะคะที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะซึ่งส่งผลกระทบนะคะต่อการสัญจรของประชาชนเป็นวงกว้างนั้นนะคะกรมการขนส่งทางบกค่ะมีความห่วงใยและเข้าใจถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนอย่างยิ่งค่ะเพราะนอกจากจะต้องเผชิญกับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติแล้วนะคะการเดินทางในชีวิตประจำวันก็ยังเต็มไปด้วยข้อจำกัดค่ะทำให้มีความจำเป็นต้องพึ่งพารถโดยสารและรถรับจ้างสาธารณะเพิ่มสูงขึ้นค่ะดังนั้นค่ะกรมการขนส่งทางบกนะคะจึงได้กำชับไปยังผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถทุกแพลตฟอร์มค่ะห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนในสถานการณ์เช่นนี้โดยเด็ดขาดค่ะพร้อมทั้งขอความร่วมมือนะคะในการกำกับดูแลการให้บริการอย่างใกล้ชิดดังนี้ค่ะ 1. กำหนดอัตราค่าโดยสารและค่าบริการอย่างเป็นธรรมค่ะโดยควบคุมไม่ให้เกินกว่าอัตราหรือหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนะคะรวมทั้งห้ามปรับเพิ่มราคาในลักษณะที่สูงผิดปกติเพื่อเอารัดเอาเปรียบประชาชนในยามวิกฤตค่ะ 2. นะคะกำกับดูแลผู้ขับรถค่ะในระบบมีให้เรียกเก็บเงินหรือค่าบริการเพิ่มเติมจากผู้โดยสารนอกเหนือจากที่ระบบกำหนดค่ะพร้อมทั้งกำชับให้บริการด้วยจิตสาธารณะคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนและหลีกเลี่ยงการยกเลิกหรือปฏิเสธการให้บริการโดยไม่มีเหตุอันสมควรค่ะ 3. แจ้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงพื้นที่น้ำท่วมขังหรือเส้นทางที่ปิดการจราจรให้ผู้ขับรถในระบบทราบเพื่อประกอบการประเมินสถานการณ์และตัดสินใจเลือกเส้นทางที่เหมาะสมลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางค่ะ
4. บริหารจัดการระบบให้มีรถพร้อมให้บริการอย่างเหมาะสมกับความต้องการในแต่ละพื้นที่ค่ะและให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนะคะที่มีความจำเป็นเร่งด่วนผู้สูงอายุผู้พิการเด็กและประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะและ5จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและช่วยเหลือผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยต้องติดตามและเร่งดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งกรณีการเรียกเก็บค่าโดยสารที่ไม่เป็นธรรมนะคะการยกเลิกหรือปฏิเสธผู้โดยสารโดยไม่มีเหตุอันสมควรค่ะหรือพฤติกรรมอื่นที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการพร้อมให้ความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกในการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะกรมการขนส่งทางบกค่ะก็จะดำเนินการบังคับกฎหมายอย่างเข้มงวดค่ะและอยู่ระหว่างเตรียมนำมาตรการตัดคะแนนตามมาตรการสมุดพกแอปมากำกับและติดตามการดำเนินงานของผู้ให้บริการแอปพลิเคชันอย่างเป็นระบบต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะหากประสบปัญหาหรือถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทนะคะสามารถแจ้งเหตุร้องเรียนมายังสายด่วน1584ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะได้ยินเสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: คุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะเรามาติดตามความเคลื่อนไหวนะคะในพื้นที่พังงาบ้านเรากันบ้างค่ะกับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ําของจังหวัดพังงาค่ะนายไพรัชเพชรยวนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะพร้อมด้วยนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะณห้องประชุมชั้น2นะคะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกกาญจนบุรีและตากค่ะโดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นประธานพร้อมด้วยนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะในฐานะรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติค่ะนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้บริหารกรมปภ.ร่วมประชุมค่ะซึ่งที่ประชุมนะคะมีการรายงานและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ประสบภัยพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มทรงตัวหรือลดลงค่ะพร้อมทั้งเน้นย้ำนะคะให้จังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะหากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ภัยนะคะก็ให้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือและอพยพได้อย่างทันท่วงทีค่ะรวมไปถึงให้ฝ่ายปกครองนะคะและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะได้เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องขณะที่พื้นที่นะคะซึ่งสถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะคะก็ให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูค่ะโดยนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เน้นย้ำนะคะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ติดตามสถานการณ์และสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนค่ะพร้อมทั้งบูรณาการการทำงานนะคะระหว่างหน่วยงานให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมค่ะทั้งนี้ค่ะนายไพรัชเพชรยวนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้หารือร่วมกับนายบัญชาธนูอินค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยได้เน้นย้ำค่ะว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมกันวิเคราะห์และประเมินพื้นที่เสี่ยงค่ะวางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ค่ะพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมด้านการติดตามสถานการณ์และการประสานงานนะคะเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดหากเกิดสถานการณ์ขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาปิดท้ายกันด้วยเรื่องของสภาพอากาศกันค่ะในช่วงวันที่30กันยาถึง3ตุลาคม2569นะคะประเทศไทยตอนบนค่ะจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกำลังปานกลางพัดปกคลุมภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ค่ะในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะส่วนในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคม2569ค่ะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่นะคะโดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะและภาคตะวันออกในระยะถัดไปนะคะทั้งนี้ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะคะจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะซึ่งในช่วงวันที่29กันยายนถึง5ตุลาคม2569ค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนถึงปานกลางนะคะโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคม2569ค่ะจึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงค่ะสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงค่ะซึ่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตลอดช่วงค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะก็ขอให้พี่น้องชาวเรือทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยค่ะรวมถึงพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสถานการณ์และข่าวสารจากภาครัฐค่ะที่เรานะคะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในชั่วโมงนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังโรคไข้ฉี่หนูช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมย้ำแม้ไม่มีบาดแผลหากแช่น้ำเป็นเวลานานเสี่ยงติดเชื้อได้ผู้นำสหรัฐและผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำลงนามข้อตกลงกำกับดูแลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กุลวุฒิวิทิสารสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกคว้าเหรียญทองประเภทชายเดี่ยวในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอลลุ่มเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8:00 น.โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีรวมถึงเปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดที่ต้องการการสนับสนุนหรือการตัดสินใจในระดับนโยบายสามารถแจ้งเรื่องเพื่อดำเนินการได้ทันท่วงทีสิ่งสำคัญในขณะนี้คือการเร่งระบายน้ำเนื่องจากน้ำในพื้นที่รอบนอกยังมีปริมาณสูงจึงต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3: เราก็มาตั้งเหมือนกับเป็นวอร์รูมเพื่อรับฟังสถานการณ์สรุปในทุกๆเช้าช่วงนี้ก็เพื่อที่จะรับทราบความเป็นไปแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาถ้าฟังถ้าหน่วยจังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันทีกรณีน้ำท่วมน้ำหลากนี่ก็เช่นกันนะครับทางยังไงทางกรมป้องกันภัยเนี่ยภายใต้กฎหมายภัยพิบัตินะครับบรรเทาสาธารณภัยยังไงก็ต้องเป็นหน่วยงานเจ้าภาพที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงานอยู่แล้ว
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้นส่วนกรณีเกี่ยวกับการมอบเงินส่วนตัวให้แก่ประชาชนในพื้นที่นั้นเนื่องจากถุงยังชีพที่เตรียมไปแจกจ่ายหมดจึงตั้งใจมอบเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนพร้อมย้ำว่าในเวลานี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความสามัคคีและการมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ให้โดยเร็วที่สุดรัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะนี้ปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรเนื่องจากปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขารวมถึงการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกจึงมีแนวโน้มที่ปริมาณน้ำจะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงถึงประมาณ 2,500 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขา ไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมตลิ่งพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ที่กรุงเทพมหานครถนนวิภาวดีรังสิตยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีน้ำสูงประมาณ20เซนติเมตรซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
5: กองบังคับการตำรวจจราจรรายงานสถานการณ์ภาพรวมการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีและต่อเนื่องปริมาณรถไม่มากและยังไม่พบจุดรถสะสมที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางโดยจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่บริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีระดับน้ำประมาณ20เซนติเมตรและลดลงจากเดิมแล้วรถยนต์ยังสามารถผ่านได้แต่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงการฝ่าน้ำและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษส่วนบริเวณสโมสรตำรวจถึงแยกลาดพร้าวการจราจรโดยรวมคล่องตัวยังไม่พบปัญหาจากน้ำท่วมเพิ่มเติมและยังไม่พบรถเสียหรือรถกีดขวางบริเวณยาคูและ5แยกลาดพร้าวถึงสามเหลี่ยมดินแดงการจราจรคล่องตัวปริมาณรถน้อยและยังไม่พบผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงโดยขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
1: ด้านขสมกมีความพร้อมในการบริการประชาชนวันเปิดทำงานเต็มรูปแบบนายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ตรวจเช็คสภาพรถโดยสารอย่างเข้มงวดทั้งระบบเบรกช่วงล่างยางปัดน้ำฝนและระบบไฟฟ้าพร้อมเตรียมรถโดยสารชานสูงหรือรถธรรมดาลงพื้นที่วิ่งทดแทนรถปรับอากาศชานต่ำในเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังสูงนอกจากนี้ยังกำชับพนักงานขับรถเพิ่มความระมัดระวังใช้ความเร็วต่ำเมื่อผ่านจุดน้ำท่วมเพื่อป้องกันคลื่นน้ำกระทบผู้ใช้รถใช้ถนนและบ้านเรือนประชาชนหากเส้นทางใดระดับน้ำสูงจนผ่านไม่ได้จะเร่งปรับเปลี่ยนเส้นทางชั่วคราวและแจ้งผู้โดยสารทันทีขสมกแนะประชาชนเผื่อเวลาเดินทางและตรวจสอบสถานะรถโดยสารหรือเส้นทางเลี่ยงได้ที่ LINE SIBMTAสายด่วน1348หรือเพจ Facebook ขสมกพร้อมบวกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะส่งอาหารและถุงยังชีพสู่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเพื่อบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วม
6: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ลงพื้นที่การเคหะร่มเกล้าให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่รับผลกระทบต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยพม.นำเรือลงพื้นที่เข้าไปตามอาคารที่พักอาศัยซึ่งบางจุดเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากและประชาชนบางส่วนยังไม่รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเจ้าหน้าที่จึงนำอาหารกล่องน้ำดื่มและถุงยางชีพเข้าไปส่งมอบถึงบริเวณอาคารเพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนโดยตรงนอกจากการลงพื้นที่แล้วกระทรวงพม.ยังเร่งจัดระบบการช่วยเหลือผ่านครัวกลางเพื่อผลิตอาหารปรุงสุกและกระจายไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยพอช.ร่วมกับกระทรวงพม.และสภาองค์กรชุมชนเขตวังทองหลางจัดสร้างครัวกลางเฉพาะกิจขึ้นที่วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยซอยรังคำแหง39กรุงเทพมหานครเพื่อระดมกำลังจัดเตรียมวัตถุดิบประกอบอาหารและบรรจุอาหารใส่กล่องนำไปส่งต่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งนี้ประชาชนกลุ่มเปราะบางหรือผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงพม.ได้ที่ศูนย์เร่งจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสรส. ผ่านสายด่วนพม.โทร1300ให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรุงเทพมหานครเปิดศูนย์ดูแลชั่วคราวช่วยสุนัขและแมวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเดินหน้าช่วยเหลือสุนัขและแมวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องทั้งสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์จรจัดเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและปลอดภัยตลอดช่วงสถานการณ์โดยศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศรับสัตว์เข้าพักดูแลชั่วคราวพร้อมตรวจสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้นทั้งนี้กรุงเทพมหานครเปิดรับฝากสุนัขและแมวเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตประสบสาธารณภัยโดยสัตว์ต้องมีเจ้าของหรือเป็นสัตว์จรจัดที่มีผู้ดูแลและสามารถยืนยันตัวตนเพื่อนำส่งคืนสถานที่เดิมได้ศูนย์จะรับฝากจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะลดลงหรือสัตว์สามารถกลับไปอยู่ในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศหมายเลขโทรศัพท์02-328-7460ฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตในพื้นที่สายด่วนกรุงเทพมหานคร1555หรือทราฟฟี่ฟองดูจังหวัดอุบลราชธานียังคงเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำมูลหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมช่วยเหลือทุกด้านและฟื้นฟูเยียวยาให้เร็วที่สุด
7: ร้อยตรีสรมงคลมงคลศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีว่าจังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย2ครั้งซึ่งครั้งแรกได้รับผลกระทบ11อำเภอและครั้งที่2จำนวน6อำเภอประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยจำนวน13อำเภอโดยขณะนี้ได้เตรียมรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลหากมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นและคาดว่าจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานี5ชุมชนเขตเทศบาลเมืองวรินทร์ชำราบอำเภอวรินทร์ชำราบ4ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนเผชิญเหตุเตรียมความพร้อมทุกด้านในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนการช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลเรื่องอาหารของประชาชนให้มีคุณภาพมีมาตรฐานและถูกสุขอนามัยโดยให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงตลอดจนจัดที่พักพิงและสิ่งของจำเป็นให้ได้มาตรฐานพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยตามระเบียบให้เร็วที่สุดกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำเขื่อนลำเซบายหลังระดับน้ำใกล้เต็มความจุ 100% พร้อมแจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงนี้
8: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 97.09 โดยระดับน้ำหน้าเขื่อนวัดได้บวก 120.40 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนังเพียง 2.60 เมตรเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่ลำห้วยสาขาต่างๆและอ่างเก็บน้ำที่ไหลลงลำเซบายยังคงมีปริมาณน้ำสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของเขื่อนโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 17.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายเขื่อนโดยเฉพาะริมลำน้ำเซบายเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องโครงการชลประทานอำนาจเจริญยังคงติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมมาตรการรับมือฝนที่ตกหนักในช่วงนี้พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเร่งช่วยเหลือประชาชนบ้านธงชัยหลังน้ำท่วมสะพานขาดไม่สามารถสัญจรออกได้
9: นายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดมอบหมายให้นายรัตนกุลสังคศิลาปลัดอำเภอแม่สอดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่บ้านธงชัยหมู่ที่7ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นหมู่บ้านตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าบนแนวเทือกเขาถนนธงชัยส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเดินทางสัญจรเข้าออกได้ตามปกติเบื้องต้นได้นำถุงยังชีพจำนวน150ชุดน้ำดื่มและอาหารแห้งเข้าไป กจ่ายแก่ประชาชนในส่วนของการแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมอำเภอแม่สอดได้ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมานำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวางและซ่อมแซมสะพานที่ได้รับความเสียหายจำนวน2แห่งคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ15วันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศทั้งนี้อำเภอแม่สอดจะติดตามสถานการณ์ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังโรคไข้ฉี่หนูช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมย้ำแม้ไม่มีบาดแผลหากแช่น้ำเป็นเวลานานเสี่ยงติดเชื้อได้พร้อมแนะนำหากมีอาการไม่ควรซื้อยารับประทานเองควรรีบพบแพทย์เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าโรคไข้ฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียจากสัตว์สู่คนโดยมีหนูเป็นแหล่งรังโรคสำคัญเชื้อสามารถแพร่ผ่านปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อและปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรือดินได้นานหลายเดือนโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมสำหรับสถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูในปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยในระดับใกล้เคียงกันแต่ยังสูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีที่มีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมมากรวมทั้งยังพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เกือบทุกเดือนจึงเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำประชาชนที่จำเป็นต้องเดินลุยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานแม้ไม่มีบาดแผลมีโอกาสติดเชื้อได้เพราะการแช่น้ำเป็นเวลานานจะทำให้ผิวหนังอ่อนนุ่มและเปื่อยซึ่งอาจเป็นช่องทางให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้จึงควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำหรือแช่น้ำเป็นเวลานานส่วนอาการของโรคไข้ฉี่หนูมักมีไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวปวดกล้ามเนื้อน่องหรือหลังและมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองหรือพบค่าไตผิดปกติอาจเป็นสัญญาณของโรคที่รุนแรงไม่ควรซื้อยารับประทานเองแต่ควรรีบพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการลุยน้ำหรือสัมผัสน้ำให้แพทย์ทราบเพื่อช่วยให้รักษาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที
10: อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าเชื้อเนี่ยอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อเวลาที่เขาปัสสาวะออกมาเวลาเกิดฝนตกน้ำก็อาจจะพาเชื้อไหลลงสู่แอ่งน้ำต่างๆซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเวลาต้องไปเดินลุยน้ำแน่นอนทางเข้าที่เป็นหลักเลยก็คือเข้าทางบาดแผลแต่กรณีเราไม่มีบาดแผลแต่ถ้าเราต้องแช่น้ำเป็นเวลานานๆอาจจะทำให้ผิวหนังค่อนข้างที่จะอ่อนนุ่มแล้วก็เปื่อยก็จะสามารถเป็นทางเข้าของเชื้อด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแนะนำว่าคุณจะหลีกเลี่ยงการที่ต้องลุยน้ำหรือแช่น้ำนานๆขอให้ประชาชนนะคะถ้ามีไข้ปวดเมื่อยตามตัวปวดน่องไปลุยน้ำมาในช่วงประมาณสักสองสัปดาห์ที่ผ่านมาให้รีบพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติดังกล่าวเพื่อแพทย์จะได้ตรวจวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและทันท่วงที
1: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรี27จังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเข้ามารับบริการได้ทั้งนี้สถานที่ให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนควรตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4
11: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กระทรวงการคลังเผยมาตรการคัดกรองเข้มข้นทำให้มีกลุ่มเปราะบางได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกว่า 2.6 ล้านราย
12: นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าจากการคัดกรองผู้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้มข้นขึ้นทำให้กลุ่มเปราะบางได้รับสิทธิ์เพิ่มกว่า 2.6 ล้านรายรวมผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด 11.25 ล้านรายคิดเป็นร้อยละ 59.63 ของผู้ลงทะเบียนโดยขณะนี้ยังมีผู้ไม่ดำเนินการยืนยันตัวตนกว่า3ล้านรายซึ่งหากไม่ดำเนินการภายในเดือนตุลาคมนี้จะเสียสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มเติม700บาทสำหรับกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบนี้ 3.2 ล้านรายหรือเกือบร้อยละ40จะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสรองรับซึ่งสามารถรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ทันทีในวันพรุ่งนี้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
13: เน้นนะครับว่ามีทั้งคนที่มีบัตรอยู่เดิมและไม่มีบัตรอยู่เดิมเกือบครึ่งนึงท่านมีสวัสดิการอื่นอยู่นะครับดูแลอยู่และที่ไม่มีช่วงแรกนะครับก็มีการเติมท่านก็จะได้รับสิทธิ์นะครับในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40ทันทีกลไกที่เราต้องมุ่งเน้นเข้าไปคือวันนี้เราจะจัดการอย่างไรกับกลุ่มที่อยู่ในวัยทำงานทำอย่างไรที่จะพาท่านเหล่านี้ขึ้นไปอยู่อีกขั้นหนึ่งวันนี้มีโครงการต่างๆเตรียมรอนะครับได้พูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงแรงงานนะครับที่จะดูแลฝึกอาชีพต่างๆนะครับ
12: นายวินิจกล่าวด้วยว่าจากกระบวนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์พบประเด็นสำคัญคือมีประชาชนถูกแอบอ้างนำชื่อไปในลักษณะต่างๆรวมกว่า 8,000 รายเช่นการแอบอ้างเป็นเจ้าของรถยนต์แอบอ้างเป็นกรรมการบริษัทหรือมีชื่อเป็นลูกจ้างที่มีรายได้ทั้งที่ไม่เคยทำงานในบริษัทนั้นๆรวมถึงกรณีของนักเรียนนักศึกษาที่ถูกแอบอ้างชื่อเป็นหนี้กยศ.โดยขณะนี้ได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีและสอบสวนเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องถึงที่สุดเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนอย่างจริงจังนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเดินหน้าจัดทำแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งพลิกโฉมประเทศยกระดับรายได้และเร่งปฏิรูปภาครัฐ
14: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14โดยยอมรับว่าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฉบับที่13ที่กำลังจะสิ้นสุดลงยังคงมีผลงานและค่าเป้าหมายภาพรวมที่ห่างจากเป้าหมายค่อนข้างมากเนื่องจากประเทศไทยต้องเผชิญกับผลกระทบหลังวิกฤตโควิด-19 สงครามรัสเซียยูเครนราคาพลังงานเงินเฟ้อสงครามการค้ารวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติส่งผลให้รายได้ประชาชาติต่อหัวของคนไทยในปี2568อยู่ที่ประมาณ 8,300 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งยังห่างจากเป้าหมายในปี2570ที่ตั้งไว้ 9,300 ดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้อัตราการขยายตัวของผลิตภาพในปี2568เติบโตเพียงร้อยละ 1.2 ซึ่งไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวได้ตามศักยภาพสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่14สสช.มุ่งหวังให้เป็นแผนที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริงไม่ใช่เพียงเอกสารวิชาการโดยตั้งเป้าหมายดันอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยเข้าสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2572
15: ประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงมาถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนนะครับต้องร่วมกันเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยที่โตต่ำที่อยู่ในฐานเศรษฐกิจเดิมให้สามารถที่จะเพิ่มมูลค่ามากขึ้นเป็นเศรษฐกิจที่มีผลิตภาพสูงขึ้นสร้างงานที่ดีหรือว่า good jobs ให้กับคนไทยได้มากขึ้นเราต้องเปลี่ยนภาครัฐที่มีขนาดใหญ่โตให้มีขนาดกระทัดรัดมากขึ้นสมรรถนะสูงขึ้นโปร่งใสแล้วก็ไร้ทุจริตเราต้องเปลี่ยนกำลังคนของเราที่ลดลงให้มีผลิตภาพสูงขึ้นให้มีสมรรถนะมากขึ้นเพื่อที่จะรองรับและสนับสนุนการเติบโตของประเทศในอนาคตและเราต้องเปลี่ยนการบริโภคของเราที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองไปสู่การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
14: อย่างไรก็ตามสสช.ได้กำหนดประเด็นปฏิรูปสำคัญเพื่อพลิกโฉมประเทศอาทิการยกระดับเกษตรกรรมการท่องเที่ยวเดิมให้มีมูลค่าสูงขึ้นการสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่เช่นยานยนต์แห่งอนาคตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและธุรกิจสุขภาพรวมถึงการปฏิรูปภาครัฐให้มีขนาดกระชับสมรรถนะสูงโปร่งใสไร้ทุจริต และการปฏิรูปการเงินการคลังเพื่อกระจายทุนไปยังภาคส่วนที่มีผลิตภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมย้ำเตือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่ไม่พบชื่อหรือสถานที่เลือกตั้งสามารถยื่นเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้
16: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนนายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมแต่ไม่พบรายชื่อหรือสถานที่เลือกตั้งสามารถยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งเลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.thหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE SSO ไทยหากพบปัญหาสามารถยื่นเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE SSO ไทยหรือติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่และจังหวัดทั่วประเทศสอบถามผ่านหมายเลขโทรศัพท์02-956-2929ในวันและเวลาราชการหรือสายด่วน1506กด9ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงและอินบ็อกช่องทาง LINE @SSO ไทยการยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อและถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่28ถึง30กันยายนซึ่งเป็นไปตามระเบียบการเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ไม่เคยแจ้งความประสงค์เลือกสถานที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสำนักงานประกันสังคมจะกำหนดที่เลือกตั้งให้ตามข้อมูลที่มีอยู่โดยผู้ประกันตนตามมาตรา33และนายจ้างจะใช้ข้อมูลที่ตั้งของสถานประกอบการขณะที่ผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40จะใช้ข้อมูลที่อยู่ตามที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมซึ่งขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการยื่นคำร้องภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมรักษาสิทธิ์ของตนเองในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ตลอดปีงบประมาณ2569กองทุนยุติธรรมได้ช่วยประชาชนด้อยโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วกว่า 2,400 รายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าตลอด11ปีที่ผ่านมากองทุนยุติธรรมช่วยเหลือประชาชนไปแล้วกว่า 32,000 รายวงเงินรวมกว่า 2,200 ล้านบาทสำหรับปีงบประมาณ2569นี้ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือไปแล้ว 2,435 รายรวมเป็นเงินกว่า296ล้านบาทโดยแบ่งเป็น4ด้านหลักคือการช่วยเหลือในการต่อสู้คดีการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการจัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 40,000 รายสำหรับก้าวต่อไปกระทรวงยุติธรรมเตรียมปฏิรูปการบริการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพรบการอำนวยความสะดวกที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม2570โดยตั้งเป้าลดระยะเวลาการพิจารณาคำขอช่วยเหลือจากเดิมที่ใช้เวลากว่า70วันให้เหลือเพียง18วันเท่านั้นพร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและเป็นธรรมกระทรวงเกษตรมอบผลิตภัณฑ์นมกล่อง UHT ไทยเดนมาร์กให้มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจำนวน 360,000 กล่องเพื่อสนับสนุนส่งต่อความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศนายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าพบนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อบริจาคนมกล่องชนิด UHT จากองค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทยหรือนมวัวแดงไทยเดนมาร์กรวม 10,000 ลังหรือประมาณ 360,000 กล่องให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือประสบอุทกภัยทั่วประเทศเพื่อเป็นเสบียงและเป็นกำลังใจให้กับประชาชนที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากพร้อมสนับสนุนเรือตรวจการของกรมประมงจำนวน4ลำเพื่อสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในห้วงที่เกิดอุทกภัยในระยะนี้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแนะสมาชิกวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อความมั่นคงในอนาคตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะนำสมาชิกให้วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณโดยเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคต ซึ่งความผันผวนของตลาดในระยะสั้นหรือการปรับตัวลดลงของมูลค่าการลงทุนในบางช่วงเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวตามภาวะตลาดและมีโอกาสฟื้นตัวในระยะถัดไปโดยสินทรัพย์ที่กบข.คัดเลือกลงทุนมีศักยภาพสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวดังนั้นสมาชิกจึงไม่ควรปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนบ่อยครั้งหรือในระยะเวลาสั้นเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสจังหวะการฟื้นตัวของตลาดทั้งนี้กบข.แนะนำให้สมาชิกเลือกแผนลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและช่วงอายุของตนเองพร้อมยึดหลักการลงทุนระยะยาวเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณโดยสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
17: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
18: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประชุมร่วมกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ชั้นนำอาทิ OpenAI Anthropic Meta Google X และ NVIDIA ที่ทำเนียบข่าวของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการกำกับดูแล AI พร้อมกับลงนามข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางศีลธรรมเพื่อจัดทำมาตรการป้องกันที่เหมาะสมสำหรับเทคโนโลยี AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยภายหลังการประชุมดังกล่าวโดยระบุว่าบรรดาผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยี AI ลงนามข้อตกลงที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลตนเองซึ่งจะเป็นข้อตกลงที่ผูกพันทางศีลธรรมแต่ไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายพร้อมยืนยันว่าจะเปลี่ยนชื่อเรียกจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็น Super Intelligent หรือปัญญาชั้นยอดนายมาเจดอัลอันซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์เปิดเผยว่ากาตาร์กำลังทำหน้าที่แลกเปลี่ยนข้อความไปมาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและกำลังพยายามหาจุดร่วมเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่จะช่วยให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทั้งนี้กาตาร์กลับมาทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยอีกครั้งเพื่อหาทางให้สหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่8แล้วขณะที่ล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธรายงานข่าวที่อ้างว่าพร้อมผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้เพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์พร้อมเน้นย้ำว่าท้ายที่สุดแล้วอิหร่านจะเป็นฝ่ายยอมแพ้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางอ็อกซาน่าเฟรนชุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของยูเครนที่ระบุว่ายูเครนตั้งเป้าเพิ่มการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงโดยจะนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางทหารมาต่อยอดในภาคพลเรือนและนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้พร้อมหารือกับสหรัฐและนานาชาติเพื่อร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและถ่ายทอดประสบการณ์ของยูเครนในการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องแม้ยูเครนอยู่ในภาวะสงครามก็ตามขณะเดียวกันยูเครนกำลังย้ายศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลลงใต้ดินโดยยูเครนกระจายระบบสำรองข้อมูลในหลายพื้นที่และใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทเพื่อช่วยให้ภาครัฐยังให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องหลังรัสเซียเพิ่มระดับการโจมตีในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีมาร์คคาวนีของแคนาดากล่าวแสดงความยินดีต่อการลงทุนของบริษัทLNG แคนาดา ที่ขยายโครงการก๊าซธรรมชาติเหลวเข้าสู่ระยะที่2เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยบริษัทจะเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวเป็น2เท่าหรือปีละ28ล้านตันเพื่อรองรับการส่งออกไปยังตลาดเอเชียมากขึ้นซึ่งจะทำให้มีกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวสูงเป็นอันดับ2ของโลกพร้อมระบุว่าการลงทุนดังกล่าวจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเศรษฐกิจและส่งเสริมบทบาทของแคนาดาในฐานะมหาอำนาจด้านพลังงานทั้งนี้โครงการดังกล่าวเข้าสู่ระยะที่2ต่อเนื่องมาจากความสำเร็จของโครงการระยะแรกซึ่งเริ่มส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวที่ผลิตด้วยกระบวนการปล่อยคาร์บอนต่ำเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่แบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิสารมือหนึ่งของโลกชาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์2ต่อ0เกม21-12และ21-16คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันประเภทบุคคลคนแรกของไทยที่สามารถคว้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมได้สำเร็จหลังจบเกมวิลกุลวุฒิกล่าวว่ารู้สึกดีใจจนพูดไม่ออกเนื่องจากฟอร์มการเล่นช่วงก่อนแข่งเอเชียนเกมทำได้ไม่ค่อยดีนักประกอบกับคู่แข่งตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์แข็งแกร่งมาก
20: มันเป็นอะไรที่ผมพูดไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าก่อนมานี้ผมมองว่าฟอร์มก็ไม่ได้ดีมากครับแล้วก็คู่แข่งทุกคนที่มาแข่งในมหกรรมที่ยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยทุกคนก็เตรียมพร้อมอย่างดีแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมดีใจมากๆจนบางทีมันเหมือนแบบเราฝันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกดีใจครับผมก็ต้องมอบให้คนไทยครับที่วันนี้ยังเจออุทกภัยอยู่ครับก็ผมมองว่าทุกคนที่ณตอนนี้อยู่ประเทศไทยเนี่ยก็เขาต่อสู้มากกว่าผมอีกผมมีหน้าที่แค่ต่อสู้ในสนามแต่ว่าบางคนก็ต้องเดินน้ำท่วมออกไปซื้อของอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าคนไทยทุกคนก็เหนื่อยแล้วก็ลำบากกว่าผมอีกเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากมอบแบบนี้ให้กับคนไทยทุกคน
19: ด้านการแข่งขันวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสุภานิชพูนเกิดภูริพลบุญสอนและจิรพัฒน์ขานอ่อนตาช่วยกันวิ่งส่งไม้ได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 40.87 วินาทีคว้าเหรียญเงินส่งท้ายให้กับทัพกรีฑาไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ได้สำเร็จด้านวิ่งผลัด 4x400 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมนักวิ่งหนุ่มไทยประกอบด้วยสราวุธนวลศรีคุณภัทรไกรจันทร์อดิศักดิ์พรสมโพธิ์และจอร์จชัวร์โรเบิร์ตแอตกินสันปรากฏว่า3ไม้แรกของไทยตามคู่แข่งค่อนข้างห่างแม้ว่าไม้สุดท้ายจอร์จชัวร์จะพยายามเร่งแต่แซงคู่แข่งไม่สำเร็จวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ด้วยเวลา3นาที 1.99 วินาทีพลาดคว้าเหรียญทองแดงอย่างน่าเสียดายแต่สถิติดังกล่าวทำลายสถิติประเทศไทยที่เคยทำไว้3นาที 3.07 วินาทีทำให้เอเชียนเกมครั้งนี้ทัพกรีฑาไทยคว้ามาได้3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงขณะที่เซปักตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะคู่ปรับตลอดการมาเลเซียขาดลอย2-0เซต 15-9 และ 15-8 คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จและนับเป็นเหรียญทองที่2ของทัพลูกหวายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยนอกจากนี้ทีมเซปักตะกร้อไทยยังเหลืออีก1เหรียญทองให้ไล่ล่ากับการแข่งขันประเภททีม4คนหญิงโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนี้โดยนัดแรกจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา 15:00 น. e-sport ประเภทเกม PUBG Mobile ทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิรพีวันเลิศสกุลสุประชัยสิงแก้วและปวริศวงทองหัสชัยช่วยกันทำผลงานตลอดการแข่งขัน2วันรวม12รอบเก็บคะแนนได้128คะแนนและคว้าชัยชนะในรอบการแข่งขัน3รอบส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จขณะที่เหรียญเงินเป็นของสาธารณรัฐประชาชนจีนและเหรียญทองแดงเป็นของปากีสถานส่งผลให้ทีมอีสปอร์ตไทยคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งนี้แล้ว3เหรียญประกอบด้วย1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงมวยสากลรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางพลิกแซงชนะซูคิมินามิกินักชกเจ้าภาพไปอย่างสนุก3-2เสียงผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับนักชกจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมนี้ สรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว12เหรียญทอง9เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2ทัพช้างศึกทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเวียดนามไป2ประตูต่อ0จากการทำประตูของสหรัฐอยู่เย็นในนาทีที่10และชัยพลอดทนในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก3เก็บ3แต้มได้สำเร็จทำให้แข่ง2นัดมี6แต้มเต็มผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแน่นอนแล้วแม้จะเหลือโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มอีก1นัดก็ตามสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมนี้เวลา 16:00 น.การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกลีก A กลุ่ม3ทีมชาติอังกฤษบุกไปเอาชนะทีมชาติเช็ก2ประตูต่อ0ทำให้ทัพทรีไลออนมี3คะแนนจาก2นัดรั้งอันดับ2ของกลุ่ม A 3ส่วนเช็กแพ้รวด2นัดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับบวยส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันสเปนแชมป์โลกปีล่าสุดยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมถล่มโครเอเชีย4ประตูต่อ1มี6แต้มเต็มจาก2นัดรั้งจากฝูงกลุ่มส่วนทีมตราหมากรุกมี3แต้มรั้งอันดับ3ส่วนผลคู่อื่นลีก B สกอตแลนด์แพ้สวิตเซอร์แลนด์0ประตูต่อ3สโลวีเนียชนะมาซิโดเนียเหนือ2ประตูต่อ0ลีก C ฟินแลนด์เสมอเบลารุส0ประตูต่อ0มอลโดวาเสมอหมู่เกาะแฟโร1ประตูต่อ1บัลแกเรียเสมอเอสโตเนีย0ประตูต่อ0ลักเซมเบิร์กแพ้ไอซ์แลนด์0ประตูต่อ3ซานมาริโนแพ้แอลเบเนีย0ประตูต่อ3และสโลวาเกียชนะคาซัคสถาน2ประตูต่อ1พรีเมียร์ลีกอังกฤษยืนยันผลการพิจารณาคดีว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีความผิดตามข้อกล่าวหาละเมิดกฎการเงิน114จากทั้งหมด115กระทงในช่วงฤดูกาล 2009-2010 ถึง 2017-2018 โดยคณะกรรมการพิจารณาคดีอิสระระบุว่าสโมสรมีการจัดทำสัญญาและข้อตกลงที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อปรับตัวเลขทางบัญชีให้รายได้สูงขึ้นและลดค่าใช้จ่ายรวมมูลค่ากว่า900ล้านปอนด์ส่วนข้อกล่าวหาอีก1กระทงซึ่งเกี่ยวกับการไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนคณะกรรมการวินิจฉัยว่าแมนซิตี้ไม่มีความผิดสำหรับบทลงโทษจะมีการพิจารณาแยกต่างหากและยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันว่าจะยื่นอุทธรณ์โดยมีกำหนดเช่นตายในวันที่2ตุลาคมนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
22: ์วันนี้เสนอคำว่าพระเต้าทักษิโณทกพระเต้าทักษิโณทกเป็นภาชนะใส่น้ำซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์มีลักษณะคล้ายคนโทมีพวยสำหรับเทน้ำและมีขันรองรับน้ำในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่สวรรคตหรือสิ้นพระชนแล้วเจ้าพนักงานในพระราชพิธีจะเชิญพระเต้าทักษิโณทกไปถวายพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าลงมาถึงหม่อมเจ้าเพื่อทรงใช้กรวดน้ำคำราชาศัพท์เรียกว่าทรงหลังทักษิโณทก
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
23: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
24: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
23: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
24: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
23: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตรและเวลา 19:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08 ต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี 11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง

0: รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึง2ตุลาคม2569กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2569ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการกรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54 กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57 กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง3เก็บป้องกัน3โรคป้องกันพาหะยุงตัวร้ายอันตรายถึงชีวิตท่านผู้ฟังครับยุงหลายชนิดมักเป็นพาหะนำโรคที่ส่งผลกระทบอันตรายต่อชีวิตหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขได้แนะนำให้ใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคทั้งโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโดยในบทความนี้จะกล่าวถึงโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะนั่นเองครับข้อมูลจากกรมควบคุมโรคระบุว่าโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะมีโอกาสเป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่โรคนี้ระบาดได้ทั้งปีเน้นย้ำประชาชนสังเกตอาการตนเองและคนในครอบครัวโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังหากพบมีอาการไข้สูงลอยเกิน 38.5 องศาเซลเซียสประมาณ 2-7 วันร่วมกับอาการปวดศีรษะปวดกระบอกตาหน้าแดงกระหายน้ำมีจุดเลือดใต้ผิวหนังบริเวณแขนขาและลำตัวให้สงสัยเป็นโรคไข้เลือดออกควรรีบพบแพทย์โดยด่วนเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องครับนอกจากนี้เน้นย้ำว่าไม่ควรซื้อยามารับประทานเองโดยเฉพาะยาต้านอักเสบในกลุ่มเอนเซตเช่นแอสไพรินไอบูโปรเฟนไดโคฟีแนกรวมถึงยาชุดซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงสำหรับร้านขายยาและคลินิกหากผู้ป่วยมีอาการเข้าข่ายให้สงสัยไว้ก่อนว่าเป็นโรคไข้เลือดออกไม่ควรจ่ายยาต้านอักเสบในกลุ่มเอนเซตและแนะนำให้ผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีโรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อนำโดยยุงลายซึ่งชอบวางไข่ในภาชนะต่างๆที่มีน้ำขังโดยเฉพาะภาชนะใส่น้ำใช้ภาชนะที่ไม่ใช้แล้วอ่างบัวและยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วซึ่งภาชนะเหล่านี้จะมีการกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในชุมชนหรือในบ้านสามารถกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์โดยร่วมกันตรวจภาชนะที่มีน้ำขังและเก็บกวาดภาชนะที่ไม่ใช้แล้วกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแบบง่ายๆตามมาตรการ3เก็บคือ 1. เก็บขยะเศษภาชนะที่มีน้ำขังป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2. เก็บกวาดเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งป้องกันยุงลายเกาะพัก 3. เก็บน้ำดื่มน้ำใช้ให้เก็บให้สะอาดมิดชิดและเน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยทายากันยุงนอนในมุ้งอีกด้วยนั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่อง3เก็บป้องกัน3โรคป้องกันพาหะยุงตัวร้ายอันตรายถึงชีวิตเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตะสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประ

0: ทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
2: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
3: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
2: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: แววหวานตำนานเพลง
0: รายการเพลงที่สร้างความสุขครับความสนุกสนานผ่านบทเพลงเพราะๆครับจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ติดตามพวกเราได้นะครับทางช่องทางทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับ AM 891 GHz เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณรวมไปถึงทาง NBT 2 HD กฎหมายเลข2ครับ
1: ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังสามารถติดตามรับชมได้ทาง Facebook Live นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแววหวานตำนานเพลงนะคะและยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังค่ะได้ทางช่องทาง YouTube PID Big Band Official Channel ค่ะ
0: วันนี้เราสองคนครับคุณมรุธิดาบุญมงคลและผมเสถียรพงษ์กลั่นแตงรับหน้าที่ดำเนินรายการครับทุกท่านครับวันนี้รายการของเรานะครับรายการเพลงที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านคุณผู้ชมทุกคนนะครับย้อนสู่ห้วงเวลาแห่งความทรงจำผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าจากพวกเราบนรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับบทเพลงในวันนี้ตลอด1ชั่วโมงเต็มนะครับไม่อยากให้พลาดสักบทเพลงเดียวเลยครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะและในช่วงแรกนะคะเราได้เตรียมบทเพลงมานะคะ4บทเพลงด้วยกันนะคะมีบทเพลงอะไรบ้างคะคุณเฟรนชิป
0: เริ่มต้นกันที่บทเพลงแรกกับบทเพลงธนูรักครับเพลงนี้ครับคำร้องโดยครูสุรัตน์ภุกกเวศทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานถ่ายทอดอารมณ์เพลงนี้โดยคุณพันธ์พัฒนันอรุณวิจิตรสกุลครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าสิ้นรักสิ้นโลกเพลงนี้คำร้องโดยครูพยงมุกดาทำนองจากทำนองเพลง The End of the World ขับร้องโดยคุณไนท์ประภาวรินทร์เจริญพรธนาการครับ
1: และบทเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะบทเพลงตราบสิ้นลมค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยคุณนิตอารีทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและผู้ที่ขับร้องนะคะก็คือคุณเจษดาพลอยมอนค่ะและบทเพลงสุดท้ายในช่วงนี้นะคะบทเพลงฟ้ากรุงเทพค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยคุณศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการนะคะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและขับร้องโดยคุณนฤมลสมหวังค่ะทั้งหมดนี้นะคะบรรเลงและขับร้องโดยคีตศิลปินและดุริยางคศิลปินจากกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

0: ผู้ชมครับจบลงไปกับ4บทเพลงในช่วงแรกนะครับกับบทเพลงธนูรักสิ้นรักสิ้นโลกครับตราบสิ้นลมและเมื่อสักครู่นี้กับเพลงฟ้ากรุงเทพครับ
1: ค่ะก็มีแต่บทเพลงไพเราะทั้งนั้นเลยนะคะและช่วงนี้ค่ะเรามาส่งความสุขกันต่อนะคะกับอีก5บทเพลงค่ะบทเพลงแรกนะคะบทเพลงลานลั่นทมค่ะบทเพลงนี้คำร้องโดยครูทาตรีค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้ก็คือคุณดาริกานิมพิจารณ์ค่ะสำหรับบทเพลงที่2นะคะบทเพลงชั่วนิดนิรันดร์ค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องและทำนองโดยครูพยงมุกดาค่ะและผู้ที่จะมาถ่ายทอดวันนี้นะคะก็คือคุณFriendship เสถียรพงษ์กันแตงนั่นเองค่ะและบทเพลงที่3นะคะก็คือบทเพลงผิดด้วยหรือถ้าเราจะรักกันค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องและทำนองโดยครูพรพิรุณค่ะผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้ก็คือคุณตรีรดาสิงคานค่ะ
0: บทเพลงที่4ครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าอย่าซื้อฉันด้วยเงินเพลงนี้คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานถ่ายทอดบทเพลงนี้โดยคุณมัสโซทัศนัยพรโมรีรัตน์ครับบทเพลงที่5ในช่วงนี้ของเรานะครับกับบทเพลงหวงรักเพลงนี้คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ครับทำนองโดยเพลงไทยเดิมและถ่ายทอดโดยคุณต้าธนพลศิรัตน์บรรเลงโดยบรรณารีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมและรับฟังครับ

0: จบลงไปแล้วนะคะสำหรับบทเพลงในช่วงเมื่อสักครู่นี้ในช่วงนี้เราก็ยังมีบทเพลงมาฝากกันค่ะอีก4บทเพลงด้วยกันค่ะบทเพลงแรกนะคะเรามาเริ่มกันที่บทเพลงมนรักนวลจันทร์ค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องนะคะโดยคุณทวีปวอนและคุณสง่าอารัมพีค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะคะผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณณัฐนัยวงศ์วรสันและคุณสุริพรกลางสะอาดค่ะบทเพลงที่2นะคะบทเพลงไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้คือคุณปริดานิ่มพิจารณ์ค่ะ
1: บทเพลงที่3ครับเพลงนี้ฮิตตลอดกาลจริงๆครับบทเพลงที่มีชื่อว่าขอให้เหมือนเดิมครับเพลงนี้นะครับคำร้องโดยครูพรพิรุณครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานถ่ายทอดอารมณ์บทเพลงนี้โดยคุณท็อปวัชริศวัชรสฤทธิ์ครับและบทเพลงที่4ครับบทเพลงที่มีชื่อว่าข้องจิตเพลงนี้ครับคำร้องโดยครูชอุ่มปัจจพันธ์วันนี้ขับร้องโดยคุณณัฐนัยวงศ์วรสันและคุณมรุติดาบุญมงคลครับบรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมรับฟังบทเพลงจากพวกเราครับ

0: และบทเพลงแห่งความทรงจำนะคะในวันนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าบทเพลงในรายการแววหวานตำนานเพลงนะคะจะเป็นที่ถูกใจของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
1: บทเพลงทุกๆบทเพลงนะครับที่บรรเลงนะครับจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดออกมาเป็นรายการของเราในวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับผู้อำนวยการรายการนะครับในการผลิตรายการนะครับคุณวนิดาโคชเสนีครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับควบคุมรายการโดยคุณรินทรพัฒน์รุ่งเรืองวารยากรโดยคุณอธิปไตยพรมสุรินทร์นะครับแล้วก็ถ่ายทำโดย NBT2HD นะฮะบรรเลงและขับร้องโดยนักดนตรีนักร้องวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับ
0: ค่ะและก่อนจากกันไปนะคะขอฝากช่องทางการติดตามเอาไว้อีกสักครั้งนึงค่ะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่น FM 92.5 MHz AM 891 GHz นะคะทาง Facebook Live นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแววหวานตำนานเพลงและยังมีช่องทาง YouTube นะคะ PRD Big Band Official Channel ด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้ารายการของเราจะมีเรื่องราวและบทเพลงอะไรมาฝากต้องรอติดตามกันให้ดีนะครับตามช่องทางต่างๆในรายการของเราที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า1ล้านครัวเรือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า1ล้านครัวเรือนระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเร่งช่วยเหลือพร้อมสำรวจพื้นที่เตรียมฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด
7: นายธีรพัฒน์คัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลฝนตกหนักสะสมประกอบกับมวลน้ำหลากจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า1ล้าน4หมื่นครัวเรือนทั้งนี้หลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกอาทิจังหวัดสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนครนายกราชบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและชลบุรีระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นขณะที่พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงส่วนกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมอ่างทองลพบุรีและอุทัยธานีสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวปภ.จึงได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้ากระจายความช่วยเหลือเร่งระบายน้ำแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ชุมชนและถนนหลายจุดในกรุงเทพมหานครยังคงมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะเคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้า
8: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยพบว่าขณะนี้ยังมีชุมชนและซอยที่น้ำท่วมสูงได้แก่เคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าซอยรามคำแหง60ที่ระดับน้ำยังสูงถึง 50-70 ซม.ซอยคูบอน27 หมู่บ้านเอื้ออาทรบึงกลุ่มช่วงทางออกกลางซอยและท้ายซอยนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงซอยเสรีไทย41และ43ที่รถเล็กยังผ่านไม่ได้รวมถึงซอยสุวินทวงศ์96หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองชุมชนหลวงแพ่งซอยรามอินทรา117มีนบุรีและหมู่บ้านพฤกษาวิว 50/1 ถนนราชพัฒนาส่วนถนนสายหลักที่ยังมีน้ำท่วมสูงเช่นถนนลาดพร้าวจากซอยลาดพร้าว113ถึงแยกบางกะปิที่ระดับน้ำสูงถึงประมาณ30เซนติเมตรถนนบุรพาทั้งเส้นระดับน้ำสูง30ถึง40เซนติเมตรขอให้งดสัญจรผ่านถนนนวมินช่วงซอย38ถึงแยกบางกะปิระดับน้ำสูง20ถึง30เซนติเมตรและช่วงตัดคลองจระเข้น้อยถึงตัดคลองการหลงระดับน้ำสูง10ถึง40เซนติเมตรเป็นต้นจุดธรรมรักษาพันธ์รายงาน
1: ทางการญี่ปุ่นประกาศเตือนประชาชนเกี่ยวกับพายุโซนร้อนซูริแกที่เตรียมพัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของหมู่เกาะอิสุในวันนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA รายงานว่าพายุโซนร้อนซูริแกซึ่งมีความเร็วแรงลมใกล้ศูนย์กลางพายุอยู่ที่72กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมกระโชกแรงสูงถึง108กิโลเมตรต่อชั่วโมงเตรียมพัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของหมู่เกาะอิสุตั้งแต่ช่วงเย็นของวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยคาดการว่าคลื่นทะเลในมหาสมุทรอาจสูงถึง5เมตรขณะที่พื้นที่ทางตอนเหนือของหมู่เกาะอิสุและจังหวัดชิบะอาจมีคลื่นสูง3เมตร JMA ยังขอให้ประชาชนในจังหวัดชิบะและจังหวัดคานากาวะเฝ้าระวังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและดินโคลนถล่มรวมถึงระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและพายุทอร์นาโดที่อาจเกิดขึ้นได้พร้อมเน้นย้ำประชาชนติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศล่าสุดอย่างใกล้ชิด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะจิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมอำเภอเหนือคลองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอป่าพยอมอำเภอกวนขนนอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงอำเภอรัศดาอำเภอห้วยยอดอำเภอนายงอำเภอปะเหลียนอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอหนองจิกอำเภอยะรังอำเภอโคกโพอำเภอมายออำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีอำเภอทานโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอจะนะอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบลมฝนโปรยและกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอคูระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระโปงอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: แขกหลายท่านที่จะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพโดยทั้งในกรุงเทพแล้วก็ทางโซนตะวันตกแล้วก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยแผนรับมือกทม.ว่ายังไงท่านนายกรัฐมนตรีว่ายังไงเงินที่เอาไปเป็นเงินบริสุทธิ์หรือว่าที่ผู้แทนบางพรรคบอกว่าเงินไม่สะอาดนายกบอกนี่มันเงินเดือน เงินสะอาดเงินเดือนนายก
2: นี่ก็แนวทางการช่วยเหลืออีกหนึ่งส่วนนะคะก็คือตรงบริเวณของแฟลตคลองจันด้วยนะคะน้ำลดถึง20 เซนติเมตรแล้วก็คาดว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำนะบางพื้นที่
1: นี่ซ้ำแล้วนี
2: ่นี่ซ้ำแล้วไงพี่
1: ซ้ำไปครึ่งชั่วโมง
2: จะบอกว่าไม่ซ้ำก็ไม่นะ
1: ซ้ำไป
2: ซ้ำไปแล้วแต่ลำสาลีดูทิศทางว่าจะดีขึ้นนะตรงนั้นน่ะ
1: ก็มันก็ดีขึ้นแหละก็ต้องดีขึ้นเมื่อฝนไม่ลงมาเติมก็จะดีขึ้นคือตอนนี้เนี่ยอันนี้ให้ภาพคุณผู้ชมได้เห็นภาพสักนิดหนึ่งเนาะน้องฝนจะเห็นภาพนะครับว่ากรุงเทพมหานครนี่ก็มีก็แบ่งโซนน่ะทั้งหมด6 โซนนะครับกรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยตั้งแต่มีนบุรีหนองจอกลาดกระบังคลองสามวาบึงกลุ่มคันนายาประเวศสวนหลวงนะครับมาถึงชั้นในนี่เขาเรียกกรุงเทพโซนตะวันออกแล้วมันมีคลองก็คือคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์แล้วคนที่อาศัยอยู่2 ฝั่งคลองนี้แหละคือคนที่ถูกน้ำท่วมอยู
2: ่
1: เดี๋ยวไปที่ผอ.เขตบางกะปินะครับท่านผอ.สิริการสุยวณิชนะครับท่านผอ.ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีท่านผอ.ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ท่านผอ.เกษียณวันนี้หรือเปล่าครับเกษียณพรุ่งนี้หรือเปล่าครับท่าน
3: ปฏิบัติหน้าที่วันนี้วันสุดท้ายค่ะแ
2: ต่ก็วันนี้ปิด
3: ป
2: ี
3: ประสานงานไปอีกนิดหน่อยประสานงาน
2: ท่านทำจนถึงวินาทีสุดท้าย
1: จนวินาทีสุดท้ายเผลอๆพรุ่งนี้เกษียณแล้วยังจะต้องมาช่วยนะฮะ
3: ก็มันเป็นการประสานงานในเบื้องต้นไว้แล้วเราก็จะมาช่วยน้องๆในเขตที่ต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกอย่างเช่นทหารปภแล้วก็ผู้มีอุปการะคุณที่มาช่วยเหลือสำนักงานเขตอะค่ะก
1: ็
3: ต้องมีการประสานงานอยู่ค
1: ่
3: ะ
1: ถามท่านบอกอย่างนี้ครับท่านครับบางกะปิมีทั้งหมดกี่แขวงครับ
3: 2 แขวงค่ะแขวง
1: ก็คือคลองจันทน์กับหัวหมาก
3: จันทน
1: ์ทั้ง2 แขวงนี้ท่วม 100% มั้ยครับท่าน
3: ค่ะท่าน
1: 100%
2: ท่วม2 แขวงเลยเหรอคะ
1: เขตมีเขต2 ตำบลคือ2 แขวงน้ำท่วม 100%
3: ค่ะ
1: แล้วตอนไหนตอนนี้ที่แขวงคลองจันทน์สถานการณ์ล่าสุดเป็นไงครับท่าน
3: เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะตอนนี้เรามีหน่วยงานภายนอกนะคะมาสนับสนุนเรื่องของการสูบน้ำเพราะเราจะกู้แฟลตคลองจันทน
2: ์ค่ะ
1: กู้แฟลตคลองจันทน
2: ์
1: ไม่ใช่กู้กรุงศรีนะท่านนะกู้แฟลตคลองจันทน์นะตอนนี้นะ
2: ระดับน้ำสูงสุด
3: จันท
2: น์กู้แฟลตคลองจันทน์ตอนที่สูงสุดเนี่ยเท่าไหร่นะคะแล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร่
3: ประมาณ1.50 เมตรตอนนี้ลดลงมาประมาณเหลือ1 เมตรค่ะ
1: แล
3: ้วไม่เกิน1 เมตรค่ะแต่เรือก็อยากวิ่งไม่ได้แล้วก็จะเป็นรถGMC รถสูงยกสูงอะค่ะที่ยังวิ่งได้
1: ค่ะแล้วรถที่มันจมน้ำท่านผอ.ดูแล้วคาดการณ์ว่าที่ในแฟลตคลองจันทน์ทั้งหมดที่มันจมน้ำตั้งแต่คืนวันเสาร์เป็นต้นมาเนี่ยสักประมาณกี่คันได้ท่าน
3: โอ้โหท่าน30 แฟลตของเราเนี่ยมันเยอะมากเพราะทุกคนมีรถ
1: มีรถ
3: ทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถทุกอย่างเพราะเขาประกอบอาชีพ
1: 30 แฟลตมี 4,000 ห้องถ้าห้องละคันก็ 4,000 คัน
2: รวมมอเตอร์ไซค์
1: ถ้ารวมมอเตอร์ไซค์ก็ต้องเป็นหมื่นนะเพราะมอเตอร์ไซค์มันหลายคันนะท่านเนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วจมหมดเลยถูกไหมครับท่านนะท่วมหมดเลย
3: จมมิด
1: จมมิดเลยจากเม็ดครึ่งตอนนี
3: ้เองเนี่ยยังแค่คอเลยถ้าไม่ได้เรือนี่ตายแง่แก่
2: แล้วแบบเนี้ยท่านผอ.เวลาที่เรานำรถยกสูงขึ้นไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะรถที่เขาจมอยู่ในน้ำเนี่ย
3: มันมีตอนเราให้ความช่วยเหลือตอนแรกเนี่ยเราจะเอาเรือของมูลนิธิปู่อินเองนะคะสยามรวมใจปู่อินเรือของสำนักการระบายน้ำซึ่งเป็นเรือท้องแบนนะคะแล้วก็ภาคเอกชนหลายแห่งนะคะรวมทั้งดาราด้วยคุณบุ๋มคุณนาครเนี่ยใครมาหลายๆคนเนี่ยก็เอาเข้าไปคราวนี้มันจะมีแนวของแนวเดินเรืออยู่ตรงก็คือถนนนั่นแหละ เพราะว่าเขาจอดในแฟลตของเขามันจะมีเกาะช่องตรงกลางก็ไม่ได้ไปโดนรถของเขาแล้วก็เจ้าของพื้นที่เขาก็จะบอกว่าระวังตรงนั้นอย่าไปตรงนี้อย่าไปเขาก็จะมีแนวกันอยู่อ่ะค่ะ
1: มีคนช่วยดูแลอยู่ท่านครับถ้าพูดถึงว่าเอาละสถานการณ์น้ำจากเม็ด50ตอนนี้ก็ลดลงไป
3: เหลือไม่ถึ
1: งเ
3: มตร
1: เหลือประมาณสัก1เมตรในบางจุดก็ลดลงไปกว่านั้นบางส่วนที่ต่ำก็สูงกว่านั้นหน่อยนึงนะครับ
3: น
1: ี่คือสถานการณ์น้ำที่กำลังเร่งสูบออกลงคลองแสน
3: ดีขึ้นดีขึ้นเลย
1: อาหารการกินครบหมดทุกคนหรือยังครับท่าน
3: อาหารการกินตอนนี้แฟลตคลองจันทน์เนี่ยหนูไม่ห่วงเพราะว่ามีผู้สนับสนุนจำนวนมากก็จะมีบางพื้นที่ที่มีการตกหล่นซึ่งตรงนี้สำนักงานเขตเองอ่ะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะถ้าโทรมาเราก็จะจัดลำดับส่งทุกที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านในพื้นที่เองไม่ว่าจะเป็นฝั่งคลองจันทน์หรือฝั่งคลองจันทน์หรือฝั่งแขวงหัวหมากค่ะ
1: ครับ
3: ค่ะตอนนี้เราอ่ะทำงานเชิงรุกในเรื่องของการสำรวจพื้นที่น้ำแห้งแล้วก็มีการเก็บขยะเคลียร์ขยะเมื่อวานเราเคลียร์ขยะฝั่งถนนรามคำแหงไปแล้วทั้งตลอดเส้นทางเพื่อไม่ให้ขยะหน้าตะแกรงมันมีคอนกรีตขวางทางน้ำวันนี้เราเคลียร์ขยะถนนลาดพร้าวเดี๋ยวเรามีบัดดี้ของเขตเราเขตหนองแขมกับเขตตลิ่งชันจะมาช่วยเราเก็บขยะในซอยด้วย
1: หนองแขมตลิ่งชันเขาไม่ท่วมก็มาช่วยมาที่บางกะปิดีครับดีครับท่านฮะอย่าว่าแต่พื้นที่อื่นนะท่านอย่าว่าแต่พื้นที่ชาวบ้านเขตบางกะปิเองติดอยู่กับคลองแสนแสบมันท่วมถึงไหนครับท่าน
3: ในเขตเหรอคะ
1: ครับ
3: ก็ถึงเป้าอะค่ะ
1: สำนักงานเขตถึงเป้าไม่ต้องทำบัตรประชาชนเลยที่ทำบัตรอยู่ข้างล่าง
3: มีท่วมฝ่ายทะเบียนฝ่ายเทศกิจฝ่ายพัฒนาชุมชนค่
2: ะ
3: ที่พื้นต่ำหน่อยนะคะ
1: ครับ
2: ตอนนี้
3: ก็พยายามค่ะตอนนี้ก็พยายามทำทางเดินนู่นนี่แต่มันแห้งแล้วตอนนี้เข้ามาทำบัตรได้แล้วก็เปิดศูนย์ที่เดอะมอลล์ชั้น3ค่ะทำบัตรประชาชน
2: ได้
3: ที
2: ่
3: น
2: ั่
3: นทำทะเบียนบ้านได้ที่นั่นแต่ยังทำเต็มภารกิจไม่ได้
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เพราะว่ามันยังท่วมอยู่ยังเก็บไอ้ที่มันใช้ไม่ได้ที่มันชำรุดออกอยู่ค่ะตอนนี้เคลียร
1: ์มันมาแบบปัจจุบันทันด่วนแสดงว่าคืนวันเสาร์ใช่ไหมคืนนั้นพอช้าปั๊บมันเขตก็เก็บของไม่ทันเหมือนกัน
3: คืนวันที่25เนี่ย
1: คืน25คืนวันศุกร
3: ์คืนวันที่25เนี่ยตีหนึ่งมันยังไม่ท่วมพออ้อยกลับบ้านได้อยู่เพราะว่าอยู่จนดึกเนี่ยแล้วมันยังกลับบ้านได้อยู่แต่พอตี3เนี่ยมันท่วม
1: มัน
3: มาแบบปื๊ดๆขึ้น
2: ใช่
1: ถ้าเ
2: ขาเป็นเช้าวันเสาร์รถเข
3: ตยังท่วมหลายคันเจ้าหน้าที่อ่ะ
1: ครับ
3: ถูกค่ะ
2: ท่านผอ.ถามนิดนึงว่าเวลาปิดเปิดใช้ไฟเนี่ยตอนนี้ที่แฟลตคลองจันทน์ยังใช้ระบบปิดเปิดไฟเหมือนเดิมไหม
3: ตอนนี้คือการไฟฟ้าตัดไปชั้น1แต่ชั้นอื่นๆเนี่ยเขาเปิดไฟได้แล้วก็คือตอนแรกเลยที่ตัดไฟเพราะว่ามันมีการเสียชีวิตจากไฟฟ้าดูด
1: ไปดูเสียชีวิตไป1รายใช่ค่ะ
3: 2
1: ตั้งแต่วันแรกเลย
3: ค่ะแล้วคราวนี้ก็พอตลางก็ผู้บริหารก็ให้ประสานกับการไฟฟ้าว่าเราจะตัดไฟแบบไหนเพื่อเป็นความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ให้มีไฟใช้ได้เขาจะได้เอาถุงยางชีพไปก็ประกอบต้มแกงอุ่นมาม่ากินกันอะไรอย่างนี้ก็สามารถทำเดินการได้ค่ะตอนนี้มีไฟใช้หมดแล้วค่ะ
4: สวัสดีเพนนี
2: ่ค่ะก็อันนี้ตอนเรื่องของปิดเปิดไฟก็เป็นระบบ
3: เรียบร้อยค่ะ
2: จัดการเรียบร้อย
1: สุดท้ายครับท่านครับบางกะปินะครับแน่นอนทั้งสองแขวงหัวหมากคลองจันอยู่ริมแม่น้ำอยู่ริมคลองแสนแสบคิดว่าคาดการไปเร็วที่สุดน้ำจะลดลงขอบคลองแสนแสบและถนนรามแห้งลาดพร้าวแห้งชุมชนทั้งสองฝั่งแห้งได้สักประมาณวันไหนอีกสักกี่วันท่านฮะ
3: หนูว่าภายในวันศุกร์นี้เห็นหน้าเห็นหลังคือตอนนี้ถ้าไม่เติมมาอีกนะตอนนี้ก็เติมมานิดนึง
2: แต่ตอนนี้เติมอยู่นะคะท่าน
3: เห็นหน้าเห็นหลังเลยคือ ไม่เกิน2วันนี
1: ้
3: พระหัสสุกเนี่ยเพราะว่าถนนรามคำแหงเนี่ยแห้งรถเมย์วิ่งไปแล้วเราไม่ต้องใช้รถของไปรษณีย์แล้วถนนลาดพร้าวมีบางจุดที่แห้งแล้วก็ยังสูงอยู
1: ่
3: ก็จริงๆรถเข้าได้แล้วนะคะท่านแต่มันมีรถจอดเสียแล้วโดนกระแสน้ำจากรถที่วิ่งตอนที่เราช่วยเหลือตอนน้ำท่วมอ่ะมันจอดกีดขวางกลางถนนมันทำให้เรามันไม่ทำให้สามารถจราจรใช้เส้นทางจราจรได
1: ้มันก็เคลื่อนย้ายลำบากเนาะท่านครับก็ขอบคุณท่าน
3: ความร่วมมือนะคะ
1: ข
3: อประชาสัมพันธ์เรื่องเจ้าของรถนะคะที่ลอยกลางถนนอยู่เนี่ยไม่ว่ารถเมล์หรือรถอะไรให้มาเคลื่อนย้ายเพื่ออะไรเพื่อเราจะใช้เส้นทางถนนลาดพร้าวฝั่งขาออกเนี่ยได้ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ถนนนวมินทร์เองสี่แยก
1: อีกหลายคันไหมท่านอ่ะหลายคันไหม
3: เยอะค่ะ
1: เยอะเนาะซึ่งชาวบ้านไม่มีเงินจะไปสร้างรถสไลด์มันยกอะครับเพราะมันขับออกไม่ได้
2: เพราะรถมันเสียนะ
1: ใช่ใช่
3: รถมันเสียก็ต้องให้เขามาดำเนินการเคลื่อนย้ายเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ที่คนประชาชนเดือดร้อนคนสัญจรไปมา
1: ตำรวจช่วยได้ไหมท่านให้ตำรวจไปเอารถสไลด์แล้วก็เอาไปจอดในที่เนาะเพราะงั้นชาวบ้านคงไม่มีความสามารถอะตอนนี้เนาะ
3: ฝากประชาสัมพันธ์เจ้าของรถค่ะให้มาเคลื่อนย้ายถนนพ่วงสิริหน้าเขตข้างเขตก็จอดเต็มสะพานปิดการจราจรไปโดยปริยาย
2: นอกจากประสานทางถ้าเนี่ยคนที่ฟังรายการอยู่แล้วเป็นเจ้าของรถที่กีดขวางอยู่แล้วเขาไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ทางเขตเนี่ยประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพอจะเคลื่อนย้าย
3: อันนี้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่รถที่มันเป็นรถสไลด์แล้วเขาเรียกอะไรนะรถยกของเขาเนี่ยมันก็ยังสี่แยกบางกะปิมันยังสูงอยู่อะค่ะ
1: ครับผมได้ครับเดี๋ยวค่อยติดตามกันต่อและเป็นกำลังใจและขอบคุณท่านผู้อำนวยการเขตท่านสิริการนะท่านนะทำงานจนนาทีสุดท้ายแล้วยังมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆต่อในวันพรุ่งนี้อีกสักเจ็ดวันนะท่านนะ
3: มาช่วยไม่ใช่เป็นพี่ยังมาช่วย
1: ผมก็เป็นลูกบ้านท่านครับท่านครับก็เราก็อยู่กับน้ำแล้วก็ช่วยตัวเองลดภาระกทมให้ได้มากที่สุดอยู่ในซอยราม60ครับท่านน้ำยังไม่ลดครับครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ราม60นี่สูงจริงๆ
1: ใช่ครับ
3: เดี๋ยวเราจะกู้ราม60ต่อค
1: ่
3: ะ
1: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: เมื่อก่อนกู้กรุงศรีตอนนี้กู้แฟลตคลองจันต่อไปก็กู้กรุงไทยกู้ออมสิน
2: เพราะเดี๋ยวเราจะพาไปกู้ไหมหรือยังไง
1: ออมสินก็ช่วยแล้วกระทรวงคลังให้ธนาคารออมสินช่วยนะ SMB แบงก์แรงต่างบสยนะ
2: อ
1: ันนี้ก็ต้องมาช่วยเรื่องของทุนให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยจากน้ำท่วม
2: ใช่ค่ะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะไปพูดถึงการเรื่องของการเคลม
1: ครับ
2: เพราะว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดพื้นที่ไหนที่น้ำลดแล้วแน่นอนเถอะว่าเสียหายเยอะ
1: ใช่นะครับเราจะพูดให้เป็นความรู้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับการเคลมประกันรถยนต์ที่จมน้ำบ้านเรือนที่จมน้ำเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าใครคือบ้านทั่วไปเนี่ยที่ไม่ผ่อนน่ะผมเชื่อว่าไม่ค่อยมีประกันบ้านฝนมีประกันไหม
2: มีค่ะ
1: ประกันยังผ่อนอยู่ไหม
2: ประกันอุบัติเหตุ
1: ไม่ดิประกันบ้านน่ะผ่อนอยู่ไหมอ๋อ
2: ไม่มีแล้ว
1: ไม่มีประกันใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมบ้านที่ไม่ผ่อนกับธนาคารน่ะส่วนใหญ่จะไม่มีประกันรถที่ยังผ่อนอยู่หรือไม่ผ่อนแล้วแต่รถที่ส่วนใหญ่จะมีประกันอย่างน้อยก็ชั้น3แต่บ้านนี่ส่วนใหญ่จะไม่มีประกันเว้นแต่บ้านยังผ่อนอยู่กับธนาคารบังคับว่าคุณต้องทำประกันนะแต่ส่วนใหญ่ประกันอัคคีภัยไม่ได้ประกันน้ำท่วมทีนี้คราวนี้น้ำท่วมประกันมันจะครอบคลุมไหมเนี่ยนี่แหละเดี๋ยวจะได้สอบถามไปทางคปภว่าจะดูแลเรื่องนี้กับพี่น้องประชาชนยังไงให้ท่านได้ช่วยเหลือแนะนำครับ
2: คุณอาภากรปานเลิศรองเลขาธิการคปภตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะท่านรองคะ
1: สวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สดีครับ
1: ครับ
4: สวัสดีครับ
1: ท่านก็คงเห็นภาพน้ำท่วมรถจมน้ำกันเยอะเลยแฟลตคลองจันเคหะแถวร่มเกล้านะครับบ้านเรือนส่วนหนึ่งก็จมน้ำเสียหายยกเข้าของไม่ทันท่านครับคปภเรามีบทบาทช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในส่วนนี้อย่างไรบ้างครับเชิญครับ
4: อย่างนี้ครับคือเมื่อ2วันก่อนนะครับ2วันก่อนเนี่ยเราก็เรียกบริษัทประกันภัยทุกบริษัทประกันวินาศภัยทุกบริษัทนะครับมาหาลือร่วมกันนะครับเรื่องของการจ่ายเคลมให้รวดเร็วนะครับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งนี้นะครับเรื่องของรถเรื่องของบ้านนะครับแล้วเราก็มาทบทวนว่ามาตรการที่เราวางไว้แต่เดิมคือจริงๆแล้วเนี่ยทางคปภกับภาคธุรกิจเรามีมาตรการ พวกนี้ไว้อยู่แล้วนะครับเราก็มาทบทวนเพื่อที่จะให้บริษัทประกันภัยเนี่ยชดใช้ค่าเสียหาย
1: ครับ
4: ด้วยความรวดเร็วนะครับกรมธรรม์หลักๆที่จะให้ความคุ้มครองน้ำท่วมเนี่ยนะครับสำหรับรถยนต์ก็จะเป็นกรมธรรม์ประเภทหนึ่งหรือกรมธรรม์ประเภทอื่นๆที่ซื้อภัยน้ำท่วมไว
1: ้
4: นะครับส่วนของประเภทหนึ่งเนี่ยอันนี้ทางบริษัทจะต้องซ่อมรถให้กับสุขภาพเลย
1: ครับ
4: นะครับกรณีที่ท่วมทั้งคันเนี่ยนะครับเราก็ตกลงกับบริษัทไว้ว่าอันนี้เนี่ยสามารถคืนทุนได
1: ้
4: หมายถึงว่าทำสินประกันภัยไว้ล้านหนึ่งก็จ่ายล้านหนึ่งเลยนะครับส่วนที่ถ้าท่วมต่ำกว่านั้นนะครับเช่นเข้ารถถึงคอนโซลล่างคอนโซลบนพวกนี้นี่บริษัทประกันภัยต้องเร่งที่จะซ่อมรถให้กับสุขภาพเดิมให้กับผู้ประกันภัยนะครับส่วนบ้านที่พักอาศัย
1: นิดเดียวครับท่านครับขอติดอยู่ที่รถอีกนิดหนึ่งนะท่านนะก็คือว่ารถถ้าทำประกันภัยภาคสมัครใจชั้นหนึ่งอันนี้คุ้มครองภัยทุกภัยรวมถึงน้ำท่วมคราวนี้ด้วยแต่ถ้าไม่ใช่ชั้น1เป็นชั้น3ชั้น2บวกอะไรต่างเหล่านี้ไม่คุ้มครองเว้นแต่ว่าคุณซื้อประกันภัยน้ำท่วมรวมไว้ด้วย
4: ใช่ครับ
1: ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ซื้อครับส่วนใหญ่ไม่มีประกันเพราะฉะนั้นได้แต่รถประกันชั้น1แต่พอประกันชั้น1ท่านรองก็บอกว่าเอาละเราคุยกับคปภ.คุยกับบริษัทประกันทุกบริษัทแล้วเรียกมาคุยแล้วน
2: ะ
1: เคลมไม่เร็วถ้าท่วมหมดทั้งคันคืนทุนเลยประกันล้านคืนล้านถ้าไม่ถึงน
2: ้
1: ำเข้ารถท่วมไปถึงคอนโทรลนี้ก็เร่งซ่อมให้ความเป็นธรรมถูกต้องไหมครับท่านฮะ
4: ใช่ครับ
1: พูดถึงรถไฟฟ้าไหมท่านพูดถึงรถไฟฟ้าไหมเพราะมันเป็นเรื่องใหม่มากเลยเรื่องนี
4: ้รถไฟฟ้าก็บริษัทก็ต้องซ่อมให้กับสุขภาพเดิมครับ
1: เหมือนกันใช่ไหมครับ
4: เหมือนกันครับเหมือนกันครับเพียงแต่อันนี้อาจจะต้องใช้ศูนย์บริการของแต่ละบริษัท
1: ครับ
4: ที่เป็นเจ้าของรถนะครับ
1: เช
4: ่น BYD อะไรพวกนี้นะครับเขาก็ต้องมาตรวจสอบว่าน้ำเข้าแบตหรือเปล่า
1: ครับ
4: นะครับ
1: อันนี้ก็คือเรื่องรถทีนี้เรื่องบ้านครับท่านครับ
4: เรื่องบ้านเนี่ยบ้านที่อยู่อาศัยโดยปกติเนี่ยก็จะทำประกันภัย2แบบ
2: ค่ะ
4: นะครับก็คือแบบประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยโดยปก

0: ติเนี่ยนะครับประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยเนี่ยก็จะมีความคุ้มครองน้ำท่วมอยู่ประมาณ 20,000
1: นะครับได้แถมน้ำท่วม 20,000
0: ใช่ครับเราก็บอกกับบริษัทประกันภัยเลยว่าถ้าน้ำท่วมสูงเนี่ยก็ควรที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้เต็มวงเงินเลย
1: เต็มจำนวน
0: ใช่ครับ
1: ก็คือได้ 20,000 ถูกต้องไหมครับถ้าทำกรณีบ้านที่ทำประกันอัคคีภัยไว้เนี่ยนะครับถ้าประสบจากอัคคีภัยโดยตรงนี้ได้ตามกรมธรรม์แต่ได้พิเศษในกรณีถ้าน้ำท่วมได้สูงสุดก็คือ 20,000 บาท
0: ครับโดยปกติเขาจะมีความคุ้มครองน้ำท่วมไว้ในกรมธรรม์อัคคีภัยด้วยนะคร
1: ับก็ลองแต่ไม่เกิน 20,000 ถูกต้องไหมครับท่านครับแต่วงเงินไม่เกิน 20,000
0: เขาจะมีทับลิมิตไว้ไม่เกิน 20,000 นะครับอันนี้ผู้ประกันภัยเนี่ยก็ตรวจสอบดูนะครับบางบริษัทอาจจะคุ้มครองถึง 30,000 40,000
1: นะครับแล้วแต่บริษัทแล้วแต่กรมธรรม์นะท่านนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าม
0: ีแบบนึง
1: ครับเชิญครับอีกแบบนึง
0: อีกแบบนึงก็คือเป็นไมโครอินชัวรันสำหรับที่อยู่อาศัยอันนี้จะคุ้มครองน้ำท่วมอยู่ที่ 10,000 บาท
1: ครับ
0: นะครับส่วนร้านค้านะครับร้านค้าโดยทั่วไปก็จะทำประกันภัย IAR ก็คือความเสี่ยงภัยทรัพย์สินนะครับอันนี้เนี่ยโดยปกติเนี่ยจะมีความคุ้มครองน้ำท่วมอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาท
2: ค่ะ
1: ครับ
0: แต่ผู้เอาประกันภัยต้องตรวจสอบอีกทีนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสัก 30,000 บาทเราอันนี้เราก็ตกลงกับบริษัทประกันภัยว่าถ้าน้ำท่วมสูงเนี่ยก็จ่ายจำนวนนี้ไปเลย 20,000 10,000 30,000นะครับ
1: ครับ
2: ไม่ถึงกรณีร้านค้าหรอคะ
1: ร้านค้า
0: ร้านค้าเนี่ยจะมีประกันภัย IAR
2: ค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็จะมีความคุ้มครองน้ำท่วมอยู่ประมาณ 30,000 บาท
1: ครับ
0: ครับ
1: มีอีกไหมครับท่านครับเรื่องบ้าน
0: ก็มีประมาณนี้ครับ
1: ประมาณนี้ใช่ไหมครับ
0: แบบกรมธรรม์ครับ
1: ทีนี้ก็คือแน่นอนนะครับประชาชนก็กังวลเนาะเอาตอนนี้ที่เราคุยกับท่านรองเนี่ยก็คือเฉพาะคนที่ทำประกันนะครับตั้งแต่รถยนต์แล้วก็บ้านเน
2: า
1: ะสองอย่างเนี่ยที่เสียหายเน
2: ี่
1: ย
2: แล้วก็ร้านค้าน
1: ะครับตอนนี้คปภ.ก็เดินหน้าไปแล้วเชิญผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยมาเจรจาแล้วมอบนโยบายแล้วมีความเห็นร่วมกันแล้วว่าจะต้องเคลมอะไรอย่างไรทีนี้ท่านครับถ้าสมมติว่าประชาชนพอในทางปฏิบัติเข้าจริงๆเคลมก็จริงๆเนี่ยเกิดล่าช้าเกิดไม่ได้รับความเป็นธรรมประเมินแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมอ่ะ
2: ไม่ได้ตามที่ท่านกำหนดเน
1: ี่
2: ย
1: ใช่คปภ.เรามีบทบาทคุ้มครองยังไงตรงนี้ครับ
0: ก็มาแจ้งกับที่คปภ.ได
1: ้ครับ
0: นะครับ
2: แล้วเราจะ
0: บริษัทมาสายด่วน1186ครับ
1: ครับ
0: ครับหรือว่าจะร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคปภ.ก็ได้นะครับก็ครับ
1: ผ่านมาทางรายการเรานี้ก็ได้เนาะ NVT กรมประชาสัมพันธ์เดี๋ยวจะประสานเชื่อมต่อกันท่านรองขออนุญาตประสานท่านรองอภากรนะท่านนะ
0: ได้ครับได้ครับ
1: เราจะได้ช่วยดูแลคุ้มครองพี่น้องประชาชนผู้บริโภคร่วมกันท่านครับประเมินแล้วจะมีรถจมน้ำปีนี้เนี่ยคราวนี้เฉพาะในกทม.เนี่ยสักกี่คันมีการประเมินกันคร่าวๆไหมท่านครับกับบริษัทประกันภัย
0: ยังเลยครับบางแห่งเนี่ยยังน้ำยังท่วมอยู่เลยนะครับ
2: ก็คือยังไม่
1: รู้เลยตัวเลขเนอะ
0: ยังไม่รู้ครับยังไม่รู้ครับดูแต่ภาพข่าวตามทีวีโทรทัศน์พวกนี้ครับ
1: แล้วที่ท่านคุยมาทั้งหมดแล้วบ้านท่านรองแล้วโดนไหมครับท่านนะอยู่ตรงไหนครับ
0: ปีนี้ไม่โดนครับผมอยู่ปากเกร็ดครับ
1: ปีนี้ไม่โดนปีนี้ไม่โดนแสดงปีก่อนโดนท่านครับ
0: ไม่โดนครับ
1: ครับผมสุดท้ายมีประเด็นไหนที่เราสองคนไม่ได้ถามท่านและท่านอยากจะเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนจะได้รับการคุ้มครองจากคปภ.ครับท่านเชิญเลยครับ
0: ครับก็อยากให้ระมัดระวังนะครับคำนึงเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะว่าต้องลุยไปถ่ายถ่ายรูปรถถ่ายบ้านอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องให้ความระมัดระวังนะครับปืนไฟนะครับก็อันเนี้ยต้องคำนึงถึงอย่างที่สุดนะครับครับเดี๋ยว
2: ย้ำเรื่องหลักฐานเลยค่ะที่ประชาชนต้องเก็บมีอะไรบ้างคะที่ถ้าจะไปเบิก
0: จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราอยากได้ภาพถ่าย
2: ค่ะ
1: ภาพถ่าย
0: นะครับภาพถ่ายระดับน้ำที่ท่วมบ้านเรือนที่ท่วมรถนะครับถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นหลักฐานที่ดีนะครับ
1: จะได้ไม่ต้องโต้แย้งเถียงกัน
0: ใช่ครับ
1: ว่าท่วมทั้งคันไหมท่วมแค่ไหนใช่ไหมครับท่านฮะ
0: ใช่ครับ
1: ท่วม 100% ก็ยังบอก
0: ครับเฟอร์นิเจอร์อะไรทั้งหลาย

0: ที่ได้รับความเสียหายก
1: ็
0: ถ่ายเก็บไว
2: ้ค่ะ
0: นะครับ
1: ใช่ครับท่านครับก็ท่านครับอันนี้ฝากไปเบื้องต้นนิดหนึ่งนะท่านนะเพราะว่าคราวนี้เนี่ยหลังจากนี้ผมเชื่อว่าคนกรุงเทพเองที่ไม่เคยทำประกันบ้านประกันแม้กระทั่งรถยนต์หรือว่าสิ่งใดที่ไม่ประกันที่เกี่ยวกับน้ำไว้เนี่ยนะอาจจะต้องทำแพ็กเกจพิเศษให้บริษัทประกันภัยทำแพ็กเกจพิเศษขึ้นมาเลยว่าซื้อเฉพาะน้ำท่วมป
2: ี
1: ละเท่าไหร่นะนะครับฝากกปภด้วยนะท่านนะ
0: ครับผมครับผม
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ท่านรองเลขาธิการกปภนะคะท่านอาภากรปานเลิศก็บอกแล้วว่าเรียกบริษัทประกันไว้น่าสะพายหารือร่วมกันแล้วชี้แจงว่าบริษัทต่างๆต้องทำอย่างไรดำเนินการอย่างไร
1: ฝากกระทรวงการคลังนี่เลยเพราะว่าเขาก็มีเป็นเจ้าของบริษัททิพยประกันภัยนี่ของรัฐบาลเลยนะทำแพ็กเกจน้ำท่วมเป็นพิเศษนอกจากที่รัฐบาลทำประกันภัยพิบัติถูกไหม
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะรวมไปถึงใครที่จะต้องถ่ายภาพเอกสารหลักฐานรถยนต์ต่างๆนะก็ต้องถ่ายกันด้วยนะคะ
1: ให้มีคลิปมีภาพเอาไว้เนี่ยเมื่อคืนนี้หลังประมาณหลังเที่ยงคืนมีคนเอารถไปจอดไว้ที่ถนนวิภาวดีในเขตดอนเมืองนะพื้นที่เขตดอนเมืองนะนะครับปรากฏไฟไหม้ทั้งหลังเลยไอ้ทั่วที่ทั้งคันเลยรถหรูด้วยนะไฟไหม้หมดทั้งคันคือมาจอดหนีน้ำอ่ะแล้วมาเกิดไฟไหม้คุณคิดดูเด็ดหนีเสือป่าแมวหรือเปล่าเนี่ย
2: ป่าจระเข้
1: จระเข้เหร
2: อ
1: เออดูดิน
2: ี่วันนี้เขายังมีคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ใช่ไหม
1: ว่า
2: ฝนฟ้าคะนอง34จังหวัดนะคะทั้งกรุงเทพฝนร้อยละ30ของพื้นที่ด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยในพื้นที่ต่างๆนะคะ
1: เดี๋ยวเราจะไปจังหวัดสมุทรสงครามกันก่อนกันแล้วกันเนา
2: ะ
1: ไปคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามชยชัยแสงอินนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ท่านมาแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีครับ
1: สมุทรสงครามก็อยู่ปลายน้ำก่อนน้ำจะออกอ่าวไทยน้ำมาจากสองเขื่อนศรีนครินทร์กับวชิราลงกรณ์ไหลลงมาหาท่านก่อนออกอ่าวไทยเป็นไงบ้างครับท่านครับเตรียมการรับมือเตือนพี่น้องประชาชนยังไงบ้างครับท่านครับ
3: ครับคือทางจังหวัดสงขลาเนี่ยได้เตรียมการมา 3-4 วันล่วงหน้าแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณวันอาทิตย์ที่เราทราบว่าฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำแม่กองนะครับแล้วก็จะไหลผ่านลพบุรีมาลงอ่าวไทยที่สมุทรสงขลาเราก็ประเมินแล้วว่าน่าจะต้องมีปริมาณน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนนะครับก
2: ็
3: ได้เตรียมความพร้อมมาโดยลำดับนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้นะฮะก็น้ำก็มาถึงช่วงเย็นนะครับต่อเนื่องทั้งคืนมาจนถึงช่วงนี้นะครับก็อำเภอแรกซึ่งอยู่ตอนบนสุดนะต่อจากลพบุรีก็คืออำเภอบางคนที
1: ครับ
3: ต่อเนื่องมาถึงอัมพวาก่อนที่จะออกอ่าวไทยที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามปากอ่าวแม่กลองตอนนี้น้ำนะครับส่วนใหญ่จะท่วมอยู่บริเวณ
2: ตอนบนสุดคืออำเภอบางคนที
1: ครับท่วมอยู่บางคนทีเพราะเป็นอำเภอแรกที่น้ำเข้ามาครับ
3: ครับครับแล้วก็น้ำก็แผ่กระจายออกไปด้านข้างนะครับส่วนตัวอัมพวาเนี่ยขึ้นเครือท่วมนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเมืองเนี่ยยังค่อนข้างถือว่าปกติครับซึ่งในส่วนของการเตรียมความพร้อมของจังหวัดก็ได้เนื่องจากเรามีเวลาเตรียมตัวเรามีประสบการณ์จากจังหวัดอื่นๆก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้เตรียมความพร้อมทุกระบบที่จะดูแลสถานการณ์โดยเฉพาะกรณีของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะฮะที่อยู่ตามบ้านเรือนซึ่งที่นี่ต้องนำเรียนว่าเป็นเมืองสามน้ำนะครับพี่น้องมีประสบการณ์ช่วงปลายปีต่อต้นปีทุกปีเนี่ยน้ำทะเลจะหนุนสูงเมื่อเจอกับน้ำเหนือตอนบนเนี่ยจะมีน้ำท่วมสูงประจำอยู่แล้วนะแต่ว่าปีนี้เนี่ยสถานการณ์จะสูงกว่าปกตินะครับพี่น้องก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเราก็ได้เซตระบบในการช่วยเหลือกรณีอยู่ที่บ้านพักไม่ได้เราตั้งศูนย์พักพิงนะครับระบบในการเข้าไปนำผู้ออกมาจากบ้านเรือนแล้วก็จัดตั้งศูนย์พักพิงทั้งประจำตำบลทั้ง36ตำบล นะครับรวมถึงระดับอำเภอระดับจังหวัดนะครับต่อเนื่องจากเมื่อคืนจนถึงเช้านี้นะฮะมีพี่น้องส่วนหนึ่งทยอยมาอยู่ในศูนย์พักพิงแล้วโดยเฉพาะคนชราที่สุขภาพแข็งแรงนะประมาณ15ท่านที่บางนกแฝดตอนนี้ได้เข้าศูนย์พักพิงแล้วครับแล้วก็สถานการณ์น้ำตอนนี้เนี่ยก็ยังถือว่าขึ้นมาเรื่อยๆนิดหน่อยนะครับแต่ว่าสถานการณ์ยังอยู่ในภาพรวมยังอยู่ในระดับการควบคุมได้พี่น้องก็ได้เตรียมความพร้อมนะครับยกของขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็เตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคไว้ในครัวเรือนเมื่อเช้านี้ผมได้ไปตรวจเยี่ยมที่ตำบลโรงหีบตำบลบางกุ้งตำบลบางนกแขกนะฮะแล้วรวมถึงที่บางคนทีรวมถึงโซนอัมพวาซึ่งมีสถานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นอุทยานร.2นะครับวัดอัมพวันเจติยารามรวมถึงชุ ุมชนตลาดน้ำอัมพวานะครับก็ภาพรวมเนี่ยนะครับน้ำท่วมสูงแต่ว่าพี่น้องยังดูแลตัวเองได้อย่างไรก็ตามเราไม่ประมาทได้แจ้งเตือนรวมถึงกลไกในระดับพื้นที่ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนายอำเภอฝ่ายปกครองก็เข้าไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องอย่างเต็มที่ครับสถานการณ์ปัจจุบันบางคนทีน้ำยังทยอยขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ท่วมขึ้นเร็วมากนักคาดว่าน้ำมวลก้อนใหญ่ซึ่งเมื่อวานนี้ล่าสุดนะปล่อยจากเขื่อนแม่กองที่ท่าม่วงกาญจนบุรีเนี่ยประมาณ 2,000 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับคาดว่าจะมาถึงเย็นนี้หรือพรุ่งนี้นะก็ประเมินว่าน้ำอาจจะท่วมสูงขึ้นด้วยครับพื้นที่ก็ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ครับ
1: ตอนนี้เนี่ยหัวน้ำลงอ่าวไทยหรือยังครับท่านครับ
3: ครับตอนนี้มีสถานการณ
1: ์หัวขบวนน้ำที่มาก่อนเนี่ยไปลงอ่าวไทยแล้วใช่ไหมครับท่านอ่ะ
3: ครับทยอยลงไปครับแต่ว่า
1: ทยอยลง
3: ลงไปได้ช้าค่อนข้างช้าฮะก็จุดสังเกตก็คืออำเภอเมืองที่เป็นปากอ่าวแม่กองเนี่ยน้ำยังไม่ท่วมนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าน้ำทะเลเนี่ยมีการขึ้นลงนะกว่าน้ำจากตอนบนจะลงไปเนี่ยก็เจอกับน้ำทะเลที่หนุนสูงขึ้นมาก็ทำให้น้ำเนี่ยอั้นอยู่บริเวณอัมพวาไปไม่ถึงปากอ่าวซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยนะครับเมื่อเช้าผมได้ทำหนังสือขอความร่วมมือจากกองทัพเรือนะครับให้ส่งเครื่องดันน้ำเครื่องผันน้ำนะเพื่อที่จะผันน้ำให้ลงสู่ปากอ่าวได้มากขึ้นเมื่อเช้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประชุมนะครับผู้ว่าการจังหวัดทั่วประเทศโดยเฉพาะจังหวัดที่มีสถานการณ์ท่านได้เน้นย้ำถึงการจันทบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามให้ดำเนินการอย่างเต็มที่นะโดยสามารถขอรับความช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลางได้จังหวัดจึงได้ทำหนังสือถึงกองทัพเรือไปแล้วครับแล้วก็ทราบว่าพรุ่งนี้เนี่ยนะจะสามารถส่งเครื่องมือมาช่วยดันน้ำในเบื้องต้นเพื่อให้น้ำไหลลงอ่าวไทยได้เร็วขึ้นครับ
1: ถ้าพูดถึงตัวอำเภอที่จะรับน้ำมาจากท่าม่วงราชบุรีเขื่อนแม่กลองที่ทดน้ำและเข้ามาเนี่ยก็คือเข้าบางคนทีซึ่งกำลังท่วมอยู่ในขณะนี้แล้วก็มาที่อัมพวาก่อนจะออกสู่อ่าวไทยถูกต้องนะครับท่านครับ
3: ใช่ครับผม
1: น้ำจะถ้าน้ำจะก็คือมันจะล้นฝั่งขึ้นมาแล้วก็ท่วม2ฝั่ง
3: ใช่ครับ
1: พื้นที่อื่นๆที่นอกอยู่นอกพื้นที่ตรงนี้ก็จะไม่ได้รับผลกระทบอย่างนั้นไหมครับมันมีฝนตกในพื้นที่ด้วยไหมท่านฮะ
3: ฝนตกไม่มีเลยครับที่สงครามนี้ฝนไม่ตกไม่ตกแค่อาทิตย์ที่แล้วช่วงที่ตกมาหนักแค่วันสองวันหลังจากนั้นก็ท้องฟ้าก็ครึ้มๆแต่ว่าฝนไม่ตกหนักครับ
1: ก็เป็นน้ำจากเขื่อนอย่างเดียวเลยถ้าอย่างนั้น
3: ใช่ครับ
1: น้ำจากเขื่อนที่ลงมา
3: เป็นเมืองที่ถือว่าเป็นมีคูคลองตามธรรมชาติเล็กคูเล็กคูน้อยเต็มไปหมดเลยนะครับแพร่ลำประโดงนะครับซึ่งน้ำที่อยู่ที่บางคนทีที่ไหลต่อเนื่องมาจากดำเนินสะดวกเข้ามาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เข้าไปตามลำแม่น้ำลำคลองสายเล็กแล้วก็ไปของพี่น้องชาวบ้านส่วนหนึ่งที่อยู่ต่อเนื่องจากแม่น้ำแม่กลองเข้าไปเนี่ยก็ทำให้เกิดน้ำล้นขึ้นมาท่วมบ้านเรือนพี่น้องครับก็ยังอยู่สถานการณ์ที่ก็ถือว่าท่วมหนักในรอบ10ปีนะครับมาชาได้สอบถามที่พี่น้องที่บางคนทีนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ครับก็คาดว่านะครับถ้าไม่สูงไปกว่านี้มากนักเนี่ยสถานการณ์ก็คงอยู่ในลำดับที่สามารถดูแลกำกับดูแลได้ครับ
1: ครับสุดท้ายอยากให้ท่านผู้ว่าเน้นย้ำกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกครั้งครับท่านครับเผื่อติดตามชม NBT อยู่ในขณะนี้สดๆนะครับเพื่อจะย้ำเตือนถึงสถานการณ์น้ำที่ลงมาจากสองเขื่อนผ่านแม่กลองและเข้าบางคนทีออกอัมพวาอ่าวไทยมีจุดไหนที่อยากจะเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนร่วมมือเป็นพิเศษเชิญเลยครับท่านครับ
3: ครับก็ตามที่จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์นะครับถึงสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเมื่อเช้านี้ประมาณ11 นาฬิกานะจังหวัดก็ได้ประสานกรมปภ.นะครับออกเซลล์บอดแคสต์นะครับแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ตามริมตลิ่งนะครับแล้วก็ที่รับลุ่มชายฝั่งแม่น้ำนะครับให้อพยพนะครับกรณีที่พักอาศัยของท่านไม่สามารถที่จะพักอาศัยอยู่ได้ในจับแม่น้ำคาดว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงพรุ่งนี้อย่างน้อยนะครับตอนนี้ก็ได้มีพี่น้องส่วนหนึ่งได้ทยอยอพยพมาอยู่ในพื้นที่พักพิงที่จัดตั้งไว้แล้วนะครับก็ขอเน้นย้ำครับว่าถ้าพี่น้องได้พิจารณานะครับคือถ้าดูแล้วเนี่ยนะแนวโน้มน้ำขึ้นเรื่อยๆแล้วท่านอยู่บ้านพักอยู่อาศัยไม่ได้เนี่ยนะโดยเฉพาะกรณีมีเป็นกลุ่มเปราะบางมีคนชราคนเจ็บป่วยหรือมีเด็กนะขอให้ท่านได้ดำเนินการเร่งออกมาจากที่พักอาศัยตามที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไว้นะครับกรณีที่ออกมาเองไม่ได้ก็ให้แจ้งนะครับนายกอบต.เทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับรวมถึงเบอร์โทรนะครับศูนย์ปภ.จังหวัดนะ1784หรือศูนย์ร่วมจังหวัด1567เพื่อที่เราจะได้เข้าไปช่วยลำเลียงท่านออกมาครับก็ดีกว่าน้ำสูงแล้วออกมาไม่ ม่ได้นะครับอันนี้ขอเน้นย้ำให้พี่น้องได้เตรียมตัวในการที่จะพิจารณานะครับว่าท่านสามารถที่จะอยู่ได้ต่อไปหรือไม่ถ้าอยู่ไม่ได้ให้ท่านรีบอพยพออกมาอยู่ในพื้นที่ที่เราได้กำหนดไว้ซึ่งกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามครับสำหรับ
1: ส่ว
3: นของทีมเราเตรียมพร้อมที่จะดูแลเรื่องที่หลับที่นอนอาหารการกินให้กับพี่น้องทุกท่านครับ
1: ครับถ้าฉุกเฉินจำเป็น1567ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดโทรได้เลยไหมครับท่านฮะ
3: โทรได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงครับพร้อมกับ1984สายด่วนปภ.ครับ
1: ครับผมครับขอบพระคุณครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ย้ำเบอร์1567เนี่ยก็คือเป็นเบอร์ของศูนย์ดำรงธรรมของกระทรวงมหาดไทย อยู่ในจังหวัดไหนก็จะติดจังหวัดนั้นเหมือนกับเบอร์191อ
2: ่ะ
1: ถ้าโทร191ที่เชียงใหม่ก็ติดตำรวจเชียงใหม
2: ่
1: ถ้าโทรที่สงขลาก็ติดตำรวจ191ที่สงขลา1567อยู่อำเภอไหนจังหวัดไหนก็จะติดที่นั่นนะครับถ้าปภก็1784ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็ขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือนะเธอโคหรือว่าโทรเข้ามาที่กรมประชาสัมพันธ์ของเราทีมงานขึ้นเบอร์โทรศัพท์ของกรมของเราเลยนะครับขึ้นมาแล้วครับให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นนโยบายที่เป็นข้อต่อนะครับที่ท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านอธิบดีสุทธิไทยเลิศเกษมวันนี้ท่านก็วันสุดท้ายเกษียณเหมือนกันใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับท่านก็ทำงานเต็มที่นะครับไม่หยุดเหมือนกันนาทีสุดท้ายเหมือนกันเปิดสายด่วนให้กับพี่น้องประชาชนใช้ NBT ของเรา
2: เป็นข้อต่อนะคะในการช่วยเหลือด้วย022754016
1: เอามือถือถ่ายไว้เลย
2: ใช่มีเบอร์คู่สายที่เป็นเบอร์02อยู่2เบอร์นะคะแล้วเบอร์ตรงอีก3เบอร์ด้วยกันนะคะ
1: เราจะค้างหน้าจอไว้นะ
2: เบอร์เนี้ยพี่ถนอมเขาบอกว่าพี่น้องประชาชนโทรเข้ามาเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากเบอร์ตรงนี้เนี่ยแหละแล้วก็เบอร์ทางรายการของเรา
1: ครับ
2: เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะเข้าสายเข้ามา
1: เราเป็นทั้งสื่อเราจึงเป็นผู้ที่เป็นข้อต่อประสานเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนนะ
2: ค
1: ่ะ NBT ของเราทั้งวิทยุภาคเสียงภาคภาพและเสียงอย่างทีวีก็สื่อสารประชาสัมพันธ์แบบเกาะติด
2: ะ
1: นะครับสถานการณ์เพราะว่าไม่เฉพาะแต่กรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงลุ่มเจ้าพระยาลุ่มน้ำแม่กลองด้วยแล้วเคยไปแม่กลองอ่ะ
2: เคยไป
1: คือถ้าเปรียบเทียบเขื่อนแม่กลองทีมงานขึ้นภาพเขื่อนแม่กลองเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ก็ได
2: ้
1: เขื่อนแม่กลองกับเขื่อนเจ้าพระยาคือเขื่อนลักษณะเดียวกันก็คือเป็นเขื่อนทดน้ำไม่ใช่เขื่อนเก็บน้ำเขื่อนมีอยู่2ประเภทก็คือเขื่อนเก็บน้ำนะครับเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรเก็บน้ำไว้ปั่นไฟอย่างเขื่อนเขาแหลมเนี่ยเขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนศรีนครินทร
2: ์
1: เขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิติ์นี่เขื่อนเก็บน้ำไว้เพื่อการเกษตรและการไฟฟ้าแต่เขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนเนี่ยนี่เขื่อนอะไรนะ
2: แม่กลอง
1: เป็นเขื่อนทดน้ำเฉย
2: ๆ
1: นะครับอย่าให้น้ำมันลงมาเร็วก็ทดเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งปล่อยลงมาเดี๋ยวถ้าปล่อยลงมาปุ๊บข้างล่างมันท่วมทดเอาไว้ก่อนพอทดไว้สูงปั๊บไปข้างบนก็ท่วมพอน้ำมันลงไม่ได้ไง
2: จะดีไหม
1: จะเจ๋งนะเพราะงั้นพอเราย้อนรอยถอยขึ้นไปนี่น้องฝนนะจากปากอำเภออำเภอวาใช่ไหมอ
2: ำ
1: เภอวาเข้าบางคนทีไปท่าม่วงราชบุรีนะครับแล้วก็ขึ้นไปตัวเมืองการเกินเมืองการเลยเมืองการไปถึงโน่นแหละศรีสวัสดิ์ที่เป็นต้นทางของเขื่อนศรีนครินทร์เลยศรีสวัสดิ์ไปก็เป็นอำเภอทองผาภูมิก็เป็นเขื่อนวชิราลงกรณ
2: ์
1: นะครับเราไปดูข้อมูลของกรมชลประทานนิดหนึ่งนะครับน้องฝนในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยล่าสุดตอนเที่ยงที่ผ่านมา12นเนี่ยกรมชลประทานปล่อยน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มนะครับจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,850 ตอนนี้หรือไปแล้วไป 2,000 นะแล้วไป 2,200 นะตอนนี้ 2,500
2: ใช่แล้ว
1: 2,500 ลูก
2: บาทเมตรต่อวินาที
1: ก็จะส่งผลทำให้11จังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยาระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงกรุงเทพมหานครปฐุมธานีด้วยอยากรู้ไหม11จังหวัดมีอะไรบ้าง
2: มีอะไรบ้างคะ
1: เอาตั้งแต่กรุงเทพนับด้วย1จากกรุงเทพถัดไปปั๊บก็คือปฐุมธานีนนทบุรีพระนครศรีอยุธยาเข้าอ่างทองสามที่ไหนเราไป5แล้ว
2: 5แล้วเหรอ
1: นับกทม1 นนท์2ปทุม3อยุธยา4อ่างทอง
2: 5
1: สิงห์บุรี
2: 6
1: ชัยนาท
2: 7
1: นครสวรรค์
2: ค่ะ8แล้ว
1: แล้วก็อ้อมมาทางสุพรรณบุรี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นครปฐม
2: ค่ะ
1: เห็นมั้ย
2: 11จังหวัดใช่ไหม
1: นี่ก็คือในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ำไม่ใช่เขื่อนเก็บน้ำถ้าปล่อยมาน้อยไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ว่าคนที่อยู่เหนือเขื่
2: อ
1: นน้ำก็จะทนพอน้ำทนปั๊บเนี่ยพอน้ำถ้าเราปล่อยน้อยน้ำมันเหนือเขื่อนมันจะทนพอทนปั๊บมันจะท่วมเหนือเขื่
2: อ
1: นแล้วก็มันจะมีผลใช้คำว่าแยงเข้าใจคำว่าแยงไหมน้องฝน ข้าใจคำแย้งไหมพอมันทนเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะย้อนเออย้อนน่ะย้อนย้อนน
2: ่ะย้อนแย้งเหรอย้อนเข้าไป
1: เออนั่นแหละภาษาผมเมื่อไรผมแย้งเข้าไปย้อนเข้าไปที่แม่น้ำสแกกลางแม่น้ำสแกกลางมาจากอุทัยธานีพอมาจากอุทัยธานีมันลงมาไม่ได้เพราะเขื่อนชัยพยามทดไว้พอทดไว้น้ำก็จะย้อนขึ้นอุทัยธานีจะน้ำจะท่วม
2: โอ้โห
1: พี่ไปนอนอยู่ที่อุทัยธานีเนี่ยอยู่ๆน้ำขึ้นก็บอกอ้าวทำไมก็เขื่อนชัยพยามไม่ปล่อยทดต่อไว
2: ้
1: น้ำก็จะไปท่วมอุทัยมันขึ้นไงเพราะงั้นพอ
2: เพ
1: ราะฉะนั้นที่บอกให้ทำไมปล่อยเยอะจังหนึ่งรักษาสภาพเขื่อน2ถ้าปล่อยลงมาน้อยไอ้ข้างบนก็ท่วมหนักปล่อยลงมามากไอ้ข้างล่างก็ท่วมใหญ
2: ่
1: เพราะฉะนั้นแบ่งๆกันไป
2: คนละครึ่งไหม
1: คุณมั่งผมมั่งผลัดกันคนละที
2: ซึ่งร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์เนี่ยทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาบอกด้วยนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังเตรียมความพร้อมหลังรับมือกับสถานการณ์น้ำล่วงหน้าด้วยหลังจากที่กรมชลเนี่ยค่ะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและล่าสุดเนี่ยมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต
1: ั้
2: งแต่เที่ยงของวันนี้นะพี่ถนอมนะเพื่อบริหารจัดการปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นให้สอดคล้องนะคะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ
1: ทีนี้พอเราพูดถึงลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยนะครับถ้าเราหันหน้าไปทางเหนือเนี่ยก็จะไปเจอเขื่อนทดน้ำคือเจ้าพระยานะครับขึ้นไปก็นครสวรรค์ปิงวังยมน่านก็ไหลลงมาใส่แล้วก็ซ้ายมือก็คือมาจากแม่น้ำสแกกลางลงมาเติมถูกต้องไหมแต่ด้านขวามือเนี่ยมันจะมีแม่น้ำอีกสายหนึ่งคือแม่น้ำป่าซักป่าซักมีเขื่อนพระราม6กั้นอยู่ก่อนจะมาท่าเรือพระนครศรีอยุธยาคือแม่น้ำป่าซักแม่น้ำป่าซักมาจากไหนครับมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ
2: ์
1: นะครับไหลลงมาสู่เขื่อนอะไรนะป่าซักเขื่อนป่าสักชุลสิทธ
2: ิ์ป่าสักชุลสิทธ
1: ิ์แล้วป่าสักชุลสิทธิ์ตอนนี้น้ำเกิน 100% ไปแล้ว
2: โอ้โห
1: เพราะฉะนั้นเขื่อนป่าสักชุลสิทธิ์ก็ต้องปล่อยน้ำลงมาเหมือนกันแล้วก็วันพรุ่งนี้1 2 3 4เนี่ยเค้าจะปล่อยน้ำที่เขื่อนพระราม6นี่เพิ่มเติมเพราะเขื่อนจากป่าสักปล่อยไอ้เขื่อนพระราม6ก็ต้องปล่อยถูกต้องมั้ย
2: ใช่ค่ะ
1: พอต้องปล่อยมาปั๊บเนี่ยคนที่อยู่ท้ายเขื่อนพระราม6ระดับน้ำจะทนสูงขึ้นเนี่ยประมาณ 1-1.5 เมตร
2: โอ้โห
1: เพราะฉะนั้นถ้าเธออยู่ริมเขื่อนอยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6อ่ะน
2: ะ
1: อยู่ๆน้ำขึ้น1เมตรเนี่ยจะเป็นไง
2: มันก็
1: จะท่วมทันทีจะไม่แบบฉับพลันเลยใช่ไหมเพราะงั้นถ้าขึ้น1เมตร50
2: ก็โอ้โห
1: เพราะฉะนั้นอันนี้เขาถึงต้องประกาศก่อน1ถึง
2: 4
1: นะครับตุลาคมก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป
2: ใช่กรมชลได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำฉบับที่6ถึงผู้ว่า11จังหวัดแล้วอย
1: ่
2: างที่พี่ได้บอกไป11จังหวัดนั้นมีอะไรบ้างเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมนะคะรับมือกับปริมาณน้ำที่มีแนวว
1: ันนี้เลิกด่ากันก่อนนะเลิกโทษกันก่อนนะต้องตอนนี้ก็คือต้องเตรียมยกเข้ายกของยกของหนีน้ำไว้ก่อน
2: ใช่
1: นะยกของหนีน้ำไว้ก่อนและย้ำอีกจุดนึงนะ
2: จุดไหนฮะ
1: ตอนนี้มีข่าวคนถูกไฟดูดเสียชีวิตอยู่เรื่อยๆเลยนะฝากการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่านทำคลิปออกมาเตือนมาบอกพี่น้องประชาชนเวลาเดินลุยน้ำควรจะเดินตรงไหนเดินยังไงถึงจะไม่เกิดเหตุนี่ผมขับรถเจอคนลุยน้ำเนี่ยครับก็เดินอยู่ริมฟุตบาทจะมีเสาไฟฟ้าตั้งเสาเหล็กเสาปูนถ้าไฟฟ้ารั่วเนี่ยนะถ้าเขาอยู่ตรงนั้นไฟดูดแน่ๆ
2: ไม่ได้ใส่รองเท้าด้วยนะ
1: ต่อให้ใส่รองเท้าแต่มันลุยน้ำน้ำมันรั่วลงน้ำเพราะฉะนั้นเวลาเดินอย่าไปเดินใกล้เสาไฟโดยเด็ดขาดเดินให้ห่างเสาไฟประมาณ 3-5 เมตรเดินบนถนนเลยไม่ต้องเดินริมน้ำท่วมเปียกไม่เป็นไรแต่ถ้าอยู่ใกล้เสาไฟโอกาสเจอไฟดูดเมื่อวานที่ระยองคุณหญิงอายุ59ปีออกไปซื้อเสบียงปรากฏว่าถูกไฟดูดอยู่ข้างเสาไฟฟ้าลอยคว่ำหน้าพลเมืองดีเข้าไปช่วยก็ช่วยไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของไฟฟ้าดูดฝากไฟฟ้าสวยภาคไฟฟ้านครหลวงช่วยดูย้ำเตือนพี่น้องประชาชนทำคลิปแนะนำเขาหน่อยนะ
2: ค่ะนี่ค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่เราบอกไปว่าเราได้มีเบอร์ที่ติดต่อสื่อสารผ่านไปยังรายการของเราถึง5เบอร์ด้วยกันนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งสายชาวบ้านที่โทรเข้ามาแล้วได้รับความช่วยเหลือผ่านมายังรายการของเราคุณปราณีนะคะจากปทุมธานีซึ่งตอนนี้เดี๋ยวจะเข้าสายมานะคะ
1: มาแล้วใช่ไหมมารออยู่แล้วใช่ไหมคร
2: ับ คุณปราณีคะ
4: ค่ะ
2: คุณปราณี
1: อยู่ตรงไหนพี่ปราณีบ้านอยู่ไหน
4: อยู่หมู่4ตำบลลำพะกูดธัญบุรีปทุมธานีค่ะ
1: คลองอะไรล่ะครับตรงนั้นน่ะ
4: คลอง8คลอง9ค่ะอยู่ระหว่างคลอง8คลอง9ค่ะ
1: อยู่ธัญบุรีคลอง8คลอง9นะครับขอความช่วยเหลืออะไรมาครับ
4: ขอความช่วยเหลือว่าเวลานี้น้ำมันท่วมรอบบ้านนะคะใกล้จะเข้าตัวบ้านแล้วแล้วก็พื้นที่แถวนั้นเนี่ยซึ่งมันเป็นแปลงๆไปเนี่ยนะคะน้ำท่วมหมดทุกแปลงเลย
1: อ
4: ย่างถนนดิฉันมีถนนเนี่ย นะคะน้ำก็ท่วมหมดแล้วค่ะถนนนะคะส่วนซอยอื่นเนี่ยดิฉันเข้าไปดูมาเมื่อวานนี้กับก่อน
1: นี่พี่ปราณีแป๊บเดียวนะพี่นะเดี๋ยวเชิญท่านจรัญพุ่มพวงรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลธัญบุรีเดี๋ยวเข้ามารับทราบปัญหาฟังปัญหาไปด้วยกันครับท่านรองครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีท่านรองค่ะ
1: ครับท่านรอง
5: สวัสดีครับพี่ปราณี
1: ฝนด้วยครับพี่ปราณีเนาะท่านรองท่านพี่ปราณี
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ตอนนี้สภาพที่เราต้องการความช่วยเหลือมีอะไรบ้างที่อยากให้บอกท่านรองนายกจรัญได้ทราบตอนนี้ครับ
4: ก็อยากให้เอาเนินดินที่มีผู้เอาไปถมเนี่ยปิดทางระบาย

0: ือเนี่ยนะคะไหลไปเข้าที่ของเขาอะค่ะนี่แหละค่ะคือเหตุผล
1: ยิ่งฟังยิ่งงงไปถมในที่เราแต่ไม่ให้เข้าพี่แปลงอื่น
0: ไม่ให้เข้าไหลน้ำไหลเข้าไปในที่ของเขาอะค่ะ
1: ที่
0: อยู่ใกล้เคียงบริเวณนั้นนะคะ
1: ทีนี้ทำให้น้ำท่วมขังทีนี้อยากให้ทางเทศบาลช่วยเอาเนินดินพวกนี้ขุดเนินดินพวกนี้ออกใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ครับท่านรองจรัญพอมีข้อมูลพอเข้าใจสภาพพื้นที่หรือจะแก้ยังไงได้บ้างไหมครับท่านเชิญเลยครับ
2: เดี๋ยวก่อนนะครับเมื่อวานนี้ผมกับพี่ปานีก็ได้เจอกันแล้ว
1: เจอกันแล้วช่วยกันแล้ว
2: แล้วพี่ปานีก็พอใจในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไปแล้วไม่ใช่หรอครับ
0: ให้คนไปเอาทางพี่ใหญ่บ้านเนี่ยเอาเนินดินออกแล้วค่ะ
1: ครับอันนี้พี่ปานีก็เข้ามาขอบคุณท่านรองนายกและเทศบาลถูกต้องไหม
0: ถูกต้อง
2: มันไม่ใช่เมื่อวานเ
3: ราทีมงานลงประสานเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เรียบร้อยแล้วได้รับความช่วยเหลือแล้วท่านรองนายกจรัญก็เจอกับพี่ปานีวันนี้ก็มาเจอกันกลางอากาศอีกทีหนึ่งเอางั้นถามพี่จรัญตอนนี้ธัญบุรีมีตรงไหนที่เป็นปัญหาที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนเตรียมตัวบ้างไหมครับเชิญเลยครับ
2: คือนำเรียนนะครับตอนนี้ปัญหาเรื่องน้ำฝนไม่มีแล้ว
1: ครับ
2: นะครับทีนี้น้ำค้างในแอ่งต่างๆนะฮะในชุมชนที่อยู่หลังถนนสายลังสิตนครนายกกับอันกั้นน้ำฝั่งทิศใต้ของคลองลังสิตประโยชน์ศักดิ์เนี่ย
1: ครับ
2: ก็มีบ้านที่เหมือนบ้านคุณปานีที่อยู่ลึกเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นแค่เป็นแอ่งท่องกระทะทั่วไปอะครับน้ำก็จะขังอยู
1: ่ครับ
2: นะตอนนี้เราแม้กระทั่งวันนี้กับเมื่อวานเนี่ยครับเราก็เอาสาร EM เนี่ยไปช่วยชาวบ้านกรณีน้ำท่วมขังนานๆแล้วมันเน่าเส
1: ียแก้น้ำเน่าเอ๊ะเรามีปัญหาน้ำจากเทศน้ำจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ไม่มีไหมท่านมีไหม
2: ตอนนี้ปัญหาเมื่อเช้านี้นะครับขนาดเนี้ยทั้งสมาชิกสภาเทศบาลอะไรก็อยู่ในพื้นที่กันหมดเลยเนี่ยคร
1: ับ
2: เราตั้งเครื่องสูบน้ำ40กว่าเครื่องแล้วเครื่องใหญ่อีก5 6ตัวเนี่ย
1: ครับ
2: นะครับยังสูบน้ำออกอยู่ตลอดเวลานะครับ
1: สูบใส่คลองรังสิตประยูรศักดิ์ถูกต้องไหมครับ
2: ใช่ใช่ครับแต่ว่าน้ำในคลองรังสิตเนี่ยบางช่วงบางจุดเช่นในเขตของหมู่3หมู่1ตำบลลำปะกูดอย่างเงี้ยนะครับจะไหลเข้าหมู่บ้านนะครับบนทางตำบลลังสิตเนี่ยจะไหลออกไปคลองลังสิตประโยชน์ศักดิ์ก็กำลังงงอยู่ว่ามันเกิดจากอะไร
1: มีเข้ามีออกแล้วมีช่วงไหนไหมท่านที่น้ำจากคลองลังสิตประโยชน์ศักดิ์ไหลท่วมถนนลังสิตนครนายกมีบ้างไหม
2: มีด้านทิศเหนือของด้านทิศเหนือของเทศบาลก็คืออยู่ระหว่างคลอง9กับคลอง8
1: ตรงนั้นก็คือไหลท่วมบ่าเลยใช่ไหมเพราะว่าธัญบุรีเนี่ยถ้าเราไปนครนายกมันจะอยู่ฝั่งซ้ายถูกต้องไหมครับท่านนะ
2: ไปลังสิตนครนายกอยู่ฝั่งขวาดิครับข้ามคลองไปลังสิตอยู่ฝั่งขวา
1: ลังสิตอยู่ขวาแต่ธัญบุรี
2: ทิศใต้ครับ
1: ครับถ้าเอาตอนนี้ก็พี่ปานีก็ท่านรองนายกเทศมนตรีก็ประสานการดูแลกันชาวบ้านเนาะNBT เราเป็นโซ่ข้อกลางเชื่อมโยงประสานในตรงนี้ขอบคุณทั้งพี่ปานีแจ้งความคืบหน้าขอบคุณทั้งรองนายกจรัญพุ่มพวงรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลธัญบุรีขอบพระคุณนะพี่ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
1: ครับคืออย่างนี้บางทีเนี่ยนี่ลืมถามพี่เขา
3: ว่า
1: อย่างธัญบุรีเนี่ยอำเภอใหญ
3: ่
1: บางทีมีทั้งเทศบาลเมืองธัญบุรีและเทศบาลตำบลก็มีนะครับในที่เดียวกันนะมีบางที่เนี่ยมีทั้งเทศบาลและอบต.อยู่ด้วยกันเลย
3: ในจุดเดียวกันเลย
1: ชื่อเดียวกันด้วยแต่ว่าอันนี้เป็นเทศบาลนี้เป็นอบต. อย่างบ้านผมเนี่ยเทศบาลตำบลหัวไซ อบต.ตำบลหัวไซ
3: โอ้
1: เออน่าเห็นไหม
3: ชื่อเหมือนกันเลย
1: เออ
3: นี่เป็นอีกหนึ่งสายอย่างที่บอกว่าสะท้อนเข้ามานะคะถึงแนวทางว่าทาง MPT หรือรายการที่เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้โดย
1: เดี๋ยวเราจะไปประสานกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะซึ่งเป็นต้นน้ำที่มาจากเขื่อน2เขื่อนเห็นว่าท่านผู้ว่าไปอยู่สันเขื่อนน่ะไม่รู้ติดต่อท่านผู้ว่าได้หรือเปล่าท่านเป็นสุภาพสตรีด้วย
3: ตอนนี้หลายจุดเลยนะคะก็เจ้าหน้าที่นะคะก็ลงไปในพื้นที
1: ่
3: ที่เกิดเหตุหลายๆจุดเลยนะคะเพื่อดูทิศทางหรือว่าแนวทางการช่วยเหลือด้วยนะคะเพราะว่า 1-4 อย่างที่เมื่อสักครู่พี่บอกว่าต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนาะ
1: ครับ
3: เออ
1: ก็ตอนนี้ทีมงานขึ้นภาพเตือนของกทม.เขาเตือนน้ำทะเลหนุนนิดหน่อย
3: ค่ะ
1: นะครับนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับในช่วงนี้ น้ำทะเลก็จะหนุนนะครับอย่างวันนี้ตอน10โมงน้ำทะเลหนุนสูงประมาณ2เมตร28เซนติเมตรที่หน้ากองทัพเรืออย่างนี้นี่กทม.เขาก็เตือนนะ
3: สูงมากนะพี่
1: มันจะหนุนทีนี้

0: พอมันหนุนเข้ามาปั๊บมันจะลึกเข้ามานู่นไปถึงคลองบางเขนด้วยนะไปรอยต่อกรุงเทพกับนนทบุรียังขึ้นไปสูงสุดตรงนั้นน่
1: ะ
0: ทีนี้ไอ้ทางเหนือกรมชลประทานปล่อยน้ำไหมวันนี้ปล่อยเท่าไหร
1: ่ปล่อยเท่าไหร่คะ
0: 2,500
1: อ๋อ 2,500
0: 2,500 แต่มันไม่ได้หมายความมันมาทั้ง 2,500 มาตรงนี้หมดไม่ใช่นะเพราะมันก็ต้องแวะข้างทางใช่ไหม
1: กระจายออกไป
0: กระจายออกไปตามตรอกซอกซอยใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ตรงไหนที่มีผนังกั้นน้ำตลอดแนวเนี่ยอันนี้จะมาแบบเต็มๆแต่ถ้าตรงไหนไม่มีผนังกั้นน้ำมันก็จะเข้าตรอกซอกซอยแล้วก็จะเหลือผ่านมาไม่เท่าไหร่ก็แบ่งน้ำกันออกไปข้างทางนะครับอันนี้ก็ให้มีการเฝ้าระวังนะครับ29-4 ตุลาคมนี้วันนี้วันที่30แล้วนะเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงนะครับให้ประชาชนที่อาศัยนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระรามที่2เฝ้าระวังอันตรายจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับนี่ก็คือแม่น้ำเจ้าพระย
1: า
0: ที่หนุนเข้ามาจากปากน้ำอ่าวไทยแล้วก็ขึ้นมาย้อนขึ้นมานะนะครับแล้วก็ข้างบนก็ลงมาเราจะเจอ2น้ำตอนนี้น้ำฝนนี่จะน้อยแต่เราเจอน้ำหนุนกับน้ำเหนือ
1: ค่ะ
0: แล้วทั้งหมดมันมี3น้ำนะ
1: น้ำหนุนน้ำเหนือ
0: น้ำหนุนน้ำเหนือน้ำฝนแล้วสุดท้ายก็เจอน้ำที่4
1: น้ำท่วม
0: น้ำตาน้ำท่วมแล้วก็น้ำตา
1: แต่บางพื้นที่ตอนนี้ฟังรายการอย่าเพิ่งเครียดนะแต่เข้าใจแล้วว่าต้องเครียดเป็นธรรมดาเป็นปกติแต่ทุกอย่างทุกปัญหามีทางแก้ไข
0: ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ผ่านไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ผ่านไปเสียแล้วเสียไปหาใหม่ได
1: ้
0: นะครับรัฐบาลนายกรัฐมนตรีก็กลางค่ำกลางคืนเมื่อคืนไปไหนไปสายไหมใช่ไหม
1: ใช่
0: ท่านไปที่สายไหมแจกถุงยังชีพพอแจกหมดปั๊บชาวบ้านยังไม่ได้ยังไม่ได้ท่านก็ควักเงินส่วนตัวท่านก็ให้เลยนะนะครับพอให้เสร็จปั๊บมีคนด่าอีกละเอาเงินมาแจกเอาเงินมาแจกนายกก็ชี้แจงบอกว่าพอดีมันของมันหมดเนี่ยแล้วยังมีคนไม่ได้
1: อ
0: ่ะแล้วคุณมีเงินอยู่ในกระเป๋าคุณจะจ่ายไหมอ่ะคุณจะควักไหม
1: ตัวไม่ถูกเหมือนกันนะ
0: มันด่าได้ทุกเรื่องไม่ใส่รองเท้าก็ด่า
1: ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันพี
0: ่คือคนที่ด่าเนี่ยคือไม่ใช่คนจมน้ำนะใช่ไหมที่นี่เอาไปแจกในเงินสะอาดหรือเปล่าหรือเงินสกปรกนายกถึงบอกว่าเงินเดือนชั้นไง
1: ไม่ใช่เงินที่ไหนนะมีที่มาที่ไป
0: และที่ไปรับบริจาคเข้ามาแล้วเอาไปซื้อของช่วยน้ำท่วมบางทีถ้าคนค้ายาเสพติดมันก็บริจาคได้เหมือนกันมันสะอาดไหมไม่รู้สะอาดไม่สะอาดนาทีนี้วันนี้ช่วยชาวบ้านไม่พออ
1: ย่างที่บอกไปว่าอย่าหาถึงต้นตอสาเหตุปัญหาตอนนี้เราต้องพูดถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาแล้ว
0: หันหน้าเข้าหากันก่อน
1: ใช่
0: ช่วยกันก่อน
1: ไม่ใช่ว่าเจอกันทำไมไม่ทำค่ะเอาเงินจากไหนอ่ะงบอะไรอ่ะแล้วจะใช้ได้จริงเหรออย่างนี้มีประโยชน์ไหมพี
0: ่ไม่มี
1: ไม่มีนะ
0: ทะเลาะกันใช่เปล่า
1: แต่ว่าสิ่งนี้จะมีประโยชน
2: ์ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับเขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: เขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2,443 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา
7: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาช่วงบ่ายวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2,443 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 17.72 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาขณะนี้ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยกรมชลประทานยังไม่ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมขอกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าไปยังจุดที่รถขนส่งเข้าไม่ถึง
8: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังยังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการแจ้งปัญหามีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปด้านจังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว ทางนี้กระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานผู้ค้าและผู้ประกอบการเติมสินค้าในจุดที่มีปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเส้นทางคมนาคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นอย่างเพียงพอปริมปราศภาภาครายงาน
1: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารสายการบินไทย TGที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายนสามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าตกค้างได้แล้ว
9: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้โดยสารสายการบินไทยที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายนที่ผ่านมาแล้วไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระสามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าตกค้างได้แล้วผ่านทางเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th หรือสแกน QR code ของระบบโดยจะเริ่มปรากฏข้อมูลเมื่อกระเป๋าเดินทางมาถึงจุดรับสัมภาระตกค้างเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้โดยสารที่พบข้อมูลในระบบสามารถนำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตบัตรขึ้นเครื่องและแท็กกระเป๋าไปติดต่อขอรับสัมภาระได้ที่จุดรับสัมภาระตกค้างสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้ที่เดินทางมารับกระเป๋าสามารถจอดรถได้ฟรีที่ถนนสุวรรณภูมิสาย7ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น1นพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสนอธรรมะประดับใจ
12: ความคิดก็เหมือนร่างกายได้อาหารที่ดีก็เจริญเติบโตแข็งแรงสมบูรณ์ดีถ้าได้อาหารที่ไม่ดีก็จะอ่อนแอเป็นรังของเชื้อโรคเป็นที่อาศัยของโรคร้ายมีแต่จะทำลายให้เสื่อมสิ้นเสียหายผู้ที่จะสามารถควบคุมความคิดได้ให้เป็นความคิดที่ดีจำเป็นต้องเป็นผู้ไม่มีอคติเข้าข้างตัวเองว่าเป็นผู้รู้ถูกรู้ชอบเสมอไม่ว่าจะคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องใดจะต้องถูกต้องดีเสมอแม้เป็นผู้มีอคติเชื่อมั่นในตนเองเช่นนี้ย่อมไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาสำรวจตรวจสอบความคิดของตนให้เป็นไปตามเหตุผลความถูกผิดการจะควบคุมความคิดย่อมไม่มีเหมือนผู้แน่ใจว่ากำลังทำถูกย่อมไม่เฉลียวใจในการกระทำย่อมตะลุยทำไปตามที่ต้องการทำเช่นนี้ย่อมมีโอกาสที่จะผิดพลาดได
11: ้ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
13: การรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 075-812-555
14: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบวันทันข่าว
10: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่30กันยายน2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ทุ่มงบ 1.6 ล้านบาทสร้างบ้านกาชาดสงเคราะห์ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยครอบครัวเปราะบางตามโครงการบ้านกาชาดสงเคราะห์ประจำปีงบประมาณ2569นางกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางสรินทิพย์ศิลาเทวกูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีมอบบ้านกาชาดสงเคราะห์ณบ้านเลขที่78หมู่ที่3ตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่แก่นายสุบรรณลิ้มติสุวรรณและครอบครัวโดยมีนายอำเภออ่าวลึกหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมแสดงความยินดีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ได้กล่าวรายงานว่าเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ได้จัดทำโครงการบ้านกาชาดสงเคราะห์ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสภากาชาดไทยเรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์ที่อยู่อาศัยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมบ้านหรือที่อยู่อาศัยกับประชาชนที่ทุกข์ยากเดือดร้อนครอบครัวฐานะยากจนมีผู้สูงอายุเด็กผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสอยู่ในบ้านและประสบปัญหาที่อยู่อาศัยมีสภาพชำรุดทรุดโทรมแออัดคับแคบอยู่อย่างยากลำบากเป็นผู้ประพฤติดีขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพสุจริตไม่มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติดประชาชนในหมู่บ้านชุมชนยอมรับและเห็นว่าสมควรได้รับการช่วยเหลือเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่จึงได้อนุมัติงบประมาณประจำปีพ.ศ. 2569จำนวน 1,600,000 บาทเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างบ้านกาชาดสงเคราะห์อำเภอละ1หลังหลังละ 200,000 บาทด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ขอบคุณเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ที่จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อสงเคราะห์ราษฎรกลุ่มเปราะบางที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองประสบปัญหาที่อยู่อาศัยมีสภาพชำรุดทรุดโทรมแออัดคับแคบอยู่อย่างยากลำบากและเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมนี้ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนป้ายสัญลักษณ์บ้านกาชาดป้ายสำเนาทะเบียนบ้านเครื่องอุปโภคบริโภคถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ได้รับบ้านเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการพักอาศัยพร้อมอวยพรให้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้อย่างมีความสุขสืบไปกระบี่ขับเคลื่อนวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบพร้อมมอบรางวัลเชิดชูเครือข่ายต้นแบบป้องกันเฝ้าระวังทุจริตขณะที่เด็กเยาวชนกระบี่มีค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตในอันดับสูงนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานมอบรางวัลเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ซึ่งจัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต8และสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดกระบี่สำหรับรางวัลเครือข่ายต้นแบบมีหน่วยงานและองค์กรในจังหวัดกระบี่ได้รับการยกย่องได้แก่ระดับดีเยี่ยมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกระบี่ระดับดีเด่นโรงเรียนคลองต้อมราชรังสรรค์ระดับดีเทศบาลตำบลเขาพนมและสำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ระดับมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขะเม่าจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้มอบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมการใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษาที่เป็นเลิศระดับจังหวัดกระบี่โดยสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดกระบี่จำนวน8รางวัลแบ่งเป็นประเภทผู้บริหารและประเภทครูผู้สอนครอบคลุมสถานศึกษา
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่และกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประเภทผู้บริหาร กระบี่เดินหน้าแก้ปัญหาลิงในแหล่งท่องเที่ยวบูรณาการท้องถิ่นร่วมดำเนินการนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการปัญหาลิงจังหวัดกระบี่ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาลิงที่สร้างผลกระทบต่อประชาชนชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวโดยกรณีการแก้ไขปัญหาสัตว์คุ้มครองสร้างความเดือดร้อนในชุมชน

0: คณะกรรมการการกระจายอำนาจได้มีประกาศให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้านการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าเปิดช่องให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการบริหารจัดการปัญหาได้โดยประสานกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเบื้องต้นที่ประชุมมอบหมายให้อปท.ไปสำรวจและจัดทำบัญชีจำนวนประชากรลิงในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเช่นเกาะพีพีอ่าวนางและวัดถ้ำเสือพร้อมพิจารณาจัดทำงบประมาณเพื่อดำเนินการควบคุมประชากรลิงเช่นการทำหมันโดยประสานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นระบบซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดกระบี่ดำเนินการควบคุมประชากรลิงด้วยการทำหมันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2561ถึง2569รวม 1,354 ตัวขณะที่ปี2569สำรวจพบลิงสแมประมาณ 1,888 ตัวโดยมีมากที่สุดที่เกาะกลาง 4,793 ตัวและเกาะลันตาใหญ่ 3,192 ตัวโดยในปีงบประมาณ2571ได้กำหนดแผนจัดทำที่พักพิงลิงในเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลพร้อมให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12กระบี่สนับสนุนการบริหารจัดการประชากรลิงอย่างเป็นระบบควบคู่กับลดผลกระทบต่อชุมชนและการท่องเที่ยวต่อไปช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังในช่วงของรอบวันบริการค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
2: การยกย่องคนดีหลีกเลี่ยงคนไม่ดีเป็นการแสดงความมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกเห็นชอบการทำใจว่ากรรมของผู้ใดผลเป็นของผู้นั้นเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นชอบแต่การแสดงออกหรือการปฏิบัติต้องไม่เป็นแบบชั่วช่างชีดีช่างสงการปฏิบัติเช่นนั้นไม่ใช่สัมมาทิฏฐิเรื่องของใจกับเรื่องของการแสดงออกจำเป็นต้องแยกจากกันให้ต้องตามเหตุผลทุกคนที่เป็นบุตุชนย่อมยังต้องการกำลังใจคือต้องการความสนับสนุนจากผู้อื่นเป็นการยากนักที่จะมีผู้ไม่แยแสความสนับสนุนจากภายนอกมีความมั่นใจตนเองเพียงพอดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการยกย่องสนับสนุนคนทำดีเพื่อให้มีกำลังใจทำความดีให้ยิ่งขึ้นต่อไป
1: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

0: รอบวันบริการ
1: รอบวันบริการพยากรณ์อากาศประจำวันที่30กันยายน2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือ

0: เรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข่าวบริการด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์วุฒิปริญญาตรีจำนวน3อัตราโดยจะได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 21,780 บาทผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://dtn.thaijobs.comหัวข้อพนักงานราชการทั่วไปตั้งแต่วันที่25กันยายน2569เวลา 8:30 นาทีจนถึงวันที่12ตุลาคม2569เวลา 24:00 นไม่เว้นวันหยุดราชการจบรอบวันทันข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผอ.สวท.กระบี่ควบคุมการผลิตนายอำนวยใจเกลี้ยงช่างเทคนิคควบคุมเสียงณัฐมนต์ชัยศิริผู้ประกาศค่ะ
1: ยุงกัดค่ะ
2: ไหนลูกไว้ยุงลายตัวเบลเริ่มเลยลูกมานี่แม่ตีให้อุ๊ยนี่แน่นี่แน่เจ้ายุงลายมานี่ต้องตีให้ตาย
1: นี
2: ่นี่นี่นี่นี
1: ่ตรงนี้ด้วย
2: มันกัดลูกฉันเหรอนี่นี่นี่ต้องตาย
1: ฮ่าฮ่าสนุกจังเลยค่ะแม่
3: โรคไข้เลือดออกไม่ใช่เรื่องสนุกอย่าปล่อยให้ยุงลายตัวร้ายทำลายชีวิตคุณป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออกด้วยมาตรการ3ร5ปอ3รอควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่เสี่ยงได้แก่โรงเรือนโรงเรียนโรงพยาบาล5ปอปฏิบัติการเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้แก่ปิดภาชนะเก็บน้ำให้สนิทเปลี่ยนน้ำในแจกันทุกๆ7วันปล่อยปลากินลูกน้ำยุงลายปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบบ้านและปฏิบัติจนเป็นนิสัยเริ่มต้นที่ตัวคุณตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะสายเกินไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
4: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0758125555

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ร่วมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านดำเนินรายการโดยณหลวง

ครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับพี่น้องก็สู้รายการส่งเสริมศิลปินผืนบ้านกันแล้วพี่น้องท่านผู้ฟังวันนี้วันพุธที่30เดือนกันยายน2569ตรงกับเรมซี่คำเดือน10ปีมาเมียนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังวันนี้ก็เป็นวันธรรมันวันรุ่นไทยของพี่น้องเราหลายๆท่านนะครับที่ต้องกระเรียนราชการกันไปกาเลื่อวัยถึงวัยนะครับช่วงหมายโตนะครับเด็กรุ่นล่างคนรุ่นล่างนะครับพ่อแม่พี่น้องถึงวันที่ท่านต้องตักป้อนนะครับก็คอยท่านแชร์ประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้พี่น้องคอยดูแลคอยให้ความแนะนำกับเด็กรุ่นใหม่กันต่อไปพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังการดูแลรักษาสุขภาพนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังที่เรียนราชการครับวันนี้เป็นนาทีของนั่งเมละองค์น้อยบุญพรมนะครับมาในเรื่องพระยุพราช007นะครับสักเดียวก็ได้ควังได้ติดตามกันนะครับพี่น้องท่านผู้ควังมาเลยข้าวกันธุรกิจคนมาที่หน่วยเพจพระราชทานของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับออกหน่วยให้บริการพี่น้องเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับที่ให้บริการที่โรงเรียนบ้านพรุดินนาตำบลพรุดินนาอำเภอครองถมวันพุธที่7ตุลานี้นะครับเวลา 9:00 น. ช่ำ 10:00 น. เป็นต้นไปนี่มีท่านอังคูลศิลาเทวคุณผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับมีสำนักงานราชทุกจังหวัดกระบี่เป็นเจ้าภาพเป็นแม่งานนะครับก็เชิญพี่น้องนะครับพี่น้องหมู่บ้านเขตตำบลไร่เคียงตำบลพรุดินนานะครับโรคที่ฉลับฉับชนนะครับโรคที่รักษายากนะครับก็มากันได้นะครับหน่วยแพทย์ประธานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับออกหน่วยให้บริการเข้าไปช่วยเข้าไปเล่นะครับพ่อแม่พี่น้องเนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราชนะครับให้บริการพี่น้องที่โรงเรียนบ้านพรุดินนาตำบลพรุดินนาอำเภอครองถมวันพุธที่7ตุลานะครับขับมาที่มาเลเพ่นของโลกอาชาจังหวัดกระบี่นะครับได้จะทำเพ่นรับบริจาคโลหิตประจำเดือนตุลา2569นะครับวันที่7ตุลาไปที่ห้างบิ๊กซีสาขากระบี่แล้วก็ที่ห้างโลตัสสาขากระบี่นะครับวันที่20ตุลาไปที่ว่าการอำเภอครองถมแล้วก็ครั้งสุดท้ายของเดือนตุลาวันที่28ตุลาไปที่ว่าการอำเภอไพรพระยานะครับจะให้เลือดให้ชีวิตนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังก็ขอเชิญนี่คือเพ่นการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของเดือนตุลาคมของทางสำนักงานโลกาชาดจังหวัดกระบี่นะครับกลับมาทีก็เชิญพี่น้องนะครับร่วมชิมช็อปแล้วก็มาชมการติดงานกระบี่ฮาลานเฟสติวัล2026นะครับที่ลานประติมากรรมปูดำจังหวัดกระบี่นะครับจัดโดยคณะกรรมการอิสลามของจังหวัดกระบี่กาวันเสาร์นี้เลยนะครับวันเสาร์ที่3ตุลาเวลา 16:30 นะครับท่านอังคูลศิลาเทวคุณมาเป็นประธานในพิธีเปิดอันนี้นะครับครับแล้วก็ขอเชิญผมให้พี่น้องนะครับเข้าร่วมเพื่อ5พ้นระยุบพ้นการประเมินพ้นกระทบสิ่งแวดล้อมนนทางล่วง4034นะครับ4034คือตอนปากน้ำกระบี่จนถึงเข้าทองที่ห้องประชุมบรรดมเป็นช้าชั้น5สาระกลางอย่างกระบี่นะครับกาวันศุกร์ที่2ตุลานี้เลยนะครับวันศุกร์ที่2ตุลาเวลา 9:00 น.เป็นต้นไปครับขอเชิญนะครับพี่น้องที่มีชวนใดชวนเชียที่พี่น้องที่มีพ้นกระทบนะครับที่ได้รับพ้นกระทบได้รับความเดือดร้อนนะครับก็มากันได้นะครับมากันได้ที่ห้องประชุมบรรดมปิญจานะครับชั้น5สาระกลางจังหวัดกระบี่วันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้นะครับครับมากวางนั่งเมละอ่องน้อยบุญพรมนะครับมาในเรื่องพระยุพราช007กันต่อก็ขอเชิญพี่น้องติดตามรับฟังต่อกับ

ลอยมาทองต้องไม่รอต้องเสียบ้านก็ไปดูไปเล่นลุ่นเราปล่อยให้พวกมันวิ่งเรายิงตานพวกทหารยิงมาเจโก

0: mà trời ơi mà mẹ bố nó nên phải có lâu lão u là quả ba chỉnh ơ sao mà mai ba dành phổ tao tài mình chinh một chỗ mà phiêu bông phiêu bông phiêu bao được vườn con đều em đi bóc đều em chết chip cao điều tra mà chết mấy đồ pi ra tao pi ra mình chinh mừng quá mừng vô tụng nơi ủa có riêng cái này nó chầm nát con phải ta na chỉ phải đi ai ra cái phải làm cao tâm mắt đấy phải làm mắt ơi phải làm mắt đấy đừng mừng dù này tôi nói cú vô đây này u bôn lơi cú mới cứ mệt đi tay hú khăn là cái này
1: trên khóc quên nè khóc thì quên con đâu mà pha đâu mà đuôi
0: ta ฉันก็อยากจะพบลูกจ้ะเลยก่อนแน่ใจนะว่านายกรณ์อะมาจากบ้านของเราที่หมู่บ้านหางดง
2: ครับครับเรามาจากบ้านหางดงครับเรามาจากบ้านทันเต้ที่วีดาไต้ป้าชื่อวีระไม่ได้ครับ
1: จ้ะ
2: ติดสนุ่มลูกนี่มาจากบ้านนั้น
0: ฉันไม่ได้หนีหรอกฉันจำอะไรไม่ได้เนี่ยปวดหัวอย่างแรงพอรู้ว่าเปียพวกได้เมียน้อยตอนนั้นจะมีลูกเล็กๆลูกฉันชื่อนิ่งน่องมีปานแดงตรงนั้นฉันจำได้แต่ฉันจำอะไรไม่ได้ตอนฉันออกจากบ้าน
2: กูไอ้เปรตนั่นพี่ใช่เหรอ
0: เจ้ากับพี่กับเบนอะไรกันนั้น
2: แล้วต้องเติมดับเรือ
0: จำอะไรไม่ได้เลยฉันจำได้ครั้งสุดท้ายจะนอนอยู่บนศาลาตื่นขึ้นมาลูกฉันหายฉันจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้จริงๆถ้าก็เดินสมสารไปพบพระธุดงค์องค์หนึ่งถ้าก็ช่วยเหลือฉันท่านพรมน้ำมนต์ให้ฉันจนฉันจำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราเดินสมสารไปพบหนูไฟจิตนี่แหละที่สถานีอนามัย
2: อ๋อน้องไปจิตเป็นหม้อหนาไหม
0: ค่ะฉันก็ดูแลคุณป้ามาตลอดแล้วเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองฉันได้พักร้อนแล้วเลยพาคุณป้าไปสืบหาลูกเขาหรือไม่อย่างน้อยเราจะได้กลับไปหมู่บ้านหางดงแล้วกลับไปหาสามีของคุณป้าป้าไม่กลับหรอกจ้ะถ้าไม่พบลูก

0: อืมอะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้วะไม่หยกแก้ปีเหลือกดิก็ว่าแก้แก้มาบุเล่นเม็ดออกลูกเม็ดแป้งน่ะเล่นตะปี้ไล่ออกใหม่ขี้แป้งกันก็เลิกเลยทำไมมันบังเอิญอย่างเงี้ยทงแกรู้ไหมว่าฉันเจอแม่คุณนิ่งนองเขาแล้ว
1: จริงเหรออ
0: ืมคุณป้าเวลาท่านไปเจอพระธุดงค์รักษาท่านหายแต่ท่านไม่รู้ว่าลูกท่านไปไหนตอนนั้นท่านสติไม่ดีพอพระธุดงค์ช่วยท่านแล้วท่านไปอยู่ในที่อนามัยมีผู้หญิงคนนี้เป็นหมออนามัยแล้วก็พาตามหาลูกสาวตามหาจะไปบ้านนะไอ้ยาทำไมมันฟุกอย่างนี้วะนั่นสิมันเป็นการบังเอิญที่มีความหมายตลอดชีวิตฉันดีใจจริงๆเว้ยฉันบอกสิวะคุณแม่จิตครับ
2: ค่ะ
0: ผมอยากจะคุยคุณป้าคนนู้นสักหน่อยครับ
2: จ้า
0: คุณป้า
2: จ้าพ่อหนุ่มมีอะไรเหรอก่อนนะโรง
0: ก็โชคดีเหลือเกินป้าจะไปพบลูกป้าแล้ว
2: อะไรนะจริงเหรอ
0: จริงครับผู้หญิงคนนั้นคือลูกป้าเขามีปานแดงตรงนั้นไอ้ทงบอกผม
2: ฮะหนูนิ่งนองลูกแม่จริง
0: ครับคุณป้าครับผู้หญิงคนนี้คือลูกของคุณป้าถ้าคุณป้าชื่อเวลาเป็นเมียของเศรษฐีวีระไทย
2: ลูกลูกแม่ลูก
0: ปิดคนนั้น
2: ป้าไม่ก่อนกูนี่ลุยกูไม่ขึ้นนกไว้เวลานิ่งนองคุณแม่และลูกแม่เป็นแม่ของหนูจริงเหรอจริงจ้ะแม่ไอ้เจ๊ซอยกูก็จะกวนแล้วนี่อ้ายกวยได้กินนุ่มแล้วกิน

0: ไอ้พล
1: น้อมเกล้าถวายบังคมพระเจ้าข้าพระแม่เจ้า
0: อ้าวได้ไปทำแขนปลอมมาแล้วเหรอเนี่ย
1: ทำมาแล้วพระเจ้าค่ะแต่มันใช้การไม่ได้หรอกเอาไว้อย่างนี้
0: ฉันนึกถึงตอนนั้นตอนที่ท่านพาเรากับลูกอ่ะท่านไม่รู้เหรอว่าท่านถูกควันแขนขาดไปแล้ว
1: ไม่รู้พระเจ้าค่ะก็บอมรีบจะพาพระมเหสีให้ปลอดภัยไม่ชี
0: ฉันดีใจที่พบท่านขุนพลปรมิน
1: ท่านปรมาสามีของแม่ชีอ่ะตายพร้อมกับองค์กษัตริย์พัทธสินในขณะที่ไอ้ปรมัตถ์มันทำการขบฏมันยึดอำนาจ
0: สามีฉันตายอย่างสมศักดิ์ศรีตายเคียงบ่าเคียงไหลกับองค์กษัตริย์พัทธสิน
1: และลูกของแม่ชีล่ะ

กลับมาถึงช่วงทุดท้ายของรายการพี่น้องท่านผู้ฟังนั่งยิ่งเมละองน้อยบุญพรมมาในเรื่องพระยุพราชสู้ชุน7ว่ายกันตอนนี้ก่อนคอยฟังคอยติดตามกันต่อโปรกแล้วนะครับกาก่อนจากควักพี่น้องไว้ลาวาราตายวันละคำนะครับวันนี้มาในคำว่าช่วยนะครับช่วยนี่ไม่ถึงว่าโชคไม่ดีความไม่เป็นสิริมงคลนะครับภาษากลางนี่ไม่ถึงว่าโชคไม่ดีหรือว่าความไม่เป็นสิริมงคลภาษาไทยก็ว่าช่วยนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังควักกันไว้นะครับควักกันเอาไว้จากเดียวพี่น้องควังข้าวตนจะพกติดตามมาแย่ข้าวกรมยาธรรมพันธ์ในรายการท่องเที่ยวศิลปินผืนบานเวลามัดนะครับต้องจากลากันไปก่อนคอยพบคอยฟังต่อโปรกนะครับสำหรับวันนี้ไว้กันตอนนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
8: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าวต้อนรับและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสนี้องคมนตรีได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์พร้อมเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน997ชุดมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอในพื้นที่ประสบอุทกภัยและราษฎรผู้ประสบภัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจากนั้นองคมนตรีเดินทางลงพื้นที่ประสบอุทกภัยบริเวณอำเภออรัญญประเทศเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่จำนวน3ชุดพร้อมพูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบภัยการได้รับพระราชทานสิ่งของในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วอย่างหาที่สุดมิได้สรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: ไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายพัสดุและสิ่งของตามพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อเร่งส่งพัสดุถึงประชาชนโดยเร็วที่สุด
9: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุและสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดโดยปรับเส้นทางขนส่งและนำแจกสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงทั้งนี้หากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำแจกสิ่งของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสิ่งของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.th หรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @ Thailand Postไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะแจ้งความคืบหน้าเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่องนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดสถานการณ์น้ำท่วมกระทบต่อภาคบริการมากที่สุดขณะที่สถาบันการเงินเร่งออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ
10: นางสาวพยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะสรุปผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมหลังสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเบื้องต้นคาดว่าภาคบริการด้านการขนส่งและกระจายสินค้าได้รับผลกระทบเป็นหลักขณะที่ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวยังได้รับผลกระทบจำกัดแต่หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจมีความเสียหายเพิ่มขึ้นส่วนภาคอุตสาหกรรมยังไม่พบความเสียหายทั้งนี้ยอมรับว่าหนี้ครัวเรือนอาจสูงขึ้นซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำชับไปยังสถาบันการเงินออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วทั้งการลดภาระหนี้เดิมลดค่างวดเติมสภาพคล่องและการออกสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นธุรกิจนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00
0: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดีเจมะตูม
1: สวัสดีค่ะคุณจันทราสุขนุชค่ะ
2: ค่ะสวัสดีดีเจมะตูมนะคะคุณภาสุรัตน์เจียมสายใจค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการ5แยกข่าวด้วยนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวนะคะตอนนี้เราก็ดำเนินการเนาะวันนี้เป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะสวทตะกั่วป่าเป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะพบกันในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ 16:07 น.โดยประมาณจนถึง 16:30 น.ค่ะ
2: ค่ะวันนี้พบกันวันที่30กันยายน2569นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นวันสิ้นปีงบประมาณ
1: ใช่ค่ะซึ่งแอบกระซิบก่อนว่ารายการของเราจะมีการปรับรูปแบบในวันพรุ่งนี้นะคะ
2: วันนี้วันที่1ตุลาคมก็คือ
1: ว
2: ัน
1: น
2: ี้
1: ยังคงเหมือนเดิม
2: รูปแบบเดิมกันไปก่อนเนาะ
1: ซึ่งเราก็จะมีทั้ง2ช่วงเนาะก็มีรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้แล้วก็ในช่วงของ PRD Service นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องราวต่างๆแล้วกันนะคะเรามาแนะนำทีมงานของเรากันก่อนดีไหมคะคุณจันทา
2: ค่ะมีใครบ้างคะวันนี้นอกจากเรา2คนก็มีคุณชัยวิสิทธิ์สุติเพชรนะควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live ค่ะ
1: ค่ะแล้วตอนนี้ค่ะมีคุณรสสุคนจอมพลด้วยค่ะเป็นผู้
2: ประสานงาน
1: นะคะ
2: ประสานงาน
1: เนาะเนื่องจากวันนี้เราจะมีสัมภาษณ์สดค่ะแล้วก็คุณมงคลโชคเกื้อค่ะควบคุมเทคนิคค่ะ
2: ค่ะคุณชัดชัยจิตจำนองนะคะก็คือบรรณาธิการของเรานั่นเอง
1: ค่ะแล้วก็อำนวยการผลิตโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะนายโสพลเขี่ยมกาดค่ะ
2: ค่ะ
1: ในช่วงของรายการค่ะอย่างที่เราบอกเนาะว่าคุณรสสุคนวันนี้มาประสานงานเนื่องจากว่าวันนี้ค่ะเราจะมีการสัมภาษณ์สดในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
2: ค่ะ
1: เพราะว่างานเนี้ยกำลังจะเริ่มในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ซึ่งก็คือพูดเหมือนไกลคือพรุ่งนี้ก็คือเดือนตุลาคมแล้ว
2: ค่ะ
1: แต่ว่างานไม่ได้เริ่มวันที่1
2: ใช่ค่ะงานเนี่ยเขาเริ่มวันที่10
1: ใช่ค่ะ
2: ถึงวันที่18ตุลาคม2569เป็นงานอะไรนะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราจะได
2: ้ TikTok
1: รับฟังกันในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: ค่ะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะวันนี้นะคะเราหยิบยก1งานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดพังงา
2: ค่ะ
1: นะคะเรียกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันแล้วก็จะจัดขึ้นในช่วงวันที่10ถึง18ตุลาคมนี
2: ้นั่นก็คืองานประเพณีถือศีลกินผักนั่นเองค่ะ
1: โชว์ค่ะโชว์กันก่อนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยนะรายละเอียดแล้วก็ไฮไลท์สำคัญของงานประเพณีถือศีลกินผักกัน
2: ว่าในพื้นที่จังหวัดพังงาม
1: ีไฮไลท์อะไรกันบ้างเนาะ
2: มีอะไรน่าสนใจนะ
1: คะ
2: ซึ่งเราคุยกับท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงานะคะ
1: ค
2: ุณอุทิศลิ่มสกุลค่ะ
1: อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับพี่จุกแล้วก็พี่มะตูมครับแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการเรื่องรักภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: ค่ะ5แยกค
1: ่
2: ะ
1: 5แยกค่ะ
2: ช่วงรู้เรื่องรัก
3: แห่งภาคใต้ครับผม
1: ค่ะท่านผอ.แนะนำตัวกันอีกครั้งนึงค่ะ
3: ครับผมอุชิตลิ่มสกุลครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาครับ
1: ค่ะวิอยากให้ท่านผอ.อุทิศเล่าถึงกิจกรรมงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาในปีนี้กันดีกว่าเรามีไฮไลท์รายละเอียดอะไรกันบ้างคะ
2: ค่ะ
3: ครับปีนี้ครับงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงานะครับอย่างที่ทางพี่จุกกับพี่มะตูมได้บอกไปแล้วนะครับว่าก็จะเริ่มในวันที่10นะครับจนถึงวันที่18ตุลาคมนะครับแต่จริงๆเนี่ยในเรื่องของงานประเพณีเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่9ในเรื่องของการขึ้นเสาโกเต้งนะครับซึ่งจะทำพร้อมกันทุกศาลเจ้าของจังหวัดพังงานะครับซึ่งเวลาในการยกเสาเนี่ยในวันที่9เนี่ยก็จะเป็นช่วงบ่ายบางศาลเจ้าก็จะเป็นตั้งแต่บ่าย3บ่าย4บ่าย5เป็นต้นไป นะครับอันนี้คือในเรื่องของการเป็นสัญลักษณ์งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของตัวแนวคิดในการสื่อสารปีนี้นะครับพี่จุ๋มพี่มาตูมครับจริงๆในส่วนของททเราเนี่ยเราได้วางเอาไว้ว่าเราอยากจะสื่อสารให้พังงาเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางนะครับแต่ว่าเป็นในเรื่องของเส้นทางแห่งศรัทธานะครับเพราะตรงนี้นะผมก็ยังมองว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพังงานะครับในช่วงงานประเพณีนี้ครับไม่ได้เดินทางมาเพียงเพื่อที่จะมาชมงานเพียงอย่างเดียวแต่ว่านักท่องเที่ยวเหล่านี้นะครับเขาสามารถที่จะเดินทางไปสัมผัสเรื่องราวความเชื่อและวัฒนธรรมที่ชาวพังงาเราได้สืบทอดกันมาแบบยาวนานครับเราจึงได้วางแนวคิดไปในเรื่องของตัวศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงาครับอันนี้คือจะเป็นแนวคิดหลักในการประชาสัมพันธ์งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาในปีนี้ครับ
1: ค่ะแล้วเส้นทางนำเที่ยวเส้นทางไหนบ้างคะที่เป็นศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวที่จะแนะนำกันคะท่านผ
3: อ.ครับในเรื่องของตัวศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวนะครับจริงๆเราได้วางแผนในเรื่องของเส้นทางเอาไว้ต่างๆเนี่ยก็จะมีหลายอย่างด้วยกันนะครับที่ได้หารือกับทางศาลเจ้าน
1: ะ
3: ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นทางเก้าอาร์มเก้าพรนะครับว่าซึ่งแต่ละอาร์มเนี่ยที่ไปนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นที่ตัวเมืองพังงาก็ดีนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นไปศาลเจ้ามาจ้อโป๋เนี่ยก็สามารถที่จะไปไหว้ขอพรองค์เทพหรือว่าองค์เจ้าแม่มาจ้อโป๋ในการที่จะขอในเรื่องของความโชคลาภอะไรต่างๆนะครับขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลหรือจะเดินทางไปกระโสมนะครับก็สามารถที่จะไปขอพรต่างๆได้ซึ่งในเรื่องของตัวเก้าอาร์มเก้าพรเนี่ยครับเราได้ทำเผยแพร่ออกไปแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นอีกอันนึงที่อาจจะเป็นในเรื่องของเส้นทางว่าทำในเรื่องของอาหารการกินนะครับนอกจากว่าที่เราไปในแต่ละศาลเจ้าแล้วว่าครับพี่จุกพี่มาตูมทางนักท่องเที่ยวครับเขายังสามารถที่จะไปลิ้มรสในเรื่องของอาหารหรือว่าเมนูเด็ดนะครับซึ่งแต่ละศาลเจ้าเนี่ยเขาจะพิถีพิถันเป็นอย่างมากนะครับในการที่จะนำเสนอให้กับประชาชนทั่วไปนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยได้ชิมอาหารเจที่เขาได้ปรุงบริการคล้ายๆเป็นโรงทานให้กับพี่น้องประชาชนของพังงาแล้วเนี่ยคือนักท่องเที่ยวก็สามารถทานได้นะครับซึ่งเมนูเหล่านี้ครับเราได้ทำกันมา3ปีซึ่งตรงนี้น่าจะคอนเฟิร์มโดยพี่จุกพี่มาตูมได้นะครับว่ามีเมนูในใจอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะยำเต้าหู้ยี้ค่ะ
2: ยำเต้าหู้ยี
3: ้ยำเต้าหู้ยี้สูตรลับอำห้องแถว
2: ใช่ค่ะ
3: ที่ตะกั่วป่
1: าใช่ค่ะ
3: หรือว่าศาลเจ้าแม่กวนอิมที่ตะกั่วป่าก็จะเป็นพะโล้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็ที่ของศาลเจ้ามาเจ้าโป๋ก็อาจจะเป็นในเรื่องของแกงขี้เหล็กครับซึ่งจะเป็นสูตรโบราณสูตรต้นตำรับนะครับหรือจะเป็นน้ำพริกเต้าหู้ยี้ของศาลเจ้ากระโสมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวลองไปตามเส้นทางนี้ดูนะครับนอกจากนี้นะครับในช่วงของวันที่2ของการจัดงานเริ่มตั้งแต่วันที่12 13เป็นต้นไปนะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นในเรื่องของการออกลงทานซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีหลายหน่วยงานต่างๆนะครับก็จะมานําเสนอในเรื่องของเมนูอาหารที่พร้อมใจการปรุงเพื่อที่จะให้บริการกับชาวบ้านนักท่องเที่ยวที่ศรัทธาในช่วงของงานประเพณีก็จะเป็นกิจกรรมอิ่มบุญ9บาทนะครับซึ่งแต่ละวันเนี่ยอาจจะมีหลายศาลเจ้านี้อาจจะต้องวางแผนในเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็พิเศษปีนี้ครับพี่จุกพี่มะตูมครับทางททเองเนี่ยเราก็ออกแบบไปในตัวของพาสปอร์ตนะครับพาสปอร์ตศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวทั้งหมดเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเก้าอาร์มเก้าพรนะครับหรือว่าในเรื่องของเก้าอาร์มเก้าเมนูเด็ดก็ดีนะครับหรือว่าในเรื่องของไฮไลท์ของแต่ละศาลเจ้านะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยครับจะมีกิจกรรมอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยเราได้ออกแบบที่จะให้ในเรื่องของข้อมูลทางการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักพังงาเนี่ยครับสามารถที่จะเดินทางไปได้ถามว่าพาสปอร์ตเนี่ยจะรับได้ที่ไหน
2: ก็นี่กำลังจะถามอยู่พอดี
3: พาสปอร์ตเนี่ยสามารถที่จะรับได้ที่ททท.หรือว่าตามศาลเจ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้ามาจ้อโป๋ในตัวเมืองนะครับศาลเจ้าถ้ำน้ำผุดศาลเจ้าเก อโสมหรือศาลเจ้าโคกอยนะครับถ้ามาอยู่ฝั่งขอบหลักนะครับก็เป็นศาลเจ้าคึกคักถ้าเป็นตะกั่วป่าก็จะเป็นทั้ง3ศาลเจ้าเลยนะกูใช่หนึ่งนะครับศาลเจ้าอําเหนืออําใต้แล้วก็ศาลเจ้าแม่กวนอิมก็สามารถที่จะไปรับพาสปอร์ตข้อมูลต่างๆเนี่ยครับในช่วงของงานประเพณีทั้ง10วันเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างอย่างที่ได้พูดไปแล้วถ้าหากว่านักท่องเที่ยวสแตมป์ครบนะครับหรือไปแต่ละศาลเจ้านะครับก็รับพาสปอร์ตแล้วนะครับที่สําคัญครับท่านนักท่องเที่ยวหรือคนทั่วไปที่ได้รับตัวพาสปอร์ตจากศาลเจ้าอ่ะครับก็จะได้รับของที่ระลึกจากศาลเจ้าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ํามันในเรื่องของฟูหรือผ้ายันที่เราเรียกกันนะครับก็คือว่าในเรื่องของสายข้อมือนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือว่าบางศาลเจ้าเนี่ยอาจจะเป็นน้ํามันนะครับเพื่อที่จะมอบให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็มากกว่านั้นครับถ้าหากว่าสแตมป์ครบทั้ง10ที่รวมถึงที่หน้าทททสํานักงานพังงานะครับก็100ท่านแรกครับก็จะได้รับในเรื่องของเสื้อกุยเฮงนะครับพร้อมกับกางเกงสีขาวนะครับสามารถที่จะใส่เข้าร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาได้เลยนะครับแล้วก็พิเศษกว่านั้นครับพี่มาตูมพี่จกครับ
1: ค่ะ
3: นักท่องเที่ยวที่วางแผนเดินทางมาร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาครับถ้าหากว่าเข้าพักกับโรงแรมกับ50โรงแรม
2: ที่เข้าร่วมกับททท.
3: ที่เข้าร่วมกับกิจกรรมนะครับ3,000ท่านแรกเลยนะครับก็จะรับเสื้อกุยเฮงเลยนะครับ1ตัวต่อห้องเลยตั้งแต่วันที่30ตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่18นะครับก็จะเป็นมาก่อนได้ก่อนหรือว่า first come first serveนะครับ3,000ท่านแรกเท่านั้นครับครับอันนี้คือในเรื่องของตัวกิจกรรมในเรื่องของตัวภายใต้คอนเซ็ปต์ศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงาภายใต้งานกิจกรรมถือศีลกินผักจังหวัดพังงาปีนี้ครับครับ
1: ค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะรอบนี้คือถ้ามีพาสปอร์ตสะสมคือต้องไปครบตามแต่ละอาร์มเลยใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: นี่ถามไว้ล่วงหน้าเพราะว่าเราจะได้ไป
3: จริงๆถ้าหากว่าถนัดใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นได้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าจะมีเป็นของที่ระลึกจากทททนะครับท่านต้องไปให้ครบทั้ง10จุดนะครับจะไปเริ่มที่ศาลเจ้าไหนก็ได้แต่ว่าขอให้ครบ10จุดอาจจะมาตบท้ายที่ทททเพื่อมารับของที่ระลึกเลยก็ได้แต่ว่าเราให้เฉพาะพิเศษจริงๆก็คือ100ท่านแรกครับ
1: อ๋อต้องทันหรือเปล่าเนี่ยเราจะทันหรือเปล่าคะเพราะว่าครั้งนี้ได้ทั้งเสื้อและกางเกงเลยครบชุดเลยพอได้เสร็จแล้วก็ใส่เพื่อไปเที่ยวงานต่อ
2: ค่ะหรือมีอีกช่องทางนึงถ้าเกิดว่าเรากลัวว่าไปไม่ครบ10ที
1: ่ค่ะ
2: ภายในเวลาที่กำหนด
1: ยังไง
2: คือไปเช็คอินพักเลยใน
1: อ๋อไป
2: ใน100คน
1: ไปพักในโรงแรม
2: ใช่ค่ะ
1: ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะ
3: คร
1: ับ
3: ก็จะได้รับเสื้อเลยครับเป็นเสื้อกุยเฮงปีนี้ก
2: ็ออ
3: กแบบสวยงาม
1: สวยมากเลย
2: สวยมากค่ะเราลองใส่กันแล้วค
3: ่
2: ะ
3: คร
1: ับ ค่ะแล้วนอกจากนี้แล้วอันนี้เป็นแบบกิจกรรมที่ทางททเสริมเข้ามาแล้วไฮไลท์ในช่วงของการถือศีลกินผักค่ะแบบว่าควรจะต้องไปดูอะไรยังไงวันไหนกันบ้างคะช่วงไหนบ้าง
3: ครับในส่วนของพิธีกรรมอ่ะครับจริงๆเนี่ยทุกศาลเจ้าเนี่ยจะมีพิธีกรรมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไฮไลท์จริงๆสําหรับงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาที่หลายๆท่านหรือว่าช่างภาพหรือว่านักท่องเที่ยวที่แบบตั้งตาคอยเลยนะครับก็คือในเรื่องของขบวนแห่พระรอบตัวเมืองหรือว่าอิวเก้งรอบตัวเมืองอ่ะครับก็จะมี2วันครับก็คือวันที่15นะครับที่ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่านะครับแล้วก็วันที่16ก็จะเป็นที่ในรอบตัวเมืองพังงาก็จะเป็นหลายศาลเจ้าเนี่ยแห่รอบตัวเมืองพังงาก็จะเป็นไฮไลท์2วันส่วนนอกนั้นนะครับก็จะเป็นกิจกรรมแต่ละศาลเจ้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพิธีลุยไฟนะครับหรือว่าในเรื่องของการพิธีสะเดาะเคราะห์ก็ดีนะครับหรือว่าพิธีบูชาดาวนะครับหรือว่าในพิธีในการเลี้ยงทหารในการเฝ้าบริเวณรอบศาลเจ้าต่างๆนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับสามารถที่จะไปดูตามศาลเจ้าต่างๆหรือสามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลเพื่อวางแผนการเดินทางได้ที่เพจททท.สำนักงานพังงาครับ
1: ค่ะอยากให้ทุกคนได้มานะ
2: ค่ะอันนี้ก็คือมาสัมผัสนะ เรื่องของการแห่พระ
1: ค่ะ
2: นะที่ตลาดตะกั่วป่าเนี่ย
1: ตลาดเก่าเนาะที่ตลาดเก่าเรียกว่าก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์คือหรือจะแบบว่าไล่เรียงวันก็ได้เนาะ15คือที่ตะกั่วป่าเมืองเก่า16จะไปในเมืองก็ได้
2: จะไปในตัวเมืองจังหวัดพังงาก็ได้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
1: โอ้ในช่วงท้ายแล้วค่ะท่านหมออยากให้ท่านหมอเชิญชวนนะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะมาเที่ยวงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงากันค่ะ
3: ครับงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาปีนี้ครับทางทท.สำนักงานพังงานะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับอยากจะให้มาร่วมสัมผัสงานประเพณีถือศีลกินผักของพังงามาร่วมเดินทางบนเส้นทางก้าวอาร์มก้าวศรัทธามาสัมผัสพลังความเชื่อที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มเจแล้วก็มาร่วมค้นพบเสน่ห์ของเมืองพังงาในช่วงเวลาที่สวยงามซึ่งช่วงหนึ่งของปีที่คือเป็นช่วงที่สวยงามที่สุดอีกช่วงหนึ่งของปีนะครับเพราะเมื่อถึงเดือน9ครับพังงาก็จะเป็นพังงาเราเนี่ยจะไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางแต่เป็นเส้นทางแห่งศรัทธาครับศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงาครับขอบคุณครับ
2: ค่ะวันนี้ครบทุกประเด็นเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านผอ.อุทิศมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยประชาสัมพันธ์ในรายการ5แยกข่าวค่ะ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับผมขอบคุณครับพี่จุกพี่มาตูมแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการ5แยกข่าวทุกท่านครับขอบคุณครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะเป็นไงคะดีเจมาตูม
1: ค่ะ
2: ฟังแล้วต้องรีบไปนะคะ
1: ดิฉันสนใจเรื่องของพาสปอร์ตมากเพราะว่านะในทุกครั้งเนี่ยเราจะไปอยู่แล้วโดยปกติเพื่อเราจะไปทำภาพข่าวไปถ่ายคลิปนะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็มีกิมมิคของทางททที่อยากให้คนเนี่ยได้ร่วมนะร่วมสนุกแล้วก็มาเที่ยวอีกหนึ่งบรรยากาศและการของงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงานะคะมาดูการเฮียนเกลใช่ไหมคะคุณชนา
2: เฮียนเกล
1: เฮียนเกลนะคะ
2: อิวเก่งเฮียนเกล
1: ใช่ค่ะ
2: ก็คือสำหรับในพื้นที่จังหวัดพังงาเนาะไม่ว่าจะเป็นตะกั่วป่าหรือว่าในเขตพื้นที่เมืองจังหวัดพังงานะคะเราก็จะมีกระบวนแห่พระที่ยิ่งใหญ่นะคะอลังการค่ะแล้วก็ในตะกั่วป่าเองนะคะก็จะมีการจุดประทัดเนี่ยเป็นล้านนัดเลยทีเดียวนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็นี่ฝากเรื่องของการเตรียมตัวนิดนึงสมมุติว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยคือจะมาร่วมชมแห่พระเตรียมตัวมาให้พร้อมนะคะ
1: คือหมายถึงว่าให้เตรียมเรื่องของอุปกรณ์ป้องกัน
2: ใ
1: บหูนะคะเนื่องจากว่าจะมีประทัดค่อนข้างมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นหลักแสนนัดล้านนัดเลย
2: เป็นล้านหลักล้าน
1: ใช่ค่ะซึ่งใครที่มีแนะนำว่าให้เตรียมอุปกรณ์เช่นซิลิโคนอุดหูนะคะ
2: แมส
1: นะคะเพราะว่ามันจะมีฝุ่นของ
2: เสื้อที่แบบปกปิดร่างกายเสื้อแขนยาวอะไรแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
2: กางเกงขายาวเสื้อแขนยาวนะคะแล้วก็หมวกนะเพราะว่าเวลาเขาจุดประทัดเนี่ยบางทีมันเกิดการกระเด็น
1: ใช่ค่ะ
2: หรือไม่ก็ปกแว่นกันแดด
1: ไว้ด้วยนะคะอยากให้ทุกคนมาสัมผัสอีกหนึ่งบรรยากาศละกันนะคะที่งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาค่ะ
2: 10-18
1: ตุลาคม
2: นี้นะคะที่จังหวัดพังงาบ้านเราค่ะ
1: ใช่ค่ะแล้วเจอกันนะคะที่งานนะคะสำหรับงานประเพณีถือศีลกินผักค่ะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันเขาใต้ค่ะเดี๋ยวเราไปในช่วงของ PRD Service กันค่ะ
0: ช่วง PRD Service
2: ค่ะ PRD Service นะคะวันนี้ดีเจมะตูมจะเซอร์วิสเรื่อง
1: ย้ำเรียกว่าย้ำอีกครั้งนึง
2: ไทยช่วยไทยพลัส60 40
1: เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะลืมว่าคืออย่างที่บอกว่าครม.เค้าเคาะแล้วเนาะกับการต่อเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสน
2: ะ
1: ทั้งในขาของการเพิ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ในขาของ60 40นะคะซึ่งก็จะมีความต่างกันเนาะขาของการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือเพิ่ม700เนาะเป็น
2: 1,700 บาทเดิมเนี่ยก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือทุกคนที
1: ่
2: มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือจะได้จำนวนเงิน300บาทนะแต่สำหรับในที่ที่ครม.เคาะในครั้งนี้ก็จะเพิ่มเงินให้ 700บาท
1: เป็น700บาท
2: 1,000 บาทในเดือนตุลาคม2569แล้วก็จะเริ่มในวันพรุ่งนี
1: ้ใช่
2: ต้องไป
1: ใช่ใช่ค่ะเช่นเดียวกับ60 40แต่ว่า60 40เนี่ยก็คือว่าเขาจะให้ทั้งหมดก็คือเท่าไหร่นะคะส่ง
2: ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็คือเขาจะให้ 1,000 บาทเพื่อใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึง30พฤศจิกายนค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ให้ใครบ้างคนที่เคยมีสิทธิ์อยู่เดิม
1: ใช่
2: ค่ะ
1: กับคนที่อาจจะพลาดเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569
2: ก็คือ คนที่เขามีการประกาศเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาบอกว่าที่ดิฉันเคยอธิบายว่าถ้าเกิดว่าใครผ่านเขาจะมีการติ๊กถูกทั้ง3ช่องนะแล้วก็ใครที่แบบติ๊กกากบาทอันนี้แหละค่ะแล้วก็รวมทั้งคนที่แบบว่ายื่นอุทธรณ์ไปแล้วก็ยังไม่ผ่านก็มีสิทธิ์ที่จะสมัคร
1: ใช่
2: เข้าร่วมอันนี้ได้
1: ใช่ค่ะก็คือ
2: ในรอบนี
1: ้วันพรุ่งนี้เนี่ยก็คือรายเดิมคือกดยืนยัน
2: กดยืนยัน
1: รายใหม่ก็ลงทะเบียนซึ่งก็ไม่ได้ลงทะเบียนยากก็คือการเข้าไป
2: แอปพลิเคชันเป่าตัง
1: เนาะแล้วก็เข้าไปเรื่องของการยอมรับเงื่อนไขสิทธิ์แล้วก็กดรับสิทธิ์เนาะส่วนเรานะคนที่เป็นรายเดิมก็อย่าลืมกดยืนยันวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าเริ่มใช้ก็คือเริ่มได้วันพรุ่งนี้เหมือนกัน
2: แต่ว่าสำหรับรายใหม่เนี่ยก็คือต้องรอยืนยัน SMS ก่อนนะคะ
1: ต้องได้รับการแจ้งผลเนาะผลการรับสิทธิ์แล้วก็ผลการอนุมัติก่อนส่วนถ้ารายเดิมเนี่ยก็คือกดปุ๊บก็รอเลย
2: รอใช้ได้เลย
1: พร้อมใช้ได้แต่ว่าย้ำนะ 1,000 บาท2เดือนนะคะ
2: ค่ะใช้ได้2เดือน
1: นะคะนะก็ฝากไว้ว่าพรุ่งนี้อย่าลืมละกันนะคะ
2: อย่าลืมกดรับสิทธิ์อย่าลืมลงทะเบียนรับสิทธิ์สําหรับ
1: แต่ว่า
2: คนที่
1: ใช่ค่ะ
2: พลาดในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569
1: แล้วก็ยังมีเวลานั้น 1-15 ตุลาคมไม่ใช่ว่าทุกคนมาลง
2: จะต้องทำวันพรุ่งนี้ทั้งหมด
1: ก็จะมี 1-15 ตุลาคมนะคะยังพอมีเวลาแต่ว่าอย่าลืมเท่านั้นแหละค่ะบางทีพอเหมือนว่าด้วยช่วงนี้มันมีหลากหลายเหตุการณ์เนาะบางทีเราจะเอ้ยลืมหรือเปล่านี่ก็คือมาย้ำเตือนกันอีกครั้งนึง
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะแล้วก็เตือนกันอีกนิดนึงว่าช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงนะคะในหลากหลายพื้นที่เลยเพราะว่าทางกสทช.เนี่ยเขาก็มีการแจ้งเตือนผ่านทางสนทช.นะคะที่มีการแจ้งเตือนว่าเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่29กันยายนถึง4ตุลาค
2: ม
1: นะคะในหลากหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ตอนนี้ก็คือที่หนักก็จะเป็นตอนกลางของประเทศนะก็จะเป็นฉะเชิงเทรานนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมสมุทรสงครามและก็กรุงเทพมหานครด้วยนะคะก็อาจจะมีเรื่องของฝนแล้วก็ในหลายพื้นที่เนาะภาคใต้ก็ยังคงมีฝนอยู่อ
2: ัน
1: นี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะ
2: ก็ติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกันละกันไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะหรือว่าในส่วนของสายด่วน1182อันนี้ก็สามารถที่จะสอบถามกันได้นะคะเรื่องของสภาพภูมิอากาศก่อนที่เราจะเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆเนาะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะคุณจันทาเวลาหมดแล้วค่ะ
2: อ๋อเวลาหมดแล้วเหรอคะเสียดายจังเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราพรุ่งนี้พบกับสวท.ทุ่งสงนะคะสำหรับรายการ5แยกข่าวส่วนรายการถัดไปค่ะใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้พบกับสวท.ราชบุรีค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้ทีมงานสวท.ตะกัวป่านะคะเรา2คนแล้วก็ทีมงานลาทุกท่านกันไปก่อนสำหรับวันนี
2: ้สวัสดีค่ะ
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเป็นรายการที่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา3ถึง4กาวันนี้นี้วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยราชบุรีกับดิฉันนางสาวนันทิตาทับทองค่ะ
5: ท่านนางสาวนันทิตาดำเนินรายคุณผู้ฟังคะหลายครั้งภาพถ่ายเก่าๆไม่ได้เพียงบันทึกของวันเวลาแต่ยังบันทึกพระเมตตาที่ทรงชนเอาไว้ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พรรณนาถพระบรมมีพันทรงเล็งเห็นว่าการสร้างอาชีพการสร้างความมั่นคงให้ชีวิตของจึงเกิดการศิลปาชีพที่ช่วยท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนไทยที่ครั้งหนึ่งเคยเผชิญความยากลำบากจากสองมือธรรมดาค่อยๆกลายเป็นงานศิลป์ที่เต็มไปด้วยคุณค่าและเรื่องราวแห่งพระเมตตากับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องไปติดตามรับชมรับฟังกันค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
6: งานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างเขาแสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลกไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่อันนี้เป็นความจริงคนไทยเราเก่งจริงๆ
7: งานเครื่องปั้นดินเผาเคยเป็นภูมิปัญญาที่อยู่คู่ชุมชนไทยแต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนไปงานหัตถกรรมพื้นบ้านหลายแห่งเริ่มถูกลืมเลือนรายได้ลดลงผู้คนละทิ้งอาชีพและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนกำลังค่อยๆหายไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นคือรากฐานสำคัญของชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมงานศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้ประชาชนรวมถึงงานเครื่องปั้นดินเผาที่เคยเงียบเหงาให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งจากดินก้อนเล็กๆผ่านสองมือของช่างฝีมือค่อยๆถูกปั้นอย่างประณีตด้วยความอดทนและภูมิปัญญาที่สั่งสมจนกลายเป็นงานศิลป์ที่มีทั้งคุณค่าและเรื่องราวของผู้คนอยู่ภายในนั้นเครื่องปั้นดินเผาจึงไม่ใช่เพียงผลิตภัณฑ์แต่คือชีวิตคือรายได้และคือความภาคภูมิใจของชุมชนแม้เวลาจะผ่านไปแต่เครื่องปั้นดินเผายังคงเป็นลมหายใจของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นจากสองมือสู่สองมือพระเมตตาที่ทรงมอบโอกาสให้ประชาชนยังคงถูกส่งต่อผ่านทุกลวดลายและทุกชิ้นงานของศิลปาชีพไทยจากดินธรรมดาสู่คุณค่าที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนเพราะพระเมตตาไม่ได้เพียงสร้างอาชีพ แต่สร้างหัวใจให้ชุมชนไทยอย่างคงงดงาม

0: ลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพราะพระองค์ทรงเชื่อว่าหากป่าอยู่ได้คนก็อยู่ได้เช่นกันจากพื้นป่าที่เคยเสื่อมโทรมสู่วันนี้ที่ธรรมชาติกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งไม่เพียงสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนดินแต่ยังกลายเป็นต้นน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนในชุมชนและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวของพระเมตตาที่ยังคงงดงามอยู่ในผืนป่าไทยประจันแห่งนี้ไปติดตามรับฟังในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ช่วงตามรอย

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเทพจันทร์เดิมพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลนะครับกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแต่หลังจากที่สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับได้เสด็จมาทรงเยี่ยมชุมชนบ้านเทพจันทร์ได้ทรงเห็นถึงผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เรื่องของความหลากหลายทางสัตว์ป่าตอนนั้นมาก็ได้รับการนะครับประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเทพจันทร์หลังจากได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเทพจันทร์เราก็มีงานมิติในด้านต่างๆครับในเรื่องของการดูแลคุ้มครองพื้นที่ป่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่แล้วก็เป็นงานด้านการศึกษาวิจัยในพื้นที่ในส่วนของการดูแลพื้นที่ป่าทางอุทยานนะครับก็ได้น้อมนําแนวทางพระราชดำรัสในการปกป้องพื้นป่าเราก็ดูแลนะครับมีการลาดตระเวนอย่างเข้มข้นในพื้นที่นะเพื่อที่รักษาทรัพยากรด้านป่าไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญในส่วนปัจจุบันเราเองเราก็จะมีเทคโนโลยีด้านภูมิศาสตร์หรือเรียกว่า GIS ใช้ในการติดตามการบุกรุกพื้นที่โดยเราก็สามารถที่จะดูข้อมูลนะครับผ่านพื้นที่ดาวเทียมเทียบกับแนวเขตของเรานะครับใช้ในการป้องปรามแล้วก็อีกตัวนึงที่ได้รับจัดสรรมาจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็คือโดรนแล้วก็ใช้ในภารกิจด้านไฟป่าได้ครับในการดูไฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็ใช้ในการป้องปรามชุมชนที่เข้าไปในเขตป่าในช่วงที่เราประกาศปิดป่าครับผมนอกจากนี้เราก็ได้พัฒนานะครับพื้นที่ธรรมชาตินะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติให้ทางบุคคลภายนอกได้เข้ามาศึกษานะครับมาเรียนรู้นะครับนักศึกษานักเรียนต่างๆก็ได้มาจัดกิจกรรมนะครับทำค่ายในพื้นที่เพื่อที่จะสร้างความตระหนักถึงเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็จิตสำนึกประโยชน์ที่ได้รับก็แน่นอนครับเรื่องของอาชีพที่ทางชุมชนเองหรือทางเจ้าที่เองได้มีการจ้างงานโดยเราเอาชุมชนนะครับในพื้นที่รอบอุทยานมาเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของอุทยานนะครับชุมชนเจ้าที่บางคนก็แต่ก่อนก็เคยเป็นพรานก็พอเขาเข้ามาทำงานกับเราเขาก็เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนจากผู้ล่ามาเป็นผู้ดูแลนะครับก็ทำให้เราได้ทำงานร่วมกับชุมชนนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองทางชุมชนรอบพื้นที่เองก็มีการสร้างรายได้ครับจากการท่องเที่ยวจากบุคคลภายนอกที่เข้ามาเที่ยวในอุทยานครับคือป่าแห่งนี้นะครับเกิดขึ้นได้ก็โดยพระราชปณิธานของสมเด็จนะครับพระพันปีหลวงเป็นแหล่งผลิตในส่วนของต้นทุนทางด้านทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่มีความหลากหลายในพื้นที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าแล้วก็เป็นแหล่งที่ทางชุมชนได้น้ำจากแหล่งตรงนี้ในการใช้เกษตรกรรมนะครับก็อยากให้ทางชุมชนหรือทางเยาวชนนะครับช่วยกันดูแลผืนป่าแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นแหล่งต้นทุนของรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคตได้ใช้ต่อไปครับ

0: พระราชปณิธานที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานไว้ยังคงสืบสานมาจนถึงปัจจุบันทั้งการอนุรักษ์พื้นป่าการดูแลต้นน้ำและการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนวันนี้เจ้าหน้าที่ชุมชนและคนรุ่นใหม่ต่างร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของผืนป่าแห่งนี้ไว้เพราะทุกการดูแลไม่ได้เพียงรักษาธรรมชาติแต่กำลังรักษาพระราชปณิธานและความหวังของผู้คนไปพร้อมๆกันไปติดตามรับฟังได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับที่นี่เป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับพื้นที่แห้งแล้งแล้วก็ขาดแคลนน้ํานะครับหลังจากที่พระองค์ท่านได้มาสร้างอ่างให้ทําให้ประชาชนและเกษตรกรมีน้ํากินน้ําใช้อย่างพอเพียงครับจุดเริ่มต้นของอ่างเก็บน้ําเทพจันทร์อันเนื่องจากพระมลินะครับเกิดจากเมื่อวันที่10เมษายน2534ครับสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นดํารงพระอิสริยยศเป็นพระบรมโอษาธิราชนะครับได้เสด็จไปเยี่ยมราษฎรนะครับในเขตบ้านเทพจันทร์นะครับและทราบถึงพระเนตรพระกันนะครับว่ามีความแห้งแล้งก็เลยพระราชทานโครงการพระราชดำริในชุดแรกนะครับในเขตจังหวัดราชบุรีก็คือ1อ่างเก็บน้ำเทพจันทร์2อ่างเก็บน้ำห้วยพุกูด3อ่างเก็บน้ำบ้านพุกูด4อ่างเก็บน้ำเขาหัวแดง5อ่างเก็บน้ำหินสีตอนบน6อ่างเก็บน้ำองค์พรมซึ่งทั้ง6อ่างเนี่ยได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นที่นะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจนถึงทุกวันนี้ครับ
1: ก็ทุกคนดีใจหมดมาจากทําเสร็จแล้วเมื่อพ.ศ. 38นี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างกรมชลประทานก็มาทําให้แล้วก็มีการส่งน้ําไปในพื้นที่ทํากินของราษฎรชาวบ้านที่ออกไปหางานทําข้างนอกมั่งอะไรมั่งก็เริ่มทยอยกลับมาอยู่บ้านแต่ว่าทุกวันนี้ชาวบ้านก็เขาดีใจกันทุกคนนะจากที่เคยเข้าป่าแล้วไม่ต้องเข้าสามารถที่จะประกอบอาชีพทําไร่ทําสวน
2: โอ้มีเยอะเลยเพราะว่ามีการนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหามาซื้อที่สวนเลยเมื่อก่อนเราปลูกว่าคิดว่าแค่ได้กินแล้วก็มีกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทางอำเภอทางจังหวัดทางเกษตรอำบลเนี่ยเขาก็มาสนับสนุน
1: มีทุกอย่างพื้นที่ตรงนี้สามารถที่จะปลูกอะไรก็ได้ที่ว่าเขาถนัดปลูกอะไรความดีใจของพวกผมแล้วก็ผู้นำชุมชนชาวบ้านก็ได้ป่ากลับคืนจากต้นไม้ต้นไม่ใหญ่ไม่โตทุกวันนี้ป่าแล้วกลับมาเนี่ยตรงนี้ที่ว่าผมภูมิใจกับพระองค์ท่านที่ได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรตำบลยางหักในวันนั้นครับ
0: น้ำคือชีวิตครับพระองค์ท่านได้ตรักตำเหนื่อยในการทำแหล่งน้ำให้กับเกษตรกรแล้วก็ประชาชนนะครับก็อยากจะฝากให้คนรุ่นใหม่นึกถึงแล้วก็ดำเนินรอยตามพระราชดำริของพระองค์ท่านทุกพระองค์ที่เหน็ดเหนื่อยทำประโยชน์ให้กับวงชนชาวไทยครับ
3: จากเรื่องราวตลอดการเดินทางในวันนี้เราได้เห็นทั้งพระเมตตาวิถีชีวิตของผู้คนและความงดงามของธรรมชาติที่ยังคงเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้เพียงเปลี่ยนผืนป่าหรือสร้างอาชีพให้กับประชาชนแต่ยังสร้างความหวังและสร้างรากฐานแห่งความยั่งยืนให้กับแผ่นดินไทยและนี่คือเรื่องราวจากอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรี
4: ทุกท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพับพันปีหลวงได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์โดยในครั้งต่อไปวันที่1ตุลาคม2569พบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้ดิฉันนางสาวณัฐิตาโมรีศิลป์
3: และดิฉันนางสาวนันทิดาทับทองจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรีขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: มีความภูมิใจครับเนื่องจากว่าอุทยานแห่งนี้สมเด็จพระมีหลวงได้เคยเสด็จได้ทรงรับสั่งในส่วนของการดูแลผืนป่าเราเองเราก็อยากเป็นคนหนึ่งที่อยากจะดูแลป่าแล้วก็รักษาป่าอนุรักษ์นะครับในประเทศไทยนะครับเพราะทาง

0: อุทยานในประเทศไทยเองก็มีร้อยกว่าแห่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นแห่งหนึ่งที่เราอยากจะมีส่วนร่วมนะครับในการดูแลป่าต้นน้ำเพราะว่าที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่แหล่งอาศัยของทางด้านสัตว์ป่าแล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญให้กับพื้นที
1: ่รู้สึกภูมิใจครับแล้วก็ดีใจครับที่ได้มารับราชการอยู่ในกรมชลประทานนะครับแล้วก็มาได้ทำงานสนองเบื้องพระยุคลบาทครับก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ

บอกแม่นี่จ้ะทำขวัญปู่นะคอยเก็บไว้ให้ด้วยนะหลายนะเงินหลายนะนี่ของนางเกลี้ยงเป็นค่าสมาชิกทอผ้าไหมนี่ก็หลายนะไม่จนแล้ว

0: ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับการยางแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจพื้นที่สวนยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วประเทศเพื่อเยียวยาเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามระเบียบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: การยางแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจพื้นที่สวนยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วประเทศเพื่อเยียวยาเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามระเบียบพร้อมเดินหน้ามอบถุงยางชีพช่วยเหลือชาวสวนยางผู้ประสบภัย
7: นายเบญจพลนาคประเสริฐประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.ระบุว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยเกษตรกรชาวสวนยางและได้เน้นย้ำมายังกยธ.ให้เร่งสำรวจความเสียหายพร้อมกับหาแนวทางในการช่วยเหลือให้ทันท่วงทีตามหลักเกณฑ์และระเบียบโดยให้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นทั้งจำนวนเกษตรกรและพื้นที่สวนยางที่ได้รับผลกระทบในแต่ละจังหวัดเพื่อให้ประเมินสถานการณ์และเดินหน้าช่วยเหลืออย่างรวดเร็วภายใต้เงื่อนไขจะต้องเป็นเกษตรกรและเป็นสวนยางที่ขึ้นทะเบียนไว้ขณะเดียวกันให้มีการประชาสัมพันธ์แนวทางการช่วยเหลือให้ชาวสวนยางได้รับทราบด้วยนอกจากนี้กยธ.ได้รับรายงานการช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพที่ประสบภัยพิบัติที่ทางกยธ.ได้มอบถุงยางชีพพร้อมรับฟังความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือด้านอื่นสะท้อนถึงการเป็นหน่วยงานที่พร้อมเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนในพื้นที่จังหวัดที่ประสบภัยกยธ.เขตพื้นที่ต่างๆได้เข้าให้ความช่วยเหลือและมอบถุงยางชีพให้กับชาวสวนยางเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำเดินเครื่องเรือผลักดันน้ำ30ลำเร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
8: หน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้ากรมอู่ทหารเรือเดินเครื่องเรือผลักดันน้ำ30ลำเพื่อเร่งผลักดันและระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกแบ่งเป็นบริเวณสะพานโยธกา20ลำและบริเวณสะพานนิวเคลียร์10ลำโดยเดินเครื่องที่ความเร็วประมาณ 1,500 รอบต่อนาทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนโดยเรือผลักดันน้ำทำงานด้วยระบบพ่นน้ำหรือ Water Jet โดยดูดน้ำและพ่นออกทางท้ายเรือซึ่งหัวพ่นอยู่ใต้ผิวน้ำช่วยสร้างแรงผลักและดึงมวลน้ำโดยรอบให้ไหลไปในทิศทางเดียวกันจึงเห็นกระแสน้ำด้านหลังเรือไหลเป็นมวลต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องเกิดฟองกระจายบนผิวน้ำ ทั้งนี้กองทัพเรือยังคงเดินหน้าผลักดันและระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งคืนพื้นที่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่พร้อมขอรับสนับสนุนเรือท้องแบนขนาดเล็กเพิ่มประสิทธิภาพส่งมอบความช่วยเหลือและขนย้ายขยะในพื้นที่น้ำสูง
9: นายพรพงศ์วิจิตรเศรษฐ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีบางพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงการจัดเก็บขยะทำได้ค่อนข้างลำบากเช่นในพื้นที่สำนักงานเขตลาดกระบังที่ยังมีระดับน้ำสูงระดับ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรส่งผลให้บริเวณศูนย์พักพิงและบริเวณรอบศูนย์มีขยะลอยน้ำกระจัดกระจายสำนักสิ่งแวดล้อมจึงได้ระดมกำลังผู้ที่มีความชำนาญในการจัดเก็บขยะทางน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ100คนมาประเมินสถานการณ์ที่หน้างานว่าสามารถใช้เรือจากแม่น้ำเจ้าพระยามาเก็บขยะในพื้นที่เขตลาดกระบังได้หรือไม่สำหรับสิ่งที่ต้องการมากขนาดนี้คือเรือท้องแบนขนาดเล็กเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งจะสามารถช่วยให้ปฏิบัติงานได้เร็วขึ้นทั้งเรื่องของการนำส่งความช่วยเหลือและสิ่งของให้กับประชาชนในพื้นที่รวมถึงการขนขยะออกจากพื้นที่มาด้านนอกดังนั้นหากผู้ใดมีเรือท้องแบนขนาดเล็กและมีความประสงค์สนับสนุนการดำเนินการกรุงเทพมหานครพร้อมรับการสนับสนุนจำนวนมากสุทธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
11: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขนะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์กับพี่นีน่าค่ะมาทำหน้าที่ตรงนี้กันอีกเช่นเคยนะคะจนถึงเวลา 18:00 น.ค่ะมาเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะค่ะคุณฟังค่ะรายการบ้านนี้มีสุขจัดขึ้นเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมให้ครอบครัวไทยอยู่กันอย่างมีความสุขนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะคุณฟังสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะซึ่งหลายๆท่านก็คงจะเห็นจากในข่าวทุกๆวันนะคะปัจจุบันนี้ก็มีมิจฉาชีพเยอะเหลือเกินนะคะหลายๆรูปแบบนะคะก็อย่างที่บอกว่าสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็ส่งผลให้ความอบอุ่นในครอบครัวลดลงนะคะบางครัวเรือนก็มีหนี้สินเพิ่มขึ้นเกิดปัญหาครอบครัวแตกแยกและความรุนแรงในครอบครัวหรือว่าบางครอบครัวก็มีปัญหาเรื่องของการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นหลายๆปัญหาค่ะคุณฟังก็ทำให้หลายๆครอบครัวนะคะไม่ค่อยจะมีความสุขเลยนะคะเพราะฉะนั้นทางรายการบ้านนี้มีสุขเราจะนำข่าวที่เป็นอุทาหรณ์ให้ท่านได้รับทราบกันนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของสาระน่ารู้นะคะก็พยายามที่จะนำเรื่องราวที่ท่านสามารถที่จะนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันของท่านได้หรือว่าข่าวสารเกี่ยวกับรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างก็ท่านสามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะทางรายการบ้านนี้มีสุขไปจนถึงเวลา 18:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะค่ะสำหรับวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันนะคะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

มาถึงช่วงเก็บมาฝากแล้วล่ะค่ะช่วงเก็บมาฝากวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง6วิธีสร้างความสุขจากการใช้ชีวิตให้สุขมากขึ้นนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะความสุขก็นับว่าเป็นปัจจัยหลักที่เป็นส่วนในการใช้ขับเคลื่อนชีวิตในทุกวันให้ไปต่อได้จริงๆแล้วความสุขอยู่รอบๆตัวเรามาเสมอเพียงแต่ว่าเราจะมองเห็นหรือไม่นะคะบางครั้งก็อาจจะเจออาหารอร่อยๆเจอคนยิ้มให้ได้อ่านหนังสือที่ชอบก็นับว่าเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะคะแต่ในการใช้ชีวิตแต่ละวันก็มักจะเจอกับปัญหาอุปสรรคมากมายที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่โตแต่มันก็ไม่ยากที่เราจะพาตัวเองผ่านไปเจอความสุขได้นะคะวันนี้ค่ะทางรายการก็จะนำ6วิธีสร้างความสุขจากการใช้ชีวิตให้สุขมากขึ้นมาให้ทุกคนได้รับทราบกันนะคะนั่นก็คือรอให้เป็นค่ะข้อแรกนะคะทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตด้วยความใจร้อนไม่ชอบคนในองค์กรหรือไม่พอใจกับงานที่ทำคิดว่าทำไม่ได้ก็เกิดอาการหงุดหงิดไม่พอใจหรือเอาสิ่งที่เกิดขึ้นไปลงในโซเชียลนะคะให้ลองทำดูก่อนที่จะเอาไปพูดต่อทุกวันนี้ค่ะโซเชียลถูกพัฒนาไวมากนะคะสามารถรู้ได้ทันทีว่าคุณทำอะไรที่ไหนอย่างไรก่อนที่จะทำให้คิดก่อนว่าเรามีองค์กรอยู่ที่บาร์จะทำอะไรให้คิดให้ดีรอให้เป็นก่อนที่จะลงมือทำนะคะข้อที่2ค่ะเย็นให้ไวนะคะพออากาศร้อนก็จะทำให้คนเนี่ยเริ่มหัวร้อนกันง่ายอากาศเดี๋ยวนี้ก็มีผลต่อการใช้ชีวิตมากนะคะถ้าอากาศร้อนก็จะเข้าไปดูดพลังงานลบเมื่อเจอเพื่อนร่วมงานทำตัวไม่ดีหรือพูดจาไม่ดีใส่เราก็จะเอ๊ะทำไมถึงทำแบบนั้นแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะต้องอยู่ร่วมกับองค์กรเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นจงหาวิธีประนีประนอมที่ดีที่สุดให้ไวสามารถเริ่มได้จากตัวเรานะคะก็คือใจเย็นเข้าไว้ทำอะไรต้องคิดให้ถี่ถ้วนต่อผลที่ตามมาว่าควรที่จะทำต่อไปหรือไม่นะคะข้อที่3ค่ะคิดให้ได้มีวิจารณญาณเวลาเราทำข่าวหรือข้อมูลต่างๆให้เราคิดก่อนว่าเรื่องนี้มีแหล่งที่มาหรือเชื่อถือได้หรือไม่อย่างเช่นว่ามีชาวต่างชาติถ่ายคลิปมาลงว่าเขารอดจากเหตุการณ์เครื่องบินตกแต่สุดท้ายบอกว่าทุกอย่างก็คือคอนเทนต์ซึ่งมันก็คือการบอกว่าจงมีวิจารณญาณในการรับชมและเชื่อหรือว่าจะเป็นเรื่องงานก็ตามให้ดูแหล่งที่มาว่าเชื่อถือได้หรือไม่ก่อนจะนำมาใช้ประโยชน์นะคะข้อที่4ค่ะสื่อสารเป็นค่ะการสื่อสารถึงเรื่องสำคัญจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรื่องงานและชีวิตประจำวันมีประสิทธิภาพจากการใช้การสื่อสารที่ดีและการสื่อสารที่ดีไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวรวมถึงการฟังและการสื่อสารก็ยังสามารถใช้เพื่อดูแลใจทั้งตัวเราเองและคนรอบข้างนะคะเมื่อไหร่ที่เราดูแลใจคนรอบข้างก็จะทำให้เกิดการทำงานอย่างมีความสุขค่ะข้อที่5ค่ะเห็นคุณค่าของการให้นะคะดูแลตัวเองได้ก็คือเรื่องปกติดูแลคนอื่นก็คือเรื่องของความภาคภูมิใจการทำงานของเราก็ถือว่าเป็นการให้เพราะอยากจะให้สังคมดีขึ้นเรากำลังสร้างสุขลักษณะที่ดีให้กับผู้คนจงภูมิใจกับงานที่เราทำทุกวันนี้ให้เห็นคุณค่าจากรอบข้างเงยหน้าจากจอขึ้นมาบ้างแล้วก็ทักทายคนข้างๆหันไปถามสักหน่อยนะคะว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างโอเคไหมทำไมช่วงนี้ดูเงียบๆไปอย่างน้อยเราก็ทำให้คนรอบข้างนะคะรู้ว่าเขายังอยู่ในสายตาของเราเสมอนั่นก็คือการให้ที่ง่ายที่สุดค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่6ค่ะไม่ประมาทความเปลี่ยนแปลงนะคะทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งเปลี่ยนไปไม่มีอะไรเหมือนเดิมค่ะก็อย่าคาดหวังความเหมือนเดิมในวันที่โลกหมุนไปทุกวันและคนเราก็มี24ชั่วโมงเท่ากันทุกคนไม่มีใครมากกว่านี้แล้วก็อย่าบอกว่าไม่มีเวลามีเวลาให้สิ่งไหนเราจะใส่ใจสิ่งนั้นเสมอแล้วก็วันนี้เราทำงานหนักแค่ไหนสุดท้ายอย่ามองแต่ข้างหน้าจนลืมหันมามองคนอยู่รอบๆนะคะวันหนึ่งความสำเร็จก็จะอ้างว้างถ้าไม่มีคนข้างๆอยู่ด้วยนะคะค่ะคุณฟังคะเมื่อไรก็ตามนะคะที่โลกอยากจะสอนความเปลี่ยนแปลงให้มนุษย์มักจะสอนผ่านความรักและการใช้ชีวิตเมื่อวานรักวันนี้รักพรุ่งนี้ไม่รู้การทำงานเช่นเดียวกันค่ะเมื่อวานทำงานได้
วันนี้ก็ยังทำงานอยู่พรุ่งนี้ก็ยังทำงานอยู่อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเราทำได้แค่ทำสิ่งที่มีให้ดีที่สุดนะคะอย่าเห็นคุณค่าของเวลาตอนหมดเวลาและก็อย่าเห็นคุณค่าของคนบางคนว่าเขามีค่าที่สุดตอนหลุดมือนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อยู่กับปัจจุบันให้เต็มที่ที่สุดทำ6ข้อนี้ให้ได้ค่ะหัวใจของเราก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะหัวใจของเราก็จะมีพลังงานมากขึ้นและเมื่อใจของพวกเรามีพลังงานพลังงานทั้งหมดก็จะถูกส่งไปยังคนรอบๆตัวส่งไปในเรื่องของการทำงานแล้วก็รวมไปถึงบุคคลในครอบครัวของเราด้วยนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือ6วิธีที่จะสร้างความสุขจากการใช้ชีวิตให้สุขมากขึ้นค่ะ

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับครม.อนุมัติเพิ่ม 1,500 ล้านบาทจ่ายช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่สูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/2569 จำนวน 1,545.98 ล้านบาทตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอนะคะเพื่อเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขแต่ยังไม่ได้รับเงินรวมทั้งสิ้น 233,729 ครัวเรือนประกอบด้วยเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิมที่ตกค้าง 122,206 ครัวเรือนและเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากการตรวจสอบสิทธิ์อีก 113,523 ครัวเรือนโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.นะคะสำรองจ่ายการดำเนินงานไปก่อนเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนตามเป้าหมายซึ่งการดำเนินมาตรการครั้งนี้มุ่งเน้นบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตข้าวโดยเกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรงจากธกส.นะคะพร้อมกันนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการในระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือออกไปจนถึงวันที่31 ธันวาคม 2569จากเดิมสิ้นสุดในวันที่30 กันยายน 2569เพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือพี่น้องชาวนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมค่ะ

0: งนิทานพาเพลิน
1: แจ็คผู้ทรงพลังมีคนสูงก็ต้องมีคนเตี้ยมีคนอ่อนแอก็ต้องมีคนแข็งแรงเช่นเดียวกับที่หมู่บ้านท้ายป่าที่นั่นมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่แข็งแรงที่สุดเขาสามารถยกม้าตัวใหญ่ได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวหรือใช้กำปั้นต่างค้อนตอกตะปูได้เด็กหนุ่มที่ทรงพลังคนนี้มีชื่อว่าแจ็ค
2: หยุดกินข้าวแล้วก็มาหาแม่สิลูก
3: โถแม่ขอข้ากินข้าวให้อิ่มก่อนไม่ได้เหรอ
2: นั่นเจ้ากินไปตั้ง7 ชามแล้วนะยังไม่อิ่มอีกเหรอรู้ไหมว่าข้าวสารที่บ้านของเราหมดแล้วพระเจ้านั่นแหละกินจุเลือกเกินเฮ้ย
3: ก็ข้าหิวนี่นะวันหนึ่งเนี่ยนะข้าต้องใช้พลังต้องมากก็ต้องกินเยอะๆสิถึงจะได้ตัวเร็ว
2: ๆโอ้ยไม่ต้องตัวโตไปกว่านี้แล้วนะแค่นี้แม่ก็เลี้ยงไม่ไหวแล้วเอาอย่างนี้เพื่อเป็นการชดเชยความผิดที่เจ้ากินจุเกินไปจนทำให้คนในบ้านกำลังจะอดตายเจ้าต้องออกไปหางานทำ
3: โธ่เอ้ยนึกว่าเรื่องอะไรสบายมากจ้ะแม่งานไหนๆข้าก็ทำได้อยู่แล้วเพราะว่าข้าคือแจ็คผู้ทรงพลัง
2: งั้นก็ดีแล้วช่วงนี้กำลังเป็นฤดูเก็บเกี่ยวแม่ว่าเจ้าลองไปสมัครที่ฟาร์มของพวกชาวนาดีกว่า
3: จ้าแม่พรุ่งนี้เราก็จะออกเดินทางแต่เช้าเออแต่ตอนนี้ข้าขอข้าวอีกจานสิจ้าแม่ยังไม่อิ่มเลยอ่ะ
1: เช้าวันรุ่งขึ้นแจ็คหนุ่มน้อยผู้ทรงพลังกับกินจุก็ออกเดินทางไปหางานทำเขาเดินทางรอนแรมไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงฟาร์มของชาวนาขี้เหนียวคนหนึ่ง
3: มีใครอยู่มั้ยจ๊ะยูฮู
4: มาหาใครเหรอพ่อหนุ่มที่นี่เป็นฟาร์มของข้าเองสนใจจะซื้อสัตว์อะไรล่ะไก่ตัวละ2 เหรียญทองวัวตัวละ5 เหรียญทองส่วนม้าข้าขายถูกๆตัวละ7 เหรียญทองแต่ถ้าจะมาถามทางนะข้าคิดเป็นค่าตอบแทนนาทีละ1 เหรียญทองว่าไงล่ะจะใช้บริการแบบไหน
3: โอ้ยฉันเปล่ามาซื้อสัตว์อะไรหรือว่าจะมาถามทางอะไรกับลุงชาวนาหรอกนะแต่ฉันน่ะอยากจะมาทำงานที่ฟาร์มแห่งนี
4: ้อ๋อจะมาสมัครงานแล้วเจ้าทำอะไรได้บ้างล่ะ
3: ก็ทำได้ทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นงานใช้แขนข้างเดียวยกม้าตัวใหญ่ได้หรือจะใช้เป็นกำปั้นตอกตะปูก็ได้นะจ๊ะ
4: ไหนล่ะสาธิตให้ข้าดูหน่อยสิลองใช้กำปั้นของเจ้าเนี่ยตอกตะปูนี่สิ
3: ได้สิจ๊ะลุงลุงชาวนาดูให้ดีๆนะนี่ไงเห็นไหมเจ้าลุงตะปูจมมิดไปเลยคุ้มมากนะถ้าท่านจ้างข้านะ
4: พ่อเราจ้างเจ้านี่ไว้แล้วก็เก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นดีล่ะเราจะไล่คนงานคนอื่นออกให้หมดแล้วใช้งานเจ้านี่คนเดียว คุ้มจริงๆตกลงว่าข้ารับเจ้าเขาทำงานก็แล้วกันแต่เริ่มงานวันนี้เลยนะ
3: จริงเหรอเฮ้ยชัยโย
1: แจ็คทำงานในหน้าที่ของเขาอย่างขยันขันแข็งในวันหนึ่งเขาสามารถผ่าฟืนได้เป็นเกวียนเก็บเกี่ยวพืชไร่ได้เป็นไร่ๆแถมยังตำข้าวได้หลาย10 กระสอบชาวนาขี้เหนียวพอใจการทำงานของแจ็คมากแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่พอใจนั่นก็คือแจ็คกินจุมากจนชาวนาไม่มีอาหารมากมายมาให้แจ็คเขาจึงตัดสินใจบอกกับแจ็คว่า
4: แจ็คที่ฟาร์มของลุงเนี่ยงามันก็หมดแล้วแล้วอาหารที่จะกินเข้าไปมันก็ลดน้อยลงทุกทีคงจะมีไม่พอให้เจ้ากินแน่ๆเจ้าจะว่ายังไงล่ะ ถ้าลุงจะส่งเจ้าไปทำงานกับเพื่อนของลุงที่เป็นพ่อบ้านดูแลปราสาทแห่งหนึ่ง
3: โอ้ยยังไงก็ได้ถ้าลุงชาวนาง
4: ั้นเจ้าเดินทางไปทิศเหนือนะลุงบอกท่านพ่อบ้านเขาไว้แล้วไปวันนี้เลยนะบ๊ายบาย
3: เอางั้นเลยเหรองั้นก็ลาก่อนนะจ๊ะ

0: ไม่เคยอยู่บ้าง
1: เจ้าคงจะเป็นแจ็คหนุ่มน้อยทรงพลังที่ชาวนาฝากไม่ทำงานกับปราสาทของข้าใช่ไหม
0: ใช่จ้าท่านเองก็คงจะเป็นพ่อบ้านใจดีที่ดูแลปราสาทแห่งนี้ใช่ไหม
1: ใช่ชาวนาบอกว่าเจ้าไม่ต้องการเงินทองแต่อย่างไรขอเพียงขนมปังสำหรับอาหารเช้ามันฝรั่งครึ่งกระสอบสำหรับอาหารมื้อกลางวันและเนยแข็งชิ้นโตเป็นของว่างตอนบ่ายแล้วก็เมื่อเจ้าทำงานครบปีเจ้าต้องการ
0: ขอตบหน้าท่านพ่อบ้านสักหนึ่งทีเป็นการอำลามันเป็นกฎของฉันเองล่ะก็เท่านี้เองที่ข้าจะขอจากท่าน
1: โอ้เราไม่เสียเงินสักเหรียญเดียวช่างดีอะไรอย่างนี้แค่อาหารเวลาสองสามมื้อกับการถูกตบหน้าอีกทีคุ้มจะตายไปเอาตกลงข้ารับเจ้าทำงานนะพ่อหนุ่มน้อย
2: วันเวลาผ่านไปจากเดือนเป็นปีแจ็คทำงานอย่างขยันขันแข็งแต่พ่อบ้านเริ่มฝันร้ายว่าตนเองถูกยักษ์ตบหน้าอย่างแรงนั่นเป็นเพราะใกล้ถึงวันหมดสัญญาว่าจ้างแจ็คเข้าไปทุกทีและแล้ววันที่แจ็คจะจากไปก็มาถึง
1: เฮ้ยเอาไงดีล่ะเนี่ยนี่ก็จะเย็นแล้วจดยักษ์แจ็คกำลังจะกลับมาแล้วถ้ามันมาถึงมันก็จะตบหน้าเราจนแก้มบวมปุยไม่ได้เราต้องหาวิธีป้องกันเอาล่ะก่อนอื่นต้องปิดประตูรั่วให้แน่นนะแล้วก็ปิดประตูบ้านใส่กรให้เรียบร้อยด้วยขนกระสอบถั่วมาดันเอาไว้แล้วเราก็ต้องไปแอบอยู่หลังห้องนอนแค่นี้เจ้ายักษ์แจ็คก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วฮ่าฮ
0: ่าฮ่าเอ๊ะทำไมประตูรั้วมันถึงได้ล็อกล่ะท่านพ่อบ้านช่วยมาเปิดประตูให้หน่อยสิข้าจะพาวัวกลับบ้านฮะทำไมเงียบอย่างนี้ไม่มีคนยอมตอบงั้นข้าก็จะโยนวัวกับเกวียนเข้าไปนะข้าจะโยนเดี๋ยวนี้แล้วนะ
2: เมื่อโยนวัวกับเกวียนข้ามประตูรั้วไปเรียบร้อยแล้วแจ็คก็กระโดดตามไปแล้วเขาก็พบว่าประตูบ้านก็ถูกลงกลอนไว้อย่างแน่นหนาเช่นกันดังนั้นแจ็คจึงใช้กำปั้นของเขากระแทกประตูบ้านจนพังและเตะกระสอบถั่วจนปลิวกระจาย
0: โธ่ที่แท้ท่านพ่อบ้านก็แอบมางีบอยู่ในห้องนี้นี่เอง
1: โอ้ได้โปรดเถอะพ่อยักษ์แจ็คอย่าทำร้ายข้าเลยนะนึกว่าสงสารคนแก่เธอ
0: ฮ่าฮ่านึกว่าอะไรโธ่ที่ท่านปิดบ้านซะแน่นหนาเนี่ยก็เพราะว่ากลัวโดนข้าตบตามสัญญาอย่างนั้นนั่นเองเหรอโต้เอ้ยถ้าท่านกลัวทำไมท่านถึงยอมสัญญาล่ะคงเป็นเพราะว่าท่านโลภมากนะสิใช่ไหมข้าไม่ตบหน้าท่านก็ได้แต่
1: อะไรล่ะพ่อยักษ์แจ็คบอกมาเถอะ
0: แต่ท่านต้องยอมสัญญาว่าท่านจะให้ถั่วข้ามากเท่ากับที่ข้าแบกกลับบ้านไปได้
1: เออได้สิไม่มีปัญหาแล้วนะป่าไปเอาถั่วกัน
2: แจ็คดึงผ้าใบคลุมหลังคารถม้าออกมาปูที่พื้นแล้วเทเมล็ดถั่วจำนวนมหาศาลลงไปเมื่อพ่อบ้านเห็นดังนั้นก็ตาลุกวาวด้วยความเสียดายถั่วพ่อบ้านผู้โลภมากจึงปล่อยหมูป่าเที่ยวง้องท่าทางดุร้ายออกมาหมูป่าวิ่งมาหวังจะแทงขาของแจ็คแต่ทันใดนั้นเองแจ็คกลับเป็นฝ่ายคว้าหูหมูและยกหมูขึ้นพาดบ่า
0: อุ้ยขอแค่ถั่วท่านพ่อบ้านแถมหมูป่าให้ข้าอีกตัวหนึ่งด้วยเหรอขอบใจนะเนื้อหมูป่าต้มกินกับถั่วอร่อยซะด้วยเอาล่ะข้าได้ถั่วกับหมูป่าแล้วคงต้องลาท่านพ่อบ้านที่แสนดีไปแล้วล่ะนะ
1: ยังเจ้ายังไปไม่ได้คราวนี้แหละเจ้าไม่รอดจากเขาแหลมคมของแม่วัวแน่แน่นี่นะ
0: เข้ามาเลยเจ้าวัวน้อยข้าไม่กลัวเจ้าหรอกนี่แหละฮ่าฮ่าฮ่าในที่สุดข้าก็จับเจ้าได้ขอบใจนะท่านพ่อบ้านเนื้อวัวกินกับตัวก ก็เข้ากันได้ดีใช้ได้ฮ่า
1: ฮ่าเฮ้ยปล่อยวัวกับหมูป่าของข้าลงจากบ่าของเจ้าดิเนี่ยเจ้ายักษ์แจ็คเอาของข้ากลับคืนมานะ
0: ของของข้าต่างหากล่ะข้าทำงานให้ท่านตั้งปีท่านไม่จ่ายเงินให้ข้าสักเหรียญแถมยังเบี้ยวสัญญาที่เราตกลงกันไว้ด้วยอย่างนี้นายยุทธได้ทำที่สุดแล้ว
2: คราวนี้พ่อบ้านยิ่งโกรธหนักรีบสั่งให้คนรับใช้ปิดประตูรั้วซึ่งทำจากไม้อย่างแน่นหนา
0: โธ่ท่านพ่อบ้านท่านนึกว่าประตูรั้วที่ทำจากไม้เก่าๆพวกนี้เนี่ยจะทำอะไรข้าได้หรอฮะต้องให้ข้าเปลืองแรงอีกแล้วนี่แน่โอ้โหประตูรั้วของท่านพังซะแล้วเดี๋ยวก็จัดการซ่อมซะด้วยล่ะขอบใจอีกครั้งนะได้เศษไม้เป็นฟืนต้มถั่วพอดี
1: เจ้านี่ต่อไปข้าจะไม่ยอมรับปากใครเพราะความโลภอีกต่อไปแล้วหมดตัวกันละคราวนี
2: ้แจ็คได้แต่ส่ายหัวในความโลภของพ่อบ้านแล้ว

ของรายการนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 17:07 นโดยประมาณหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 18:00 นนะคะทางสวทกระบี FM 98.5 MHz ก็ขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสำหรับวันนี้พี่นีน่าพร้อมทีมงานสวทกระบีทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ปีพุทธศักราช2536สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชสวนีให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าป่าไม้คือหัวใจของชีวิตเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและเป็นรากฐานแห่งความอุดมสมบูรณ์จึงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูสภาพป่าปรับปรุงแหล่งน้ำให้เพียงพอสำหรับสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองสระแก้วและจันทบุรีจากพื้นดินแห้งแล้งกลับกลายเป็นพื้นป่าเขียวชอุ่มกว่า 1,200,000 ไร่สัตว์ป่ากว่า500ชนิดได้กลับคืนสู่ถิ่นอาศัยป่าไม้กลับมามีชีวิตอีกครั้งคนในชุมชนมีรายได้และมีส่วนร่วมในการดูแลผืนป่าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริถือแบบอย่างแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์พระราชทานชีวิตให้ผืนป่าคงความอุดมสมบูรณ์ยังประโยชน์อันยั่งยืนให้แก่ราษฎรไม่ว่าจะอยู่อาศัยณพื้นที่แห่งใดทั่วผืนแผ่นดินไทย
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่15การให้ทาน1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์พื้นที่ไหนนะครับที่ตอนนี้อยู่ในการที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือต่างๆหรือว่าอยากจะแจ้งข้อมูลข่าวสารได้เลยครับยินดีมากๆเลยเบอร์โทรศัพท์ครับให้ประสานกันนะครับที่02-276-9717แล้วก็02-276-9721ส่งมานะครับส่งมาได้เลยถือว่าให้เราเป็นสื่อกลางครับแล้วก็เรียกว่าติดตามกันตลอดทั้งวันเลยนะครับจุดไหนที่อยากให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบเรื่องความเดือดร้อนก็มาเป็นสื่อกลางกันนะครับไปดูข้อความกันนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองแจ้งว่าสถานการณ์ตอนนี้ระยองก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ล่าสุดครับผมขออนุญาตเข้าไปที่เพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองกันสักนิดหนึ่งครับต้องบอกว่าวันนี้ครับผู้สื่อข่าวก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับไปติดตามสถานการณ์น้ำนะครับในพื้นที่สำคัญต่างๆเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาสำคัญคือเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับตั้งแต่แยกเขาดินนะครับตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองก็มีเส้นทางสำคัญตอนนี้เนี่ยนำเรียนกันที่ระยองยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะครับรถเล็กเนี่ยไม่สามารถผ่านได้คุณผู้ฟังที่มีการแจ้งเข้ามาระดับน้ำบนถนนสูงอยู่เช่นเดียวกันครับประมาณ50-60เซนติเมตรประชาชนที่ใช้เส้นทางส่วนใหญ่เนี่ยต้องเข้ามาใช้เส้นทางนะครับฝั่งขาเข้าตัวเมืองระยองวิ่งสวนเลนกันไปแทนนะครับโดยระยะทางตั้งแต่แยกเขาดินถึงแยกโพทองเนี่ยประมาณสัก5 กิโลเมตรนะครับน้ำคงท่วมตลอดเส้นทางอยู่ส่วนที่บริเวณสำนักงานที่ดินจังหวัดระยองสาขาแกลงนะครับประชาชนก็ยังคงลุยน้ำออกมาครับในการที่จะต้องมาหาอาหารนะครับเสบียงต่างๆเพื่อนำกลับไปบ้านอยู่ก็น้ำค่อนข้างสูงเลยทีเดียวในพื้นที่จังหวัดระยองวันนี้นะครับจากเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองครับนี่คือส่วนสำคัญที่เรียกว่าลงพื้นที่นะครับแล้วก็รายงานข้อมูลข่าวสารกันเข้ามาจุดสำคัญอีกจุดนึงครับที่บริเวณแยกโพทองนะครับก็ต้องบอกว่าประชาชนก็ตอนนี้นะครับก็เดินทางมาจุดนี้อาจจะมีน้ำบางส่วนที่ลดลงบ้างแล้วการเดินทางก็ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังมีจุดสำคัญที่ต้องบอกว่าจังทงต้องใช้รถโฟร์วิลยกสูงนะครับเพราะว่าบางจุดเนี่ยน้ำยังคงท่วมมิดล้อครับประชาชนเดินเข้าออกยากลำบากเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นจุดสำคัญที่ต้องบอกพี่น้องประชาชนครับในพื้นที่ดังกล่าวเหล่านี้นะครับติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดขอบคุณด้วยครับจากเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองนะครับที่มีการอัปเดตกันมาแล้วก็ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องจุดไหนอีกนะครับก็เพิ่มเติมกันเข้ามาในจุดสำคัญต่างๆนะครับมีข้อความส่งมามากมายจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่นะครับพื้นที่ไหนก็เพิ่มเติมมาแล้วก็ประสานข้อมูลได้นะครับที่เบอร์บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในขณะเดียวกันครับยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำกันอยู่นี่คือรายการเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังมาติดตามที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่ต้องบอกว่าตามข่าวกันอยู่แล้วก็ส่งกำลังใจมากมายนะครับจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับในเพจของเราก็ยังคงมีข้อความเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ประสานกันเข้ามามาดูที่เรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ต้องบอกว่าติดตามกันจากทางด้านของรายการของเราตอนนี้ครับที่กาญจนบุรีครับท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับก็เร่งตรวจสอบเรื่องของน้ำป่าด้วยนะครับต้องบอกว่าทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งนะครับเรื่องราวของกรมควบคุมมลพิษเร่งประสานตรวจสอบครับเรื่องราวของสถานการณ์น้ำป่าหลากแล้วก็น้ำที่ไหลเข้าบริเวณฝายกั้นน้ำด้วยนะครับที่จุดที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับหลังได้รับข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ครับว่าพื้นที่ดังกล่าวมีปัญหาเรื่องของการต้องไปตรวจคุณภาพของสิ่งแวดล้อมล่าสุดครับสำนักงาน สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ก็ได้มีการประสานข้อมูลเพิ่มเติมครับให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลแฉลเพื่อเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทางด้านของอบต.แฉลก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วแต่อย่างไรก็ตามครับบริเวณดังกล่าวเนี่ยต้องนำเรียนเลยว่าตอนนี้ก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะฮะจึงสามารถที่จะไม่สามารถติดต่อได้นะครับก็คงต้องประสานข้อมูลตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องราวของการรอสถานการณ์เพิ่มเติมจากในพื้นที่ขณะเดียวกันครับกรมควบคุมมลพิษครับก็ได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่นะครับพร้อมเครื่องมือนะครับแล้วก็อุปกรณ์เข้าไปตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อที่จะเก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็ตะกอนดินนะครับในบริเวณที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะไปตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนแล้วก็การแพร่กระจายของโลหะหนักในแหล่งน้ำเพื่อประเมินถึงผลกระทบทั้งคุณภาพน้ำนะฮะตะกอนดินแล้วก็สิ่งแวดล้อมโดยรอบด้วยนะครับทางด้านของกรมควบคุมมลพิษครับก็จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็จะได้นำเรียนข้อมูลกับพี่น้องประชาชนต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับมาดูที่อีกเรื่องนึงหน่อยนะครับตอนนี้รัฐบาลก็ระดมรถทหารครับเข้าช่วยเหลือประชาชนน้ำท่วมในพื้นที่กทม.ทั้งเรื่องของการวิ่งรับส่งตลอด6เส้นทางหลักพร้อมกับรถสนับสนุนอีก20คันด้วยกันนะครับล่าสุดเนี่ยกองทัพบกครับได้มีการจัดเตรียมนะฮะเรื่องของกำลังพลแล้วก็รถทหารเพื่อสนับสนุนการเดินทางของพี่น้องประชาชนครับต้องบอกว่าในจุดสำคัญสำคัญนะครับมีจุดไหนกันบ้างต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวเพราะว่าหลายคนพอเลิกงานก็ต้องเดินทางกลับบ้านแล้วยังมีจุดที่น้ำท่วมสูงมาดูกันครับกองทัพบกก็ได้มีการจัดรถสนับสนุนเนี่ยประมาณ20คันนะครับเป็นรถใหญ่เลยกระจายกันไป6เส้นทางมีเส้นทางไหนบ้าง1นะฮะถนนวิภาวดีรังสิตจัดรถ2คันนะครับปฏิบัติภารกิจในการรับแล้วก็ส่งพี่น้องประชาชนนะครับจุดสำคัญสำคัญในจุดของวิภาวดีรังสิตมาดูอีกจุดนึงครับพหลโยธินจัดรถนะครับเพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจรับส่งประชาชนนะครับจากสพันยี่สิบเอ็ดนะฮะแล้วก็มีแจ้งวัฒนะมีรามอินทราก็จัดรถ2คันเพื่อจัดไปรับส่งพี่น้องประชาชนด้วยเกษตรนวมินทร์ครับอันนี้ก็ทางกองทัพบกก็เตรียมเช่นเดียวกัน2คันนะฮะรับส่งพี่น้องประชาชนลาดพร้าวแล้วก็ถนนเพชรบุรีและก็ไปถึงพัฒนาการตัวนี้เยอะหน่อยเพราะว่าน้ำก็ยังคงท่วมอยู่ในหลายจุดนะครับพัฒนาการศรีนครินทร์นะครับจัดให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ย5คันโดยการจัดรถทหารเข้าประจำเส้นทางดังกล่าวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งครับในการระดมกำลังสนับสนุนของประชาชนในห่วงเวลาสำคัญตอนนี้ครับที่เรายังคงต้องเกาะติดสถานการณ์กันนะครับเส้นทางที่น้องประชาชนเดือดร้อนก็จะมีรถของกองทัพนี่แหละนะครับมาช่วยรับส่งพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการเพิ่มทางเลือกในเรื่องของการเดินทางแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็เร่งระบายน้ำนะฮะแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ต้องนำเรียนว่ารัฐบาลได้ระดมทุกหน่วยงานในการสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งรถทหารอย่างที่บอก20คันนะครับวิ่งรับส่งประชาชนตลอดทั้งวันนะฮะใน6เส้นทางหลักก็จะมีวิภาวดีรังสิตพหลโยธินแจ้งวัฒนะรามอินทรามีเกษตรนวมินทร์นะครับที่รถรับส่งกันตลอดเลยลาดพร้าวแล้วก็มีถนนเพชรบุรีไปจนถึงพัฒนาการนะครับส่วนหนึ่งก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่นะครับต้องบอกว่าทุกเรื่องเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนในทุกๆวันที่ติดตามรายการจับประเด็นเป็นข่าวขอบคุณคุณเบนจมาศด้วยนะครับจากลพบุรีที่ประสานเรื่องสำคัญเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ข้อมูลในการดำเนินรายการต่อไปด้วยนะครับในจุดสำคัญสำคัญต่างๆแต่ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้าครับแน่นอนว่าหลายๆท่านที่ติดตามกันอยู่ช่วงหน้าท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะเข้าสายนะครับเพื่อที่จะได้สอบถามกันเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์น้ำเกาะติดสถานการณ์น้ำผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยการเดินหน้าเยียวยาการฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วยทั้งหมดนี้ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันสักครู่เดียวครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
6: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
5: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
6: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
7: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
0: จับประเด็น VIP
1: 18นาฬิกากับอีก17นาทีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับต้องบอกว่าติดตามกันในทุกๆวันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยหลายๆท่านเลยที่ฟังรายการอยู่แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันเรื่องราววันนี้ครับเกาะติดสถานการณ์น้ำครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในกรุงเทพมหานครในปริมณฑลต้องบอกว่าหลายจุดเลยวันนี้นะครับที่ตอนนี้เวลาประมาณ6โมงเย็นกว่าๆเนี่ยก่อนที่หนึ่งทุ่มเนี่ยหลายจุดเลยนะครับมีการอัปเดตมาต่อเนื่องกันบอกสถานการณ์ดีขึ้นน้ำแห้งแล้วด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการเยียวยาการฟื้นฟูก็เป็นเรื่องสำคัญบิ๊กคลีนนิ่งก็สำคัญแต่ในขณะเดียวกันครับในหลายพื้นที่ที่ยังมีการแจ้งเตือนเรื่องของภาคตะวันออกกาญจนบุรีเรื่องของแม่น้ำแม่กลองเป็นอย่างไรนะครับหลังน้ำลดแล้วเนี่ยแน่นอนว่ารัฐบาลก็ต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจกันแบบที่เรียกว่าเต็มที่เรื่องของการท่องเที่ยวด้วยวันนี้ครับทางรายการได้รับเกียรติจากท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเอกภพเพียรพิเศษครับจากเรื่องราวของสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็การเดินหน้าเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตอนนี้ท่านโฆษกอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
8: สวัสดีครับหมอเอกครับผม
1: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณคุณหมอเอกขออนุญาตบนขออนุญาตเรียกคุณหมอเอกนะครับ
8: ครับ
1: คุณหมอเอกครับ สถานการณ์น้ำตอนนี้ล่าสุดเลยเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับภาพรวมก่อนแล้วกันครับคุณหมอครับวันนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างณเวลานี้เลยครับ
8: ภาพรวมจริงๆแล้วในกรุงเทพนะครับเริ่มคลี่คลายแล้วก็เริ่มมีการกลับมาใช้เปิดงานแล้วก็ทำงานได้ปกติแล้วก็แต่ยังมีบางส่วนที่ยังมีพื้นที่น้ำขังอยู่นะครับแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยในหลายพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมอยู่ก็ยังเป็นพื้นที่เฝ้าระวังอยู่ครับ
1: ครับจุดสำคัญที่ยังคงมีในกทมก่อนนะครับที่ยังคงมีน้ำท่วมอยู่แล้วก็การบริหารจัดการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจุดไหนบ้างครับที่ตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่ครับ
8: ตอนนี้ฝั่งที่มีปัญหาที่สุดคือฝั่งกรุงเทพฝั่งตะวันออกหนองจอกมีนบุรีราชกระบังอะไรส่วนโซนนั้นนะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ต่ำแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ไกลจากแม่น้ำเจ้าพระยาระบบท่อส่งน้ำไปเนี่ยก็จะได้ช้าหน่อยรวมถึงบริเวณพื้นที่รอบข้างเนี่ยสมุทรปราการอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะมีน้ำอยู่ทำให้การระบายน้ำอาจจะเป็นไปได้ช้านิดหนึ่งครับแต่ว่าก็ตอนนี้ก็พยายามเร่งในการระบายน้ำตอนนี้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มที่แถวสุวรรณภูมิแถวสมุทรปราการนะครับแล้วก็เร่งสูบน้ำออกอ่าวไทยรวมถึงท่องน้ำจากระบบคลองแล้วตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นรวมถึงใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเนี่ยเป็นการสูบในพื้นที่นะครับแล้วก็จะเน้นว่าให้สูบในพื้นที่ที่เป็นชุมชนเป็นบ้านประชาชนก่อนที่แถวแฟลตอะไรก่อนแล้วก็หน่วยงานราชการเรายังไม่ให้สูบออกครับ
1: ภาพรวมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคาดว่าจะดีขึ้นใช้เวลาอีกนานแค่ไหนครับโดยการวางกรอบไว้ครับ
8: เราอยากจะให้ดีขึ้นเร็วที่สุดนะครับณวันนี้การรายงานของกรุงเทพมหานครบอกว่าน้ำในคลองต่างๆเนี่ยแล้วก็ถนนหนทางต่างๆเนี่ยน่าจะกลับมาดีขึ้นเยอะแล้วแล้วก็ภายใน 2-3 วันนี้น่าจะเกิน 90% ละส่วนในพื้นที่ที่เป็นน้ำขังเยอะๆพื้นที่ต่ำจริงๆเนี่ยเราก็อยากจะให้เสร็จเร็วนะครับภายในไม่เกิน 3-4 วันข้างหน้าหรือว่าอย่างช้าที่สุดไม่เกิน1อาทิตย์ครับ
1: นี่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถามแทนพี่น้องประชาชนที่บางทีก็ถามเข้ามาการเยียวยาบ้างพาร์ทส่วนของการเยียวยาบ้างต้องบอกว่าตอนนี้น้ำแห้งในหลายจุดแล้วการที่จะเข้าไปดูแลตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับขั้นตอนการเยียวยาพี่น้องประชาชนครับ
8: ก็ตอนนี้การเน้นย้ำคือท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการแต่วันแรกนะครับว่าไม่ต้องให้รอให้น้ำหายหมดนะครับถึงจะเยียวยาก็ให้เริ่มกระบวนการฟื้นฟูเริ่มการสำรวจแล้วก็เริ่มกระบวนการเยียวยาเลยทีนี้สิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่นะครับก็คือว่าการเยียวยาเนี่ยมันมี3ก้อนนะครับก้อนแรกก็คือเรื่องของการเยียวยาเบื้องต้นนะครับที่หลายคนได้ยินว่า 9,000 บาทอะไรพวกนี้ครับนี่คือการเยียวยาเบื้องต้นนะครับส่วนการเยียวยาก้อนที่2เนี่ยจะเป็นการสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนนะครับบ้านเรือนที่เสียหายก็จะมีการสำรวจแล้วก็มีการชดเชยตามความเสียหายจริงนะครับแล้วก็ก้อนที่3คือเป็นก้อนถ้าเกิดว่ามีการเสียชีวิตเนี่ยก็จะได้การชดเชยการเสียชีวิตครับก็เลยเป็น3ก้อนทีนี้ระบบการเยียวยาเนี่ยก็จะเป็นใช้ระบบปัจจุบันที่ทำกันอยู่ก็คือใช้ผ่านงบทดลองราชการของผู้ว่าราชการเป็นงบเรื่องของงบกลางที่ได้มีการอนุมัติวงเงินไว้แล้ว 4,700 ล้านบาทนะครับรวมถึงเงินของท้องถิ่นก็คือของกรุงเทพมหานครด้วยนะครับ
1: นี่ก็จะเป็น3ส่วนที่พี่น้องประชาชนจะได้รับการเยียวยาฟื้นฟูตรงนี้นะครับก็เรียกว่าดูแลกันเต็มที่ในส่วนนี้มาในส่วนของที่อื่นกันบ้างครับในกรุงเทพมหานครถามให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเห็นบอกว่าในจุดสำคัญสำคัญภาคตะวันออกของเราหลายพื้นที่ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่การช่วยเหลือเป็นยังไงบ้างครับในหลายจังหวัดครับ
8: ก็มีทั้งภาคกลางนะครับภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกในภาคกลางเนี่ยก็คือตั้งแต่นครสวรรค์ลงมานะครับจนถึงชัยนาทอ่างทองอยุธยาตรงนี้ก็มีพื้นที่น้ำท่วมนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกที่เยอะๆก็จะเป็นปราจีนบุรีนะครับสระแก้วนะครับแล้วก็เรามีการเฝ้าระวังที่นครนายกลงมาถึงฉะเชิงเทรานะครับภาคตะวันตกกาญจนบุรีราชบุรีนะครับแล้วก็ลงมาถึงสมุทรสาครครับก็ตรงนี้ก็มีการดำเนินการทั้งแจ้งเตือนแล้วก็ทั้งมีการช่วยเหลือฟื้นฟูในพื้นที่ที่หายแล้วนะครับรวมถึงการเยียวยาและการตอนนี้ก็มีกระบวนการทั้งหมดครับ
1: ครับในส่วนของกาญจนบุรีด้วยเห็นบอกว่าตอนนี้ที่กาญจนบุรีก็เรียกว่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันกาญจนบุรีตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับท่าน
8: กาญจนบุรีเนี่ยก็มีปัญหาคือที่ผ่านมาเนี่ยน้ำที่ตกที่เหนือเขื่อน2เขื่อนของกาญจนบุรีนะครับที่อยู่เขตน้ำที่ลงมาแม่น้ำแควใหญ่แม่น้ำแควน้อยเนี่ยลงมารวมกันนะครับก็ผ่านตัวเมืองกาญจนบุรีตรงนี้เนี่ย ก็มีการที่ผ่านมา 2-3 วันได้มีการชะลอน้ำไว้แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าปริมาณน้ำฝนมาเต็มเขื่อนก็เลยทำให้ต้องระบายน้ำลงมาแต่ว่าเนื่องจากว่าฝนที่ตกเมื่อ 3-4 วันก่อนเนี่ยก็ที่สะสมในพื้นที่ก็เริ่มลดลงน้ำที่ลงมาก็จะส่งผลบ้างนะครับครับผมแต่ที่เรากังวลจริงๆคือแม่กลองนะ
1: แม่กลองครับเป็นยังไงครับตรงนั้น
8: ใช่ครับก็แม่กลองเนี่ยก็มีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้มีเรื่องของพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองเนี่ยก็ราชบุรีนะครับแล้วก็จังหวัด
1: สมุทรสงคราม
8: และแม่กลองสมุทรสงครามใช่ครับใช่ครับก็จะมีผลกระทบด้วยนะครับก็การปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นตอนนี้มีเมื่อวานเนี่ยมีการแจ้งเตือนว่าน้ำเพิ่มขึ้น1เมตรในระดับแม่น้ำนะครับเพราะว่าตลิ่งบางที่ไม่เท่ากันวันนี้เพิ่มอีก80เซนครับก็เลยต้องมีการเฝ้าระวังในพื้นที่ก็มีการแจ้งเตือนและมีการอพยพแล้วบางส่วนครับ
1: ครับก็ติดตามทางสวทของเราก็จะแจ้งพี่น้องประชาชนตลอดอีกเรื่องนึงครับต้องบอกว่าเอาล่ะตอนนี้เราอีกสักสัปดาห์หนึ่งต้องบอกว่าเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วเนี่ยภาคการท่องเที่ยวต้องบอกว่าเป็นหัวใจสำคัญด้วยเห็นบอกเตรียมอะไรต่างๆไว้ด้วยใช่ไหมครับตรงนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับในการฟื้นฟูครับ
8: ก็จริงๆแล้วการฟื้นฟูมีหลายขั้นตอนมากนะครับในขั้นตอนเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่า หลังจากตอนนี้เราต้องเน้นเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูก่อนนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนส่วนการฟื้นฟูเศรษฐกิจก็จะมีแพ็กเกจตามมาเช่นเดียวกันครับก็เดี๋ยวรออย่างเป็นทางการว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าถ้าบอกไปมันจะเป็นกระจัดกระจายนะครับ
1: เดี๋ยวรอติดตามแต่ว่ามีแน่นอนใช่ไหมครับ
8: ใหญ่ดีกว่าแต่มีแน่นอนรวมถึงจริงๆแล้วพอน้ำหายไปแล้วเนี่ยเราจะจัด World Bank IMF
1: ในเดือนตุลาคม
8: เดือนตุลานี่แหละใช่ครับซึ่งตอนนี้นี่เองก็จะเข้ามาคนประมาณ 20,000 คนจะเข้ามาในประเทศไทยแล้วเป็นคนระดับ VIP ทั้งนั้นเลยตรงนี้นี่เองก็จะมาทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยครับ
1: ไม่กระทบใช่ไหมครับสถานการณ์น้ำกับการประชุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในตุลาเนี่ยครับท่าน
8: เท่าที่เราดำเนินการแล้วก็คาดการเนี่ยไม่น่าจะกระทบแล้วครับเพราะว่าน้ำน่าจะหมดละแล้วก็บริหารจัดการให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วครับ
1: ก็คลายความกังวลใจในทุกมิติกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่หลังจากนี้ครับต้องบอกว่าหลายคนที่ตามข่าวกันอยู่ก็มีภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่ไปเยือนทั้งญี่ปุ่นใช่ไหมฮะสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรด้วยอยากให้ท่านโฆษกได้สรุปความสำเร็จนะครับจากการไปเยือนในแต่ละประเทศของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลให้กับพี่น้องประชาชนสักนิดนึงครับท่านครับ
8: โอ้โหตรงนี้เนี่ยเราได้ประสบความสำเร็จเยอะมากเสียดายที่กลับมาแล้วต้องมาพุ่งสมาธิกันกับเรื่องของน้ำท่วมนะก
1: ็
8: คือสิ่งที่ตั้งใจไว้แล้วก็ไปทำที่นู่นนะคือการไปหลายประเทศในรอบนี้ครับ เราไม่ใช่ไปแค่ประชุมแต่ไปทำให้ประเทศไทยอ่ะครับอยู่ในสายตาของโลก
1: อ
8: ันแรกเลยคือที่เราภารกิจหลักคือไปในเวทีสหประชาชาติท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปพบปะเป็นระหว่างประเทศนะครับเป็นไบลาเทอรัลหลายประเทศนะครับในตรงนี้เนี่ยก็จะมีการพูดคุยเพิ่มการค้าขายระหว่างกันเพิ่มการไปมาหาสู่ระหว่างกันเพิ่มการท่องเที่ยวระหว่างกันตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ได้มานะครับ
1: อันที่
8: สองคือเรื่องของการไปพูดในเวทีสหประชาชาติซึ่งท่านนายกได้เวลา15นาทีในการพูดบนที่ประชุมใหญ่ไอ้ตรงนี้นี่เองเนี่ยเราเป็นประเทศเล็กๆแต่เป็นมีจุดยืนชัดเจนว่าต้องมีการรีฟอร์มคือสหประชาชาติแล้วก็ต้องให้ทั่วโลกเนี่ยประเทศทั่วโลกรวมกันแล้วก็บนความเปลี่ยนแปลงสภาพของโลกนะครับสภาพการเมืองโลกเนี่ยประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่พูดแล้วหลายๆประเทศให้ความชื่นชมเพราะว่าเราถือว่าเป็นจุดยืนหลักแล้วก็จะเป็นผู้นำในประเทศเล็กๆน้อยๆในการรวบรวมตัวกันและเป็นเสียงในสหประชาชาติมากขึ้นครับตรงนี้เนี่ยหลังจากพูดแล้วหลายๆประเทศก็มาแสดงความยินดีแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีของเราอย่างมากมายทีเดียวนะครับ
1: แล้วก็
8: ในส่วนของการเดินทางเนี่ยก็จะมีการไปพบปะกับนักลงทุนกับนักธุรกิจครับ
1: ครับเป็นยังไงบ้างครับได้พูดคุยกับนักธุรกิจระดับโลกต่างๆ
8: เยี่ยมเลยฮะก็คือว่าทุกคนและนักธุรกิจจากต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกาที่เป็นนักลงทุนรายใหญ่ทั้งจากอังกฤษนะครับทุกคนมีความเห็นตรงกันอย่างแรกคือมีความเชื่อมั่นในประเทศไทยเชื่อมั่นในเรื่องของการเมืองที่มีเสถียรภาพนะครับเชื่อมั่นจากการประกาศเรตติ้งของต่างประเทศสถาบันต่างๆเนี่ยที่ออกมาเป็นเชิงบวกทั้งหมดและเชื่อมั่นเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยเนี่ยเราดำเนินการทางนโยบายทางการเงินการคลังเนี่ยทำให้ประเทศเนี่ยผ่านพ้นช่วงวิกฤตทางด้านพลังงานได
1: ้
8: และในปัจจัยที่ผ่านมาเนี่ยทำให้นักลงทุนแล้วก็นักธุรกิจเนี่ยเห็นประเทศไทยเป็นเป้าหมายนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่เราไปเจอคือเจอบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ
1: ่อันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลย
8: Google,
1: AI ใช่ไหมครับ Google ด้วย Google ด้วย
8: Google ด้วยใช
1: ่
8: สิ่งที่เราทำวันนี้ครับคือกลายเป็นว่าเราเนี่ยเหมือนกับถ้าเราพูดถึงคือเราเป็นเนื้อหอมครับ
1: คือ
8: เราสามารถบอกให้ Google ให้ Microsoft เนี่ยบอกว่าถ้าคุณจะมาลงทุนData Center ในประเทศไทยก็จะต้องทำให้ data center มีมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1: ใช
8: ้ไฟพลังสะอาดใช้ไฟสะอาดใช้พลังงานสะอาดนะครับแล้วก็ให้คนไทยได้รับการจ้างงานแล้วก็พัฒนาทักษะแรงงานโดยเฉพาะ Google ในชัดเจนว่าเขาเสนอเลยครับว่าเขาจะทำ Open Data Academy
1: เป
8: ิดให้คนไทยเข้าเรียน Open Data คือพอเขาเป็น data center ใช่ไหมครับก็จะใช้ข้อมูลจากในสัญญาเซ็นเซอร์เอาที่เป็นเกี่ยวกับบุคคลออกก็จะข้อมูลนั้นน่ะมาฝึกให้คนไทยสามารถเข้าไปถึงข้อมูลแล้วก็เอาไปฝึก AI เอาไปใช้พัฒนาโปรแกรมอะไรพวกนี้ได้แล้วก็สอนคนไทยในการ ป็นแรงงานในด้านของเทคโนโลยีได้ครับผม
1: นี่ต้องบอกว่าเป็นความสำเร็จมากๆเลยจากการไปเยือนทั้งญี่ปุ่นทั้งเรื่องของสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหราชอาณาจักรด้วยอีกหนึ่งประเด็นการประชุมสำคัญที่ต้องบอกว่าสปอตไลท์โฟกัสมาที่ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลการประชุม UNGA 81ด้วยตรงนี้รายละเอียดสักนิดนึงครับท่าน
8: ก็นี่แหละครับที่เล่าไปเมื่อกี้ครับก็คือพบปะใบแล้วคือในการประชุมเนี่ยจะมีการประชุมในห้องใหญ
1: ่ครับ
8: แล้วก็มีการประชุมในห้องย่อยที่มีการนัดหมายกันของแต่ละประเทศเป็นการพูดคุยไบเลทรอลนะครับตรงนี้เนี่ย ก็มีการพูดคุยกันหลายประเทศแล้วก็มีความร่วมมือกันจะมีไปมาหาสู่ส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมการค้าขายนะครับมากขึ้นรวมถึงมีข้อตกลงเรื่องของการเปิดเบื้องต้นว่าเราจะมีข้อมีการทำข้อตกลงเรื่องเสรีการค้ากันนะครับระหว่างการเพิ่มการค้าขายระหว่างกันอย่างนี้ครับอันนี้ก็มีการพูดถึงในส่วนของการไปครั้งนี้เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ตั้งของ UN
1: ครับ
8: แล้วก็ได้ไปพบกับประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยนะครับครับ
1: ก็เป็นเรื่องสำคัญเลย
8: ใช่แล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของเวที UN ที่ท่านนายกก็ย้ำอีกครั้งว่าได้สร้างที่ยืนของประเทศไทยในเวทีโลกว่าเราเป็นผู้นำประเทศเล็กๆที่จะมารวมกันแล้วก็มีเสียงใน UN ที่มากขึ้นแล้วก็สนับสนุนการปฏิรูปประชาชาติที่ทุกประเทศมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นครับ
1: ครับแล้วก็การแข่งขันกีฬาด้วยเอเชียนเกมสักนิดนึงครับเห็นบอกว่าได้ไปพบปะให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยด้วยใช่ไหมครับ
8: ไม่แต่ว่าเวลาเนี่ยไม่แมทช์ไม่ลงตัวกันแล้วก็รวมถึงการจัดการแข่งขันนะครับเขาจัดที่นาโกย่ากับไอจีนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ใกล้โตเกียวเท่าไหร
1: ่ก็เหลื่อมๆกันนิดนึงครับท่าน
8: ก็เหลื่อมๆกันนิดนึงก็อาจจะเจอไม่เลยไม่ได้เจอนักกีฬาทีมใหญ่ครับแต่ว่าก็ได้มีการพูดคุยกับทีมเขาเรียกว่าทีมตัวแทนนักกีฬาทีมหัวหน้าคณะอะไรพวกนี้ครับก็ได้มีการพูดคุยครับ
1: นี่นะครับก็เป็นกำลังใจที่ดีนะครับให้ทัพนักกีฬาไทยที่ไปแข่งเอเชียนเกมด้วยท้ายที่สุดนี้ครับอยากให้ท่านโฆษกได้สรุปประโยชน์จากการไปเยือนนะครับทั้งญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรแล้วก็สิ่งที่จะเดินหน้าต่อแล้วก็ปิดท้ายเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นกับการเดินหน้าเพื่อจะทำให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลปิดท้ายซะหน่อยนึงครับท่าน
8: ครับผมการเดินทางไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีในแต่ละครั้งเนี่ยสิ่งที่ทำคือไม่ได้เป็นการไปแค่ไปร่วมประชุ
1: ม
8: แต่ว่าเป็นการไปเพื่อนำให้ประเทศไทยเนี่ยไปมีที่ยืนในโลก
1: ครับ
8: แล้วก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยให้ความนับถือเคารพแล้วก็ทำให้รู้จุดยืนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะจับกลุ่มประเทศเหล่านี้แหละครับให้มาทำการค้าขายทำการเมืองระหว่างประเทศด้วยกันนะครับแล้วก็รวมถึงเมื่อมีจุดยืนระหว่างประเทศที่ชัดเจนแล้วครับความเชื่อมั่นของนักลงทุนความเชื่อมั่นในการที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่เชื่อถือได้และไม่อยู่ในความขัดแย้งโลกก็ทำให้การทำมาค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นนั้นการทำงานเป็นทีมครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงนายกรัฐมนตรีที่ไปเน้นย้ำเรื่องนี้เนี่ยก็ทำให้ในเวทีโลกมองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เชื่อถือได้แล้วก็เป็นประเทศที่น่าไปมาหาสู่และค้าขายได้รวมถึงไม่ว่าไปต่างประเทศไหนก็ตามเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังติดตามเรื่องของในประเทศไทยเสมอเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยรวมถึงเหตุการณ์เช่นตอนที่ไปต่างประเทศแล้วมีภัยพิบัติหรือมีน้ำท่วมเนี่ยก็จะมีการดำเนินการสั่งการและมีการปรับแผนการเดินทางเพื่อมาดูแลพี่น้องประชาชนทันทีเช่นเดียวกันครับ
1: นี่นะครับขอบพระคุณมากๆครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเอกภพเพียรพิเศษที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการด้วยกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ
8: ขอบคุณครับผมครับด้วยความยินดีครับ
1: สวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ฟังก็เรียกว่าต่อสายตรงนะครับจับประเด็น VIP

PE ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถามไถ่ให้ในทุกๆเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในทุกๆวินาทีอย่างที่บอกว่าข่าวเกิดขึ้นนะครับสถานการณ์น้ำที่ทุกจุดของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนต่างๆสถานการณ์จะคลี่คลายเมื่อไหร่การดูแลการเยียวยาพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรนะครับมาตรการขั้นตอนต่างๆถามท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุยกันแบบง่ายๆสบายๆแล้วก็ตรงประเด็นที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเดินทางครับไปเยือนทั้งญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษด้วยประโยชน์มากมายจริงๆต้องบอกว่าประโยชน์มากมายจริงๆกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งเรื่องการประชุม UNGA 81นะครับพบยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีด้าน AI สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั่วโลกนะครับเรียกว่าตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะมาปักหมุดลงทุนในประเทศไทยด้วยดังนั้นครับทุกเรื่องครับที่คุณผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยติดตามกันได้แบบนี้แหละจับประเด็นเป็นข่าวนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับบอลสกันแก้วประจันแต่ในขณะเดียวกันข้อความครับที่จะขาดไม่ได้เลยคือการตอบนะครับทั้งเมสเซจของคุณผู้ฟังรวมถึงในโซเชียลมีเดียใน TikTok ในเพจ Facebook ต่างๆด้วยขออนุญาตดูกันสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามีข้อความมาเพียบเลยทีเดียวนะครับส่งกำลังใจให้กับคณะรัฐมนตรีทุกๆท่านที่เรียกว่าทำงานกันอย่างหนักเลยสถานการณ์น้ำก็ต้องเร่งนะครับในการที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนในจุดที่ยากลำบากนะครับแล้วก็จุดไหนที่เดือดร้อนแน่นอนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นสื่อกลางนะครับในการที่จะรับข้อมูลส่งต่อรับข้อมูลที่เป็นความเดือดร้อนแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขนะครับดังนั้นเนี่ยส่งเข้ามานะครับมีข้อความส่งมาหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากๆที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลพี่น้องประชาชนจากเพจของเราครับลงไว้เมื่อสักครู่นี้อีกแล้วทีมข่าวของเราก็เรียกว่ามอนิเตอร์นะครับในทุกๆจังหวัดจริงๆแล้วก็คือไม่ได้หยุดเลยจริงๆนะครับทุกเวลาถ้าเกิดท่านติดตามในเพจเนี่ยจะเห็นเลยว่าทีมข่าวสวท.นะครับทั้งออนไลน์นะครับทั้งวิทยุทีมงานของเราก็ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่สถานการณ์น้ำครับเมื่อกี้นี้ต่อสายท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเอกภพหรือว่าคุณหมอเอกนี่แหละนะครับก็บอกว่าราชบุรียังคงน่าเป็นห่วงอยู่ในเพจของเราครับติดตามมาเพิ่มเติมให้ด้วยขยายต่อให้สำหรับการดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็การเฝ้าระวังครับโดยสถานการณ์น้ำท่วมครับที่เมืองราชบุรีตอนนี้ครับต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับแม่น้ำแม่กลองอย่างที่ท่านโฆษกบอกเลยเพิ่มสูงขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องสาเหตุหลักๆคุณผู้ฟังที่ต้องบอกว่าที่ราชบุรีที่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นสาเหตุหลักครับเกิดจากการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีปรับเพิ่มนะครับมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก 1,666 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทยอยเพิ่มขึ้นจนแตะระดับ 2,000 นะครับถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองที่ไหลผ่านราชบุรีก็ต้องเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับระดับน้ำบริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาต้องบอกว่ามีการเพิ่มสูงขึ้นถึง 4.6 เมตรนะครับที่ได้รับผลกระทบต้องบอกว่าทั้งเทศบาลเมืองราชบุรีแล้วก็บริเวณใกล้เคียงถนนราชยินดีนะครับมวลน้ำจากแม่น้ำแม่กลองดันเข้ามาแล้วก็ล้นทะลักเข้ามาตามท่อระบายน้ำส่งผลให้น้ำเนี่ยท่วมขังบริเวณฟุตบาทแล้วก็ผิวการจราจรที่เมืองราชบุรีนะครับรถยนต์ที่สัญจรบริเวณอุโมงค์ลอดทางรถไฟตรงบริเวณหน้าศาลหลักเมืองราชบุรีเชื่อว่าหลายคนมีโอกาสไปเที่ยวเนี่ยก็จะจำจุดนั้นได้ตอนนี้ก็มีเรียกว่าน้ำท่วมมาบริเวณผิวจราจรนะครับแต่ว่ารถยังสัญจรได้นะครับส่วนบริเวณอุโมงค์ลอดทางรถไฟนะครับตรงบริเวณหน้าโรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีก็มีน้ำท่วมขังนะครับก็ปัจจุบันนี้ปิดไม่ให้สัญจรนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ตรงไหนที่เป็นจุดสำคัญก็จะต้องเลี่ยงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับก็เป็นหนึ่งในสถานการณ์น้ำที่สวท.ของเราเกาะติดนะครับคุณผู้ฟังไปดูเพิ่มเติมในเพจของเราลงเอาไว้เมื่อประมาณสักครึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับทีมข่าวก็เดินหน้าครับส่งข้อมูลประสานข้อมูลจากในทุกๆจุดทั้งประชาสัมพันธ์จังหวัด
ที่อยู่ในจุดที่มีน้ำท่วมอยู่นะครับหรือว่าสถานการณ์น้ำอยู่ทั้งประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีที่ส่งข้อมูลมาแล้วก็สื่อสารถึงพี่น้องประชาชนนะครับจากกรณีสาเหตุหลักคือเขื่อนแม่กลองที่มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะครับจาก 1,666 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขาปรับเพิ่มครับเป็น

2,000 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ส่งผลครับให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองที่ไหลผ่านนะฮะจังหวัดราชบุรีก็พุ่งสูงขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็แจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนครับในจุดสำคัญต่างๆแล้วก็ในพื้นที่ที่หลายๆท่านก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่ตอนนี้นะครับในจุดสำคัญก็มีเพิ่มเติมมานะครับทางคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามา02-276-9717นะครับแล้วก็มีจุดสำคัญอีกหลายๆจุดเลยอีกเรื่องนึงครับนอกเหนือจากเรื่องราวของสถานการณ์น้ำเนี่ยเรื่องของวันนี้ที่หลายๆคนนะครับติดตามเรื่องของการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ต้องนำเรียนสักนิดนึงนะฮะในรอบของการทบทวนสิทธิ์มีการยื่นทบทวนรายเนี่ยประมาณสัก5 ล้านนะครับตอนนี้เนี่ยที่ผ่านเกณฑ์มาวันนี้มีการประกาศผลใช่ไหมครับผ่านเกณฑ์1,750,000รายโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกกระทรวงการคลังนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิวันนี้ได้มีการแถลงข่าวเรื่องการประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รอบทบทวนสิทธิ์นะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติได้มีการยื่นทบทวนสิทธิ์ยื่นกันไปตั้งแต่17กรกฎาคมนะครับจนถึง31สิงหาคมก็มีผู้ที่มายื่นเนี่ยนะครับก็5ล้านกว่าคนด้วยกันจากการตรวจสอบก็มีผู้ที่ผ่านคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์เนี่ย 1,750,000 รายซึ่งก็ได้มีการประกาศผลกันไปคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับ30กันยายนผ่านช่องทางคือแอปพลิเคชันนะครับคือทั้งเว็บไซต์โครงการนะครับมีแอปพลิเคชันเป๋าตังเขาประกาศในเพจนั้นด้วยในแอปด้วยนะครับแล้วก็มีการประกาศทางแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียนของ5แห่งด้วยกัน5ธนาคารมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.นะครับมีประกาศทางธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็มีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารกรุงไทยด้วยนะครับนี่ก็เป็นจุดที่ประกาศนะครับซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถที่จะเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันก็คือวันพรุ่งนี้นะครับวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนนึงนะครับที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนกันนะครับแล้วก็ที่ถามมาด้วยนะครับพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่ครับ1ตุลาคมอย่าลืมนะครับใครที่ฟังรายการอยู่กดรับสิทธิ์เพิ่มเติมพรุ่งนี้แต่เช้าเลยนะครับก็เรียกว่าได้กันนะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รัฐช่วย60นะครับช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 1,000 บาทพรุ่งนี้นะครับ1ตุลาคมตลอดทั้งโครงการก็ต้องกดรับสิทธิ์นะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกันได้นะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นวันแรก1ตุลาคมนะครับก็กดรับสิทธิ์กันตื่นแต่เช้าเลยนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้เรื่องของการใช้สิทธิ์กันนะครับเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยด้วยต้องบอกว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่ก็จะได้รับข้อมูลได้รับข่าวสารที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนผ่านทางรายการด้วยนะครับข้อความยังคงเดินหน้าส่งมาแบบต่อเนื่องจริงๆแล้วก็จากหลากหลายพื้นที่นะครับในรายการของเราแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลการติดต่อการสื่อสารการประสานข้อมูลต่างๆที่เรียกว่ามีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันครับหลายๆพื้นที่นะครับที่ส่งเข้ามาด้วยวันนี้เรียกว่าได้ติดตามกันการรายงานข่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าทุกจุดครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายคนก็มีการส่งเข้ามากระทรวงแรงงานครับเคียงข้างบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดปทุมธานีมีการเปิดบริการจากศูนย์ซ่อมสร้างสุขนี่นะครับเพื่อเร่งเยียวยาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของพี่น้องที่ประสบอุทกภัยโดยในวันนี้ครับโฆษกกระทรวงแรงงานนะครับนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์พร้อมด้วยนายก่อแก้วพิกุลทองประธานคณะทำงานรัฐมนตรีลงพื้นที่ครับแล้วก็ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระทรวงแรงงานต้องบอกว่าที่จังหวัดปทุมธานีครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าหนึ่งในเรื่องสำคัญที่หลายๆคนติดตามกันอยู่กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานีครับรวมถึงทุกหน่วยในสังกัดกระทรวงแรงงานก็ต้องบอกว่าตระหนักถึงความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนระดมสรรพกำลังครับในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากสถานการณ์อุทกภัย

ในพื้นที่นะครับโดยมุ่งเน้นที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้กลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยการให้บริการภายในศูนย์ครับมีเรื่องอะไรบ้างนี่มีเรื่องสำคัญสรุปประเด็นให้เรื่องแรกเลยด้านยานพาหนะนะครับก็มีการตรวจสอบสภาพแล้วก็ซ่อมแซมด้วยคุณผู้ฟังซ่อมแซมเบื้องต้นสำหรับรถยนต์นะรถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมนะครับศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระทรวงแรงงานช่วยเรื่องนี้ก่อนเลยเรื่องต่อมาครับด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าบางคนน้ำมาเครื่องซักผ้าเสียโทรทัศน์เสียตู้เย็นเสียยกตู้เย็นไม่ทันใช่ไหมครับเรื่องนี้ครับก็มีบริการในการซ่อมนะครับตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ของท่านเนี่ยเสียหายครับจากเรื่องราวของน้ำท่วมนะครับเรื่องของรถไปแล้วมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าไปแล้วมาดูเรื่องของสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจบ้างมีการตรวจด้วยครับตรวจสุขภาพเบื้องต้นแล้วก็ประเมินให้คำแนะนำประเมินสุขภาพจิตบางคนต้องบอกว่าจิตตกนะจากเหตุการณ์น้ำดูข่าวฟังแล้วบางคนก็รู้สึกว่าจิตใจห่อเหี่ยวเหลือเกินตรงนี้ก็มีการดูแลเรื่องของสุขภาพกายและก็สุขภาพใจผลกระทบครับจากความเครียดนะฮะจากการติดตามข่าวสารต่างๆด้วยนะครับแน่นอนจังหวัดปทุมธานีมีพื้นที่ที่เรียกว่าประสบสาธารณภัยหรืออุทกภัยเนี่ย7อำเภอด้วยกันนะทั้งอำเภอเมืองปทุมธานีสามโคกคลองหลวงนะครับมีธัญบุรีลำลูกกาหนองเสือแล้วก็ลาดหลุมแก้วนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีผู้ที่เดือดร้อนนะครับกว่า 182,290 ครัวเรือนพื้นที่ประสบภัยครับ510หมู่บ้าน167ชุมชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสำคัญต่างๆก็ได้มีการลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนกันก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญที่ต้องติดตามแล้วก็ให้กำลังใจในทุกๆจุดมาดูในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผนึกกำลังกับกรุงเทพมหานครครับแล้วก็กรมชลประทานลงพื้นที่ครับต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเกาะติดสถานการณ์น้ำกันอย่างเต็มที่แล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือล่าสุดครับสำรวจเส้นทางน้ำทั้งระบบย้ำครับว่ากองทัพก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็พร้อมเสริมกำลังเครื่องไม้เครื่องมือที่จำเป็นต่างๆเร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่ครับในส่วนของกรุงเทพมหานครเองแล้วก็ในส่วนของปริมณฑลด้วยโดยท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครท่านลงพื้นที่คุณผู้ฟังครับติดตามเรื่องของสถานการณ์แล้วก็ลงไปสำรวจนะครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภายหลังจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งก็มีท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์และก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับพร้อมด้วยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนายเจษดาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ติดตามเรื่องสำคัญคือทิศทางการไหลแล้วก็เรื่องของการผันน้ำประตูระบายน้ำเรื่องคูคลองคลองสายหลักนะครับพื้นที่รับน้ำแล้วก็พื้นที่แก้มลิงด้วยตลอดจนเส้นทางการระบายน้ำครับลงสู่พื้นที่ปลายน้ำแล้วก็ปากน้ำที่จะออกสู่ทะเลด้วยพร้อมกับการพิจารณาครับข้อมูลระดับน้ำนะครับปริมาณน้ำความสามารถในการรองรับแล้วก็การระบายน้ำในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่จุดที่บางทีครับคุณผู้ฟังอาจจะเป็นข้อจำกัดของระบบเพื่อดำเนินการในการแก้ไขนะครับเชื่อมโยงการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครของปริมณฑลนะครับแล้วก็ระบบชลประทานให้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับทำงานแบบสอดคล้องกันเพื่อหัวใจสำคัญคือแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากการลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้ครับของท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกว่าถือว่าเป็นการต่อยอดนะครับจากการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวง

ลาโหมกรุงเทพมหานครแล้วก็กรมชลประทานซึ่งก่อนหน้านี้ครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายณรงค์แล้วก็นายวิทยาก็ได้มีการติดตามเรื่องของการระบายน้ำมีข้อมูลเรื่องระดับน้ำในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องมีการประเมินทิศทางการไหลจุดน้ำท่วมขังแล้วก็ขีดความสามารถของการระบายน้ำมาด้วยนะครับทั้งนี้ครับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์นี้จำเป็นต้องมองทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำเส้นทางน้ำพื้นที่พักน้ำไปจนถึงจุดระบายออกนะครับของน้ำต่างๆด้วยซึ่งต้องบอกว่าข้อมูลทั้งหมดนะครับต้องเชื่อมโยงกันเป็นข้อมูลเดียวนะครับเรื่องของการสูบการผลักการผันแล้วก็การระบายน้ำต้องเหมาะสมด้วยนะครับโดยทางรัฐบาลครับก็ได้มีการกำหนดให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีในการกำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครดังนั้นก็มีหน้าที่ในการดูแลประสานงานครับแล้วก็ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาในนามของท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อเชื่อมโยงแล้วก็ประสานงานนะครับกับหน่วยงานต่างๆได้อย่างเป็นระบบนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลครับต้องบอกว่าสำคัญมากๆนะครับในการเดินหน้าที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละจุดในพื้นที่สำคัญต่างๆนะครับซึ่งก็มีการแจ้งนะครับการสื่อสารการประสานงานข้อมูลต่างๆมาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่บอกว่าทุกข้อมูลครับเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ทุกข้อมูลถือว่าเป็นหัวใจสำคัญครับในการที่จะเดินหน้าดูแลพี่น้องประชาชนในห่วงเวลาที่เดือดร้อนแบบนี้นะครับมาดูข้อความกันคุณรัชพลให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ขอให้กรุงเทพมหานครนะครับน้ำลดลงเร็วๆในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับฟังจากกาฬสินธุ์ขอบคุณครับคุณรัชพลแสงตะวันนี่นะครับมีคุณจิมใช่ไหมครับคนที่ตอนนี้ส่งเข้ามาสวัสดีแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยแจ้งเรื่องราวของข้อมูลต่างๆเข้ามาคุณประกิตนะครับ30กันยายนนะครับวันนี้ก็บอกว่าเป็นวันสุดท้ายของการทำงานของพี่น้องข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในวันนี้ด้วยนะครับขอให้เกษียณสุขเกษมสุขสดชื่นสุขสมหวังแฮปปี้แล้วก็มีความสุขคุณวุฒิชัยมั่นจันทร์ด้วยนะครับคุณบอลตอนนี้นะครับเปิดกล้องแล้วเปิดกล้องมีบอกว่ายังไม่เปิดเหรอเปิดเรียบร้อยนะครับจุดไหนที่ยังไม่เปิดนะเปิดเรียบร้อยนะลองเข้ามาดูลองเข้ามาเช็คดูนะครับเพราะว่ามีข้อความส่งมาหลากหลายพื้นที่เลยนะครับก็เดินหน้าในการส่งข้อมูลแล้วก็ข่าวสารกันเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่นะครับยังคงต้องติดตามแล้วก็มีคุณศรีดาด้วยนะครับที่วันนี้ส่งเข้ามาแล้วก็เป็นข้อมูลที่เรียกว่าจากพื้นที่สำคัญในหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับก็ติดตามกันดูกันเยอะมากเลยครับแล้วก็ติดตามกันเยอะเช่นเดียวกันในหลากหลายจุดหลากหลายพื้นที่นะครับที่สามารถที่จะส่งข้อมูลแล้วก็ประสานทุกๆเรื่องราวนะครับผ่านทางสวทของเรานะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ02-276-9721นี่ก็มีข้อความเพิ่มเติมเข้ามาส่งเข้ามาต่อเนื่องกันนะครับก็ติดสถานการณ์น้ำท่วมกันนะครับหรือว่าสถานการณ์น้ำผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยด้วยนะครับ NBT ของเราแล้วก็ทางสวทของเรานะครับบางกะปิต้องบอกว่ามีการแจ้งมานิดนึงครอบครัวขนส่งนะครับส่งเรือโดยสารช่วยผลักดันน้ำในคลองแสนแสบด้วยร่วมกันครับเห็นไหมต้องบอกว่าเรื่องที่ดีมากๆร่วมกันเร่งระบายน้ำแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนบริษัทครอบครัวขนส่งผู้ให้บริการเรือโดยสารในคลองแสนแสบนะครับนำเรือโดยสารเข้าร่วมภารกิจครับในการผลักดันน้ำในคลองแสนแสบเพื่อที่จะช่วยให้การไหลเวียนมันดีขึ้นเพิ่มการไหลเวียนมากขึ้นแล้วก็เร่งการระบายน้ำเนี่ยให้ออกจากพื้นที่เป็นไปด้วยความรวดเร็วแล้วก็เรียบร้อยนะครับโดยการดำเนินการดังกล่าวคุณผู้ฟังครับเป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนนะครับแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เขามีการใช้เรือโดยสารที่ให้บริการในคลองแสนแสบนี่แหละเป็นการช่วยผลักดันมวลน้ำนี่เห็นไหมฮะภาคเอกชนก็มาช่วยเยอะเลยนะครับจิตอาสาตอนนี้ก็มาช่วยกันเต็มที่เลยตรงนี้ครับจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำแล้วก็เป็นการสนับสนุนการระบายน้ำเนี่ยออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสำนักงานเขตบางกะปิก็ขอบคุณมานะครับสำหรับบริษัทครอบครัวขนส่งแล้วก็ภาคีเครือข่ายครับที่ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับจับมือกันที่จะช่วยกันเต็มที่เพื่อให้ทุกๆจุดนะฮะที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่น้ำก็ได้ลดลงเร็วๆนะครับแล้วก็ที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติอีกครั้งหนึ่งอีกเรื่องนึงครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำโดรนพระราชทานตรวจการ

0: ขตบางกะปิแล้วก็ชุมชนเคหะล่มเกล้าที่เขตลาดกระบังนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการมอบหมายนะครับให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับก็นำโดรนพระราชทานเข้าร่วมสนับสนุนภารกิจครับในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่วิกฤตแล้วก็เข้าถึงยากลำบากอย่างต่อเนื่องพร้อมกับยังมีการบินตรวจการเพื่อรักษาความปลอดภัยในห้วงเวลาค่ำคืนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นทางด้านของพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีวิพอนะครับซึ่งได้ดูแลเรื่องนี้ท่านก็บอกด้วยครับว่าเจ้าหน้าที่ได้นำโดรนพระราชทานขึ้นบินตรวจการคุณผู้ฟังครับในพื้นที่แฟลตคลองจันทร์แล้วก็เคหะล่มเกล้าเพื่อตรวจนะครับเฝ้าระวังป้องกันเหตุอาชญากรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักทรัพย์ตามบ้านเรือนที่ประชาชนเนี่ยบางทีก็ต้องอพยพไปอยู่ที่ในศูนย์พักพิงควบคู่ครับกับการตรวจตราดูแลผู้ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยดังกล่าวนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนครับต้องบอกว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมุ่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยควบคู่กับการดูแลเรื่องความปลอดภัยทั้งในชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตำรวจทุกคนพร้อมบำบัดทุกข์บำรุงสุขแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆสถานการณ์ฝากเบอร์ไว้หน่อยนึงนะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโทร191คุณผู้ฟังแล้วก็1599เบอร์นี้ครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงแจ้งปัญหาการจราจรนะครับผ่านหมายเลขสายด่วนได้ที่1197นั่นเองนี่นะฮะก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับในการที่จะเกาะติดสถานการณ์น้ำผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ขอให้ทุกท่านนะครับก็ดูแลตัวเองในห้วงเวลาแบบนี้นะครับสวทของเราส่งกำลังใจให้กับทุกท่านวันนี้เวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้บลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้า

0: แทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านครัวเรือนกระทรวงการคลังเร่งประสานการทำงานร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ำเรื้อรังพร้อมกับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังองค์การยูนิเซฟเตือนว่าเด็กในภูมิภาคลาตินอเมริกาหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรจึงมีแนวโน้มที่ปริมาณน้ำจะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงถึงประมาณ 2,500-3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านครัวเรือนเร่งระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าช่วยเหลือพร้อมสำรวจพื้นที่เตรียมฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด
3: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลฝนตกหนักสะสมประกอบกับมวลน้ำหลากจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ 1,196 ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้หลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นขณะที่พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงส่วนกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมอ่างทองลพบุรีและอุทัยธานีสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้ากระจายความช่วยเหลือเร่งระบายน้ำแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่การขนส่งไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยมีข้อจำกัดพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมขอกำลังทหารช่วยลำเลียง
4: นางสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมก ระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
5: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในคลังไม่มีปัญหาเลยใช่เราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเข้าเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
4: นางสุภจีกล่าวอีกว่ากระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องและประสานผู้ค้าและผู้ประกอบการเติมสินค้าในจุดที่มีปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเส้นทางคมนาคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้อย่างเพียงพอทั้งนี้หากพบปัญหาสินค้าขาดแคลนหรือราคาไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้โดยสารสายการบินไทย TG ที่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายน2569และยังไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระขณะนี้สามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระตกค้างได้แล้วทางเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th หรือสแกน QR code ของระบบโดยข้อมูลจะปรากฏเมื่อกระเป๋าเดินทางถึงจุดรับสัมภาระตกค้างเรียบร้อยแล้วเมื่อผู้โดยสารตรวจพบข้อมูลในระบบแล้วสามารถนำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตบัตรขึ้นเครื่องหรือ boarding pass และแท็กกระเป๋าหรือ baggage tag ไปติดต่อขอรับสัมภาระได้ที่จุดรับสัมภาระตกค้างสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้ที่เดินทางไปรับกระเป๋าสามารถจอดรถได้ฟรีที่ถนนสุวรรณภูมิสาย7ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น1หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายการบินไทยเส้นทางในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5373-74และเส้นทางระหว่างประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5466-68ไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายตามพื้นที่รองรับสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเร่งจัดส่งพัสดุให้ถึงมือประชาชนโดยเร็ว
6: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการปฏิบัติงานด้านไปรษณีย์บางส่วนโดยไปรษณีย์ไทยได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดพร้อมย้ำความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญทั้งนี้ไปรษณีย์ไทยได้ปรับเส้นทางขนส่งและนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงโดยอาจทำให้เกิดการนำจ่ายล่าช้าในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ประสบอุทกภัยซึ่งที่ทำการไปรษณีย์บางแห่งยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการและนำจ่ายสิ่งของได้ตามปกติทั้งนี้หากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำจ่ายสิ่งของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสิ่งของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.th หรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @thailandpost ไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกันลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนให้ได้โดยเร็ว
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามและสำรวจระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสำรวจสถานการณ์และระบบระบายน้ำในจุดสำคัญตั้งแต่ประตูระบายน้ำคูคลองและคลองสายหลัก พื้นที่รับน้ำและแก้มลิงตลอดจนเส้นทางระบายน้ำลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและปากน้ำออกสู่แนวทะเลพร้อมพิจารณาข้อมูลระดับน้ำปริมาณน้ำความสามารถในการรองรับและระบายของแต่ละพื้นที่ตลอดจนจุดที่อาจเป็นข้อจำกัดของระบบเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพมหานครพื้นที่ปริมณฑลและระบบชลประทานให้ทำงานสอดคล้องกันเพื่อเห็นภาพการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงกันทั้งระบบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าการแก้ไขสถานการณ์ในขณะนี้จำเป็นต้องมองน้ำทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางเส้นทางน้ำพื้นที่พักน้ำไปจนถึงจุดระบายออกไม่สามารถแก้ไขเฉพาะจุดได้โดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันเพื่อให้สามารถกำหนดจังหวะการสูบการผลักการผันและการระบายน้ำได้อย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและเร่งทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ประสบภัยลดลงโดยเร็วที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านกระทรวงมหาดไทยคปภ.และสมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมประชุมซักซ้อมผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.สมาคมประกันวินาศภัยไทยหรือ TGIA และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดระบบอย่างเป็นทางการโดยเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกตามมาตรฐานสากลจึงได้ดำเนินการจัดซื้อประกันภัยพิบัติเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ประชาชนซึ่งจะช่วยให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินช่วยเหลือฟื้นฟูที่อยู่อาศัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปด้านนายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคปภ.ระบุว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมที่อยู่อาศัยกว่า30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองภัยพิบัติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวประชาชนจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นทันที 10,000 บาทและเมื่อประเมินความเสียหายจริงเพิ่มเติมจะจ่ายสูงสุดรวมไม่เกิน 90,000 บาทส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทสำหรับช่องทางการเคลมประกัน TGIA ได้กำหนดไว้4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org LINE @thncatหมายเลขโทรศัพท์020125555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่โดยผู้ประสบภัยต้องเตรียมภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์และบัญชีพร้อมเพย์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาลงพื้นที่ช่วยเหลือพระสงฆ์และศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
8: นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานงานกับเครือข่ายองค์การ5ศาสนาและผู้นำชุมชนที่ประสบภัยลงพื้นที่ถวายสมณบริขารและน้ำดื่มแก่พระสงฆ์รวมถึงศาสนิกชนของศาสนาต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งประสานจัดตั้งโรงครัวและศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโดยที่เขตบางกะปิมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออาทิศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดลุนอิบาดะหัวหมากน้อยศูนย์พักพิงวัดลาดปลาเขาเขตลาดพร้าวรวมถึงศูนย์พักพิงอย่างวัดต่างๆในพื้นที่ประสบภัยสำหรับการส่งมอบอาหารในวันที่4โรงครัวจิตอาสาได้จัดส่งอาหารของว่างและเครื่องดื่มไปยัง4เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตหนองจอกเขตมีนบุรีและเขตคันนายาวโดยได้ส่งมอบอาหารกว่า 10,000 กล่องข้าวสารกว่า30กระสอบและน้ำดื่มเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารและลดภาระในชีวิตประจำวันของประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและจะประสานงานกับเครือข่ายเพื่อส่งมอบความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงการคลังเร่งประสานการทำงานร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตตามเรื้อรังพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาภายในงานการประชุมประจำปี2569 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ถึงสัญญาณวิกฤตเศรษฐกิจไทยที่น่าห่วงที่สุดในปัจจุบันคือการเติบโตต่ำเรื้อรังในปัจจุบันยังโตไม่ถึง3%ซึ่งเป็นผลมาจากไทยขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานจนถึงภาวะเครื่องจักรเก่าและแรงงานเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่มีประชากรอายุเกิน60 ปีคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง20%ของประชากรทั้งหมดสำหรับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะถัดไปรัฐบาลเน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญแก้ปัญหาโตกระจุกจนกระจายด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาเสริมทักษะแรงงานและกระจายประโยชน์จากอุตสาหกรรมใหม่ไปสู่ผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพเร่งเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานเนื่องจากไทยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสูงถึงเกือบ10%ของ GDP จึงต้องเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานและภัยธรรมชาติ
10: เราจะเปลี่ยนผ่านประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งได้ยังไงก็ต้องเอากรรมการร่วมภาครัฐเอกชนมาขับเคลื่อนมาจับว่าอุตสาหกรรมที่มันเปลี่ยนไป AI อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดต่างๆเหล่านี้เนี่ยและสั่งให้เชื่อมให้ถึงซัพพลายเชนในไทยถึง SME ไทยให้ถึงคนไทยเนี่ยครับคือโจทย์ใหญ่ๆของแผนและต้องมีแผนขับเคลื่อนด้วย
9: สำหรับเสถียรภาพทางการเงินต่างประเทศของไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งมากโดยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงถึงประมาณ300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งรองรับการนำเข้าได้นานถึง10 เดือนและมีมูลค่ามากกว่าหนี้ต่างประเทศระยะสั้นถึง 2.5 เท่าจึงยากที่จะเกิดวิกฤตซ้ำรอยในปี2540นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศปรับนโยบายการทูตเป็นเชิงรุกเพื่อกู้วิกฤตภูมิรัฐศาสตร์โลกพร้อมวางกรอบการดำเนินงานผ่านยุทธศาสตร์การทูตนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยแนวทางและยุทธศาสตร์การดำเนินนโยบายการต่างประเทศของไทยในยุคที่ระเบียบโลกและภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วโดยย้ำว่าประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนการทำงานจากการตั้งรับมาเป็นเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจและเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศโดยกระทรวงการต่างประเทศได้วางกรอบการดำเนินงานหลักผ่าน4 ยุทธศาสตร์การทูตเพื่อขับเคลื่อนประเทศได้แก่ 1. การทูตเชิงยุทธศาสตร์กำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ชัดเจนในทุกสถานการณ์ 2. การทูตเชิงความเร็วคาดการและรับมือวิกฤตทันท่วงทีเช่นการเร่งอพยพคนไทยในตะวันออกกลาง 3. การทูตที่มีเอกภาพบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเศรษฐกิจความมั่นคงและวิทยาศาสตร์และ 4. การทูตเพื่อการสื่อสารสร้างความโปร่งใสกับประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลสมาชิกกบข.สามารถเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยปัจจุบันกบข.มี12 แผนให้สมาชิกเลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แผนเสี่ยงต่ำได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารหนี้แผนเสี่ยงปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชาริอะห์แผนเชิงรุก65และแผนเสี่ยงสูงได้แก่แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศนอกจากนี้สมาชิกสามารถทบทวนหรือปรับแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่นอายุระยะเวลาการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอเมื่อเกษียณสมาชิกศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. My GPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข. หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษณารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเปิดเผยว่าเด็กในภูมิภาคลาตินอเมริการาว25.8 ล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้งและน้ำท่วมที่รุนแรงขึ้นในอเมริกาใต้และอเมริกากลางโดยมีสาเหตุจากปรากฏการณ์เอลนีโญในรอบนี้ซึ่งคาดว่าจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ผู้อำนวยการยูนิเซฟประจำภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนกล่าวว่าผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญจะทำให้เด็กจำนวนมากตกอยู่ในภาวะเปราะบางที่รุนแรงกว่าเดิมและเพิ่มความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่แล้วทั้งนี้ยูนิเซฟขอรับเงินทุนสนับสนุนจำนวน53.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับรับมือเหตุฉุกเฉินจากปรากฏการณ์เอลนีโญในภูมิภาคลาตินอเมริกาแต่ข้อมูลณวันที่30 มิถุนายนที่ผ่านมายูนิเซฟกลับได้รับเงินสนับสนุนเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่ขอรับการสนับสนุนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันไม่ให้ลงคะแนนเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงเรียกร้องให้ชาวอเมริกันร่วมกันต่อต้านนโยบายของรัฐบาลสหรัฐที่สนับสนุนอิสราเอลและการใช้กำลังทหารแทรกแซงประเทศอื่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพสหรัฐมีกำหนดถอนกำลังออกจากฐานทัพที่เหลือในอิรักตามข้อตกลงที่ทำไว้กับอิรักเมื่อปี2567ในสมัยของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งอิหร่านมองว่าการถอนกำลังของสหรัฐในครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะของกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตราดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.95 เซนติเมตรและเวลา 19:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.6 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
15: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
16: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
17: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
18: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: าขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: รักไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
2: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
3: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
1: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ําคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นํามาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่อยากจะมาย้ำกันอีกทีนะคะคือตอนเช้าวันที่1นะคะ1ตุลาคมนะคะใครที่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสก่อนหน้านี้นะคะก็อย่าลืมนะคะตอนเช้าเนี่ยเข้าไปกดยืนยันนะคะเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์นะคะกันด้วยนะคะต่อเช้าตั้งแต่วันที่1ถึง15นะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ที่เป็นผู้ถือบัตรประกันตนด้วยเข้าไปค่ะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดนะคะยืนยันแอปเป่าตังค์ด้วยนะคะท่านจะได้ใช้สิทธิ์ต่อเนื่องอีก2เดือนนะคะสําหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมนะคะในเดือนตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนนะคะอันนี้ถือว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะของปีนี้นะคะก็ได้เพิ่มอีก2เดือนจํานวนเงิน 1,000 บาทโดย 1,000 บาทเนี่ยรัฐเขาให้มาทีเดียวนะคะแต่ว่าสามารถใช้จ่ายได้2เดือนนะคะก็เอาไปบริหารนะคะจัดการกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่มาเน้นย้ํานะคะให้ทุกๆท่านนะคะว่าอย่าลืมนะเถอะเช้านะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยว ช่วงนี้นะคะก็มีในเรื่องราวของคลื่นลมนะคะของทะเลอันดามันนะคะมาแจ้งเตือนกันด้วยว่าเรือเล็กนะคะควรงดออกจากฝั่งในวันที่30 กันยายนนะคะถึง5ตุลาคมนี้ด้วยนะคะก็เรือที่มีขนาดเล็กกว่า9เมตรนะคะงดออกจากฟังโดยเด็ดขาดค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนเรือใหญ่เนี่ยก็หลีกเลี่ยงการออกจากฟังออกจากห้างฟังอะค่ะแล้วก็ห้ามไปในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักฟังผลงานเพลงกันสักครู่นึงค่ะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีแล้วก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉัน

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วย

0: คงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย์
1: เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
2: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อโพลกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้น้องฝนละกาทีมงานสวทกระบี จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันเป็นวันที่1กองทัพบกจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มวันละ3มื้อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอัชราพรดวงละว่านักกีฬาเรือแคนูสลาลอมคว้าเหรียญเงินมาครองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทความว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปภายหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างๆจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจึงจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอันจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปเวลา 12:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในวันเดียวกันนี้เวลา10:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วณห้องประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอรรถนิติติถอำนาจองคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและมอบแก่ราษฎรอำเภออรัญประเทศณหอประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบรวมทั้งได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลอรัญประเทศอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณทางนี้องคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั้งยังได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและได้กล่าวให้ทุกส่วนราชการยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการประสานความร่วมมือและน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงมาริชโยรายงาน
1: กองทัพบกจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มวันละ3มื้อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ติดอยู่ในที่พักอาศัยให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
3: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยทหารในขณะนี้ว่ากองทัพบกให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงติดค้างอยู่ในที่พักอาศัยซึ่งจำเป็นต้องได้รับอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีพจึงได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเหล่าทัพและหน่วยงานในพื้นที่น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการดูแลประชาชนผู้เดือดร้อนมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยบูรณาการกำลังพลหน่วยทหารจิตอาสาและภาคส่วนต่างๆจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายวันละ3มื้อและเร่งนำส่งให้ถึงมือประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะในจุดที่น้ำท่วมสูงหรือการสัญจรเข้าออกยากลำบากปัจจุบันได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมทั้งสิ้น21แห่งครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แก่เขตลาดกระบังสวนหลวงดอนเมืองบางกะปิคลองสามวาประเวศและสะพานสูงรวมถึงในพื้นที่ต่างจังหวัดได้แก่จังหวัดนครนายกสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและปทุมธานีโดยสามารถผลิตอาหารปรุงสุกใหม่และส่งมอบให้แก่ประชาชนไปแล้วรวมกว่า 90,000 กล่องโดยโรงครัวพระราชทานยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องและจัดทำอาหารให้ครบ3มื้อควบคู่กับการติดตามสถานการณ์และประเมินความต้องการในแต่ละพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงอย่างทั่วถึงและตรงจุดมากที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการศาสนาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี2569พร้อมเครื่องบริวารสำหรับทอดถวายพระอารามหลวง23แห่งก่อนถึงเทศกาลกฐินนายพจนาถปัญญาสินรองอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงกรมหน่วยงานองค์กรคณะบุคคลและเอกชนขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินเพื่อน้อมนำไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ในเทศกาลกฐินพุทธศักราช2569จำนวน310พระอารามและวัดไทยในต่างประเทศจำนวน31วัดโดยปีนี้กำหนดกฐินการเริ่มตั้งแต่วันที่27ตุลาคมจนถึงวันที่24พฤศจิกายนแต่ขณะนี้มีพระอารามหลวง29แห่งยังไม่มีผู้แจ้งขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนแจ้งขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินเพื่อน้อมนำไปทอดถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษา ณพระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรได้ที่กรมการศาสนาก่อนถึงช่วงเทศกาลกฐินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยไม่เคยคิดปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันขณะนี้ทุกภาคส่วนช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเต็มที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประเมินผลการทำงานของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมว่าขณะนี้รัฐบาลมุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและยังไม่เคยคิดจะปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการบริหารจัดการน้ำของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผิดพลาดหรือไม่ย้ำว่าขณะนี้ทุกคนทำงานเต็มที่หากวันนี้วิพากษ์วิจารณ์คนที่กำลังทำงานอยู่จะยิ่งทำให้งานถดถอยลงพร้อมระบุว่าหากพิจารณาจากสถานการณ์ในขณะนี้พบว่าดีขึ้นตามลำดับจากเหตุปัจจัยทั้งสภาพธรรมชาติการระดมกำลังของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าล่าสุดได้หารือกับปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งบัญชาการในพื้นที่และได้รับรายงานว่าระดับน้ำลดลงแล้วโดยพื้นที่เคหะร่มเกล้ายังจำเป็นต้องรอน้ำทะเลลดได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้อย่างเต็มที่และจะเร่งสูบน้ำออกทันทีเมื่อเห็นคันดินย้ำว่าการสูบน้ำต้องดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมเพราะหากสูบผิดเวลาน้ำจะย้อนกลับเข้ามาทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรและไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้จริงซึ่งทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครยืนยันไม่มีการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงยังคงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
4: นายเจษฎาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เรื่องการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกการใช้พื้นที่หน่วงน้ำอีกทั้งยังคงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องส่วนสาเหตุของการยกเลิกบางโครงการเนื่องจากไม่ผ่านความเห็นชอบของประชาชนในพื้นที่ประกอบกับได้พิจารณาความเหมาะสมของโครงการแล้วทั้งนี้ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโครงการแก้มลิงรวม38แห่งรวมปริมาตรเก็บกักน้ํา 13.71 ล้านลูกบาศก์เมตรและอยู่ระหว่างดําเนินการอีก7แห่งรวมประมาณ 290,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จจะรองรับมวลน้ําได้มากกว่า14ล้านลูกบาศก์เมตรผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกล่าวเสริมว่าการบริหารจัดการน้ำต้องทำอย่างเป็นระบบทั้งระบบคลองประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและระบบลำเลียงน้ำและการปรับปรุงพื้นที่รับน้ำจะต้องอาศัยความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถอยู่ร่วมกันได้ในระยะยาวชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ติดตามผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทยหลังบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนระงับการขนส่งสินค้าขาเข้าและขาออกชั่วคราวเป็นเวลา7วันพร้อมประสานสายการบินอื่นรองรับ
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศระงับการรับสินค้าขาเข้าและขาออกณคลังสินค้าการบินไทยเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่30กันยายนถึง6ตุลาคมนี้หลังสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของพนักงานว่าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและสินค้าที่ต้องควบคุมระยะเวลาในการส่งออกซึ่งภาคเอกชนจำเป็นต้องมีช่องทางขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยได้มอบหมายกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประเมินผลกระทบและตรวจสอบว่าสินค้าประเภทใดได้รับผลกระทบจากการหยุดให้บริการดังกล่าวรวมถึงประสานสายการบินอื่นเพื่อหาแนวทางรองรับการขนส่งสินค้าโดยยอมรับว่าระยะเวลา7วันถือว่าค่อนข้างนานจึงต้องติดตามผลกระทบต่อผู้ส่งออกอย่างใกล้ชิดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ตั้งศูนย์บัญชาการแก้วิกฤตน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีโดยให้ระดมสรรพกำลังเร่งระบายน้ำและเยียวยาผู้ประกอบการอย่างครบวงจรนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอรูมเพื่อบัญชาการเหตุการ และประเมินสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงภายหลังได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมและมวลน้ำภายนอกไหลเข้าท่วมขังบริเวณเฟส6ถึง9ในระดับเฉลี่ย40เซนติเมตรโดยล่าสุดผู้ว่าการกนอได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเพื่อยกระดับมาตรการรับมือขั้นสูงสุดในการสกัดกั้นมวลน้ำจากภายนอกไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ร้อยละร้อยควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกสู่คลองพานทองผ่านการเดินเครื่องสถานีสูบน้ำ26แห่งการเสริมปั๊มน้ำเคลื่อนที่การขุดลอกคลองนอกจากนี้ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับกองทัพเรือเพื่อสนับสนุนเรือท้องแบนและเรือผลักดันน้ำพร้อมจัดเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาจัดหาที่พักชั่วคราวและให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการรวมถึงชุมชนโดยรอบอย่างเร่งด่วนทั้งนี้แม้ปัจจุบันความเข้มข้นของฝนในพื้นที่จะลดลงเป็นศูนย์แล้วแต่กนอยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดพิธีทำบุญตักบาตรในโอกาสครบรอบ3ปีวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อรำลึกถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อวงการอุดมศึกษาร
6: องศาสตราจารย์ปราณีสังคตวัฒน์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสครบ3ปีวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านอดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยมีรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนางสาวประวีณาธาดาพรมเลขานุการกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์และผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงทางการศึกษาและตำแหน่งทางการเมืองสำคัญเช่นปลัดทบวงมหาวิทยาลัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกทั้งได้รับการยกย่องเป็นผู้บุกเบิกและพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนรู้ของไทยโดยเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยในภูมิภาค3แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งใช้ระบบการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งสหกิจศึกษาไทยและได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2564ชาวนันมาลีรายงาน
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตียูเครนครั้งใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าโจมตีศูนย์สื่อสารในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนรวมทั้งโครงสร้างด้านพลังงานในภูมิภาคเคียฟซึ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของยูเครนและสถานที่ตั้งทางทหารรอบกรุงเคียฟนอกจากนี้ยังโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือในเมืองอิสมาอิลเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของยูเครนบริเวณแม่น้ำดานูบกระทรวงกลาโหมรัสเซียยังเปิดเผยอีกว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลดำซึ่งต้องสงสัยว่ากำลังขนยุทโธปกรณ์และสินค้าที่ใช้ได้ทั้งสองทางหรือสินค้าที่ใช้ได้ทั้งภาคพลเรือนและทางการทหารซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังท่าเรือในเมืองโอเดซ่าศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลของยูเครนซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลดำ สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่6แห่งโมร็อกโกทรงแต่งตั้งนางฟาติมาเอสซาราเอลมันซูรีให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโมร็อกโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังพรรค PAM ของนางเอลมันซูรีคว้าที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดจำนวน97ที่นั่งในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังทรงมอบหมายให้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่โดยนางเอลมันซูรีจะเจรจาจัดตั้งรัฐบาลผสมและเสนอรายชื่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทรงพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปทางนี้นางเอลมันซูรีเป็นนักกฎหมายและเคยดำรงตำแหน่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเคหะและนายกเทศมนตรีเมืองมาราเกชโดยรัฐบาลชุดใหม่ของนางมันซูรีมีภารกิจต้องเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความไม่พอใจในกลุ่มคนรุ่นใหม่รวมถึงดูแลการเตรียมเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2573ร่วมกับโปรตุเกสและสเปนซึ่งโมร็อกโกมีแผนลงทุนประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐประธานาธิบดีซิริลรามาโฟซาของแอฟริกาใต้ออกมาตรการปราบปรามความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงโดยสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความคืบหน้าและปัญหาความล่าช้าของคดีฆาตกรรมและคดีทางเพศที่ยังไม่ได้ข้อยุติภายใน60วันหลังมีรายงานพบศพผู้หญิง11รายในเมืองเอคูฮูเลนีทางตะวันออกของนครโจฮันเนสเบิร์กตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับประชาชนทั่วไปขณะเดียวกันรัฐบาลแอฟริกาใต้จะเพิ่มการสนับสนุนหน่วยงานที่ดูแลผู้หญิงและเด็กและจะตั้งจุดรับแจ้งเหตุและช่วยเหลือผู้เสียหายในสถานีตำรวจทั่วประเทศพร้อมเร่งตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ค้างสะสมโดยประธานาธิบดีรามาโฟซายืนยันว่าจะเดินหน้าแก้ปัญหาเพื่อให้เด็กและผู้หญิงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเสรีและปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่กีฬาเรือแคนูสลาลอมพายเดี่ยวหญิงอัชราพรดวงละว่าพายหลบหลีกต่อสู้กับแก่งน้ำเชี่ยวก่อนทำเวลาได้ 125.85 วินาทีคว้าเหรียญเงินไปครองได้สำเร็จซึ่งถือเป็นเหรียญเอเชียนเกมเหรียญที่2ของเธอด้วยหลังจากเคยได้เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมปี2018ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อที่วอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศไบรท์ทาราวดีนาราพรพัฒน์กับเบสวรพีชยากรก้องพบสรุตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะพรเบอร์นาเดตกับรอนดีน่าเชอร์รี่แอนจากฟิลิปปินส์2-1เซต21-17 12-21 และ15-13 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจล่าไคเลมฮาวกับปาการาโซเฟียชานินในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นส่วนคู่ของสาริลดามงคลกับพัชราพรศรีหวงแพ้ให้กับเฉาชูถิงกับดองเจียจากจีน 0-2 เซต 18-21 13-21 หยุดเส้นทางในรอบนี้ด้านประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพจันทร์กับปรวิทย์ตาวโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกกับกูรินคีริลจากคาซัคสถาน 2-0 เซต 21-19 และ 21-13 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชลิฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาร์ขณะที่การแข่งขันยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัทรแก้วชมพูแพ้ให้กับคู่จากจีนไปอย่างหวุดหวิด 154-158 คะแนนพลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายเทนนิสชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายกสิดิษฐ์สำเร็จมือวางอันดับ12ของรายการเอาชนะติโมเฟสกาตอฟมือวางอันดับ5ของรายการ2-0เซต6-2และ7-6ไทเบรก8-6ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนชายเดี่ยวอีกคู่แม็กซิมัสพราพลโจรลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ15ของรายการแพ้ให้กับอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกจากคาซัคสถานมือวางอันดับ2ของรายการ 0-2 เซต 1-6 และ 4-6 ตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายมนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ5ของรายการแพ้ยูเลียปูตินเซวานักหวดชาวคาซัคสถานมือวางอันดับ3ของรายการ 0-2 เซต 3-6 และ 0-6 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ตะกร้อทีม4คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกทีมชาติไทยพลาดท่าแพ้เวียดนาม0-2เซต14-17และ12-15 สำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยหลังถูกพักการแข่งขันชั่วคราวจากการตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซีไมด์ว่าผลการตรวจตัวอย่าง B ยืนยันตรงกับตัวอย่าง A พบสารดังกล่าวเช่นเดียวกันซึ่งหลังจากนี้จะต้องรอการพิจารณาบทลงโทษว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรส่วนสาเหตุที่ตรวจพบสารต้องห้ามในร่างกายอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยารักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามบางชนิดซึ่งฉลากยาอาจไม่ได้ระบุส่วนประกอบที่เป็นสารต้องห้ามทำให้นักกีฬาไม่ทราบและใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งนี้นักกีฬาจะต้องดำเนินการยื่นอุทธรณ์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโรคหรือวาด้าต่อไป
10: ผลตรวจผล B เนาะก็ออกมาก็ตรงกับผล A นั่นคือจากการตรวจแล้วก็ยืนยันมานะครับส่วนเรื่องของการต่อสู้คดีก็คือคุณน้องพิงก็คงจะต้องให้เหตุผลและยาอะไรที่ใช้ก็คงจะต้องชี้แจงกลับไปนะครับว่าใช้ยาอะไรบ้างประเภทไหนก็ถ้ารู้เท่าไม่ถึงการก็คงจะได้รับโทษที่ไม่รุนแรงแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เช่นนั้นมันก็อาจจะโดนแบนหลายปี
9: สรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว12เหรียญทอง10เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่149เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น46เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองปุณิภัทรสอนการรายงาน
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรจน์คุตตวิโร
12: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะ2ประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่2คือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
13: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
14: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
13: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
14: หยุดอย่า กดอย่าโอน
13: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
14: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
13: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.นะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะและในช่วงนี้นะคะวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีก็ได้มีการจัดรางวัลนี้ขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะได้ใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้นะคะเป็นผลงานที่มีชื่อเรื่องว่าเหลี่ยมหลอกโดยถนอมขุนเพชรค่ะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยนะคะเรื่องราวของเหลี่ยมหลอกจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

หน้าตึกแถวทรงจีนดั้งเดิมมีป้ายไวนิลเล็กๆบอกว่ารับออกแบบงานสถาปัตยกรรมทั่วไปเนื่องจากภาวะโรคระบาดจุดเศรษฐกิจซึมยาวผ่านมา2 เดือนยังไม่มีวี่แววลูกค้าโผล่มาเต้เต้ผู้เป็นเจ้าของและพนักงานคนเดียวของออฟฟิศจึงมักออกไปเดินเล่นย่านเมืองเก่าละแวกเดียวกันปล่อยอารมณ์ทอดน่องลัดเลาะร่มเงาชายคาแงนดูป้ายอักษรจีนร้านชำเก่าแก่ผ่านเสาสีแดงโดดเด่นสะดุดตาของศาลเจ้าบ่อยครั้งเขาหยุดคุยกับตึกชิโนยูโรเปียนสูง4 ชั้นอันประดับตกแต่งลวดลายจีนผสมยุโรปยังเคยสนิทกันมาแต่ชาติปางก่อนอาคารทุกหลังย่านนี้งดงามจากการผสมผสานศาสตร์เชิงช่างโบราณต่างยุคมาจัดวางลงตัวในที่เดียวกรอบหน้าต่างไม้เก่า100 ปียังคงทนอยู่เป็นเพื่อนกับแผ่นสังกะสีเปรอะสนิมกระเบื้องดินเผาบนหลังคานอนอาบแดดผ่านวันเวลาใต้ฟ้าสีครามสดเสียงคลื่นบางเบาผสมแสงเงาทางสถาปัตยกรรมเกิดประจุความคิดผุดพลายจนต้องปิดสมุดบันทึกสเก็ตภาพเขานั้นหลงไหลเสน่ห์ทุกสิ่งเพียงมีโอกาสในการรีโนเวทจะฟื้นซากผุพังทรุดโทรมกลับมามีค่าล้ำแผ่นดิน

หนุ่มหน้าหล่อเทรนเกาหลีร่างสูงผ่องบางแขนขายาวเก้งก้างแม้ว่าผิวจะไม่เรียบเขียวเรืองแสงเหมือนพวกเดินลงมาจากยาน UFO ลึกลับแต่ว่าเพื่อนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์พร้อมใจเรียกเต้เต้ว่ามนุษย์ต่างดาวลงทุนย้ายตัวเองมาอยู่หัวเมืองทางใต้เหตุก็คือตามจีบเด็กบัญชีรุ่นน้องสาวหน้าหมวยผิวสีน้ำผึ้งตัวเตี้ยแขนใหญ่เพื่อนเมาส์ภาษาสถาปัตย์ว่าน่าจะเลือกคนที่พระเจ้าออกแบบโครงสร้างที่ดีกว่านี้แม้ดีกรีเป็นถึงลูกสาวนายกเทศมนตรีก็เถอะไม่สวยไม่ว่าเขาโกรธควันออกหูหาได้ยินใครพูดว่าชอบปิ่นพ่อพ่อรวยเป็นคนดังรักหล่อนวางผลประโยชน์อะไรแบบนั้นรักมอบคนที่รักอย่างบริสุทธิ์ใจเขาเคยโพสต์คำเท่ๆนี้เหมือนตอบข้อสงสัยเฟซบุ๊กเพื่อนระดมแซวกลับมาด้วยสติ๊กเกอร์หน้าเอเลี่ยนอย่างไรก็เถอะคราวนี้เขาเองก็ต้องยอมกลืนน้ำลายอุดมการณ์ของความรักขอหลินช่วยสักครั้งรู้หรือเปล่าว่าย่านนี้ซ่อนความน่าสนใจเชิงศิลปวัฒนธรรมอยู่มากมายเสียดายว่าคนที่นี่มองไม่เห็นค่าเลยเขาโทรไปเล่าให้เธอฟังอย่างตื่นเต้นอ้างหลักวิเคราะห์ทางสถาปัตยกรรมว่าย่านเมืองเก่าแถบที่เขาเช่าอยู่มีศักยภาพปรับปรุงพลิกฟื้นเป็นพื้นที่สร้างสรรค์แลนด์มาร์คแห่งใหม่ระดับจังหวัดภาคหรืออาจถึงขั้นระดับประเทศเขาคิดงานเชิงระบบอยู่ในหัวเรียบร้อยแล้วแผนงานพัฒนาชัดเจนนำไปใช้ได้เลยต้องเริ่มจากสำรวจข้อมูลพื้นฐานพอกระแสคนตื่นตัวจัดกิจกรรมชวนเดินเที่ยวตามย่านดึงคนเก่าแก่ออกมาเล่าตำนานประกวดรูปถ่ายโบราณสร้างเรื่องราวส่งเสริมอัตลักษณ์ต่อยอดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนในที่สุดทุนชุมชนมีอยู่ครบถ้วนเราต้องทำให้ถึงมรดกเหมือนตลาดเก่าสามชุกหรือว่าเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นที่นั่นน่ะก็ดึงคนไปเที่ยวทำเงินแต่ละปีเนี่ยมหาศาลใครก็รู้อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นลินทำเสียงตื่นเต้นไปอย่างนั้นเองเธอไม่ลึกซึ้งเรื่องอะไรแบบนี้นักหรอกอีกสับแสงวิชาการที่เขาว่าก็ชวนงุนงงมากกว่าเพิ่งเข้าใจประเด็นสำคัญตรงช่วงสุดท้ายที่สรุปว่างานแบบนี้รัฐบาลกลางประเทศไหนก็มักไม่ค่อยความสำคัญท้องถิ่นสนับสนุนเท่านั้นจึงจะเกิดเป็นนันรู้ว่าเขาต้องการอย่างยิ่งในการช่วยนำเสนอแนวความคิดนี้กับพ่อท่านนายกเทศมนตรีสนใจแนวคิดอย่างมากเชิญเขาเข้าพบเป็นกรณีพิเศษในการประชุมประจำเดือนข่าวจากลิ้นทำเอาเต้เต้ตื่นเต้นจนบอกไม่ถูกรู้สึกว่าตัวเองกำลังโชคดีทั้งเรื่องงานและความรักแบบไม่ได้คิดฝันเริ่มต้นกลับก็สู่โหมดอดหลับอดนอนเตรียมความพร้อมสรุปข้อมูลคิดออกแบบวางแผนทำ powerpointซ้อมการนำเสนอเป็นอย่างดีรอวันนัดหมายฟังจากลินว่าพ่อนั้นชอบคนแบบไหนเขาก็เลยออกไปหาซื้อกางเกงสแลกสีกรมท่าเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวออกร้านเสื้อผ้าเข้าร้านตัดผมเปลี่ยนผมปล่อยกระเซิงเรียบบ่ามาเป็นรองทรงทำตามเธอบอกทุกอย่างตลอดสัปดาห์เขานั่งครุ่นคิดถึงวินาทีพบท่านนายกเทศมนตรีเป็นครั้งแรกควรจะพูดหรือว่าทำตัวยังไงดีเพื่อสร้างความประทับใจอดนึกไม่ได้แม้ว่าหลินจะเป็นคนเงียบๆเรียบร้อยก็คงเล่าเกี่ยวกับตัวเขาให้พ่อฟังอยู่บ้างด้านฝีไม้ลายมือในเรื่องของการทำงานความประทับใจส่วนตัวส่วนท่านนายกเทศมนตรีเท่าที่ฟังมาก็น่าจะเป็นคนอบอุ่นมีน้ำใจคิดเลยเถิดถึงคำว่าพ่อตาลูกเขยแล้วก็อดยิ้มเขินกับรางวัลแห่งโชคชะตาอุตส่าห์ตามมาพิสูจน์รักแท้ระยะทางกว่า1,000 กิโลแม่ด่าใครว่าเพี้ยนจู่ๆโครงการนี้มาเป็นสื่อกลางให้ชีวิตง่ายกว่าที่คิดที่ประชุมจะต้องอ้าปากตะลึงในสิ่งที่เขาทุ่มเทพละกำลังคิดออกแบบการพัฒนาย่านเมืองเก่ามาครบระยะต้นระยะกลางและอนาคตแน่ล่ะเนี่ยมันงานสถาปนิกโดยตรงเขาควรได้รับเสียงปรบมือตามมาด้วยการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะทำงานเป้าหมายพลิกซากตึกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนเต้เต้รีบเข้าสำนักงานเทศบาลตามนัดหมายแต่เช้าเลขานุการหน้าห้องนายกเทศมนตรีเป็นหญิงกลางคนเจอตัวครั้งแรกแต่เคยคุยยืนยันนัดหมายมาทางโทรศัพท์มาก่อนแล้วเธอยิ้มต้อนรับ
ออกนำหน้าพาเขาเดินผ่านห้องทำงานนายกเทศมนตรีไปยังห้องประชุมอยู่ติดกันว่ากันตามจริงคงจะเพราะแขกพิเศษลูกสาวท่านทุกอย่างจึงดูราบรื่นเขาคิดขณะนั่งอยู่คนเดียวกวาดสายตารอบห้องที่จุคนราว50โต๊ะยาวรูปตัวยูกลางห้องเก้าอี้สำนักงานคู่กับไมโครโฟนครบตามจำนวนหากเขาขยับจัดวางห้องนี้เสียใหม่แค่ลอกวอลเปเปอร์สีเทาทึบทึมเศร้าหม่นทิ้งบรรยากาศคงรื่นรมกว่านี้เยอะแอร์เพิ่งเริ่มรู้สึกเย็นตอนเลขานุการกลับมาเสิร์ฟกาแฟของแกล้มเป็นเครื่องเหนียวหน้าสังขยาเธอบอกให้รอนิดหน่อยเขาพยักหน้ารับกล่าวขอบคุณยังไม่มีใครเข้ามาในห้องประชุมเพิ่มเติมแม้ตามจดหมายเชิญอย่างเป็นทางการจะบอกว่าวันนี้มีประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนงานเทศบาลจึงนับเป็นโอกาสดีที่จะได้แนะนำตัวกับคนเหล่านี้ด้วยเขาหันมองนาฬิกาแขวนริมฝาห้องหลายรอบจนเมื่อยคอรูปผมสั้นเกรียนที่ไม่เคยสัมผัสมานานนับตั้งแต่สมัยมัธยมขยับสำรวจการแต่งกายของตัวเองว่ายังอยู่เรียบร้อยดีไหมทบทวนเนื้อหาการนำเสนองานนี้อาจเรียกทางยุทธศาสตร์การบริหารว่าวินวินชนะคู่ทั้งเขาและท่านนายกเทศมนตรี2 ชั่วโมงกว่าเต้เต้ยังคงนั่งอยู่ในห้องประชุมคนเดียวเช่นเดิมเสียงแอร์ครางหนักหน่วงมากเท่ากับความอึดอัดเพิ่มตามเวลาจนคิดว่าคงไม่เสียมารยาทมากนักหากจะกลับไปถามว่าต้องรออีกนานเท่าไหร่ครั้นทำท่าจะลุกเลขานุการเปิดประตูห้องเข้ามาพอดีแจ้งว่านายกเทศมนตรีติดภารกิจด่วนขอยกเลิกนัดท่านฝากขอโทษคุณกล่าวเพียงสั้นๆหน้าอันพ่อเครื่องสำอางอย่างนานนั้นดูเรียบเฉยก่อนขอตัวไปทำธุระอันวุ่นวายของหล่อนต่อ

ไม่มีคำตอบหรือว่าคำชี้แจงอะไรจากเทศบาลเต้เต้โกรธมากอาแปะเจ้าของร้านกาแฟโบราณตรงข้ามบ้านเช่าที่เขาจมเจ้าระบายความทุกข์มาแรมเดือนพอไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครพูดแบบไม่ถนอมน้ำใจว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่ไม่ฉลาดในสายตานายกหรือมันก็แค่เด็กอมมือโง่ๆคนหนึ่งชายชราเชื้อสายจีนร่างผอมเกรงผู้มีเครื่องแบบกางเกงเลสีเทาเสื้อยืดตราหารคู่เปื้อนคราบหน้าเหี่ยวย่นของแกออกจะสมเพชพัฒนาเด็กหนุ่มกล่าวว่าคดีนี้ตัดประเด็นที่ถูกอ้างว่าติดธุระด่วนทิ้งทุกคนรวมหัวกันหลอกเด็กเล่นก็เท่านั้นหัวเราะคิกคักนิดหน่อยแล้วก็พากันลืมว่าเคยเกิดอะไรขึ้นวันนั้นคิดดูสิว่าเขายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนัดแรกรับปากลูกสาวเพราะว่าไม่อยากขัดใจลูกนัดที่2ก็กำจัดหนุ่มแปลกหน้าที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าออกพ้นทางสำนวนลีลาอาแปะผู้ยืนฟังสภากาแฟคุยฟุ้งมากว่าค่อนชีวิตย่อมไม่ธรรมดาเพียงแต่เต้เต้ผู้กำลังอมทุกข์หมดอะไรตายอยากไม่มีอารมณ์สนใจคำพูดสวยหรูใครเวลาเช่นนี้เอาล่ะเจ้าเด็กโง่คงไม่รู้ฉายาทางการเมืองเขาน่ะสิอาแปดเดินอ้อมเตาหม้อต้มน้ำหน้าเตาไฟลากเก้าอี้มานั่งคุยด้วยอย่างจริงจังในยุทธจักรการเมืองเขาไม่ธรรมดาเลยนะคนนี้อาแปะย้อนเล่าถึงการลงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมัยแรกเมื่อ10กว่าปีก่อนยุคนั้นเทศบาลกำลังขอเวรคืนที่ดินทำถนนลงชายหาดกระทบชาวบ้านย่านเมืองเก่าว่าคนหนึ่งแหละเดือดร้อนรู้ทั้งรู้ว่าคนส่วนมากไม่เห็นด้วยนายกคนเนี้ยกลับสวนกระแสประกาศตัวสนับสนุนการตัดถนนชอบหรือไม่ชอบผู้สมัครนายกเทศมนตรีที่ไม่มีใครค่อยรู้จักมาก่อนถูกกล่าวถึงสนั่นชั่วข้ามคืนอาแปะว่าขณะที่ผู้สมัครทีมเดิมอันเป็นฝ่ายตรงข้ามได้ทีถล่มอย่างหนักทั้งที่เป็นนโยบายเก่าของตัวเองแท้ๆคงสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งพ่อของหลินผู้มองเห็นแต่ต้นว่าฝ่ายคัดค้านถนนมีจำนวนมากกว่ากลับลำประกาศว่าหลังจากเดินสายคุยกับประชาชนทั่วถึงจึงตัดสินใจใหม่ร่วมคัดค้านการตัดถนนอ้างว่าแม้ความคิดส่วนตัวของเขาถือว่าเลิศที่สุดแล้วก็ยังยอมเสียสละมาเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนคำว่าเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนพลิกผู้ร้ายกลายเป็นพระเอกชั่วข้ามคืนเล่นเกมการเมืองแบบเหนือชั้นกว่าจึงชนะเลือกตั้งโอ้ยังเลือกเขาเลยคิดดูสิถ้าอย่างนั้นก็ควรให้โอกาสรับฟังสิ่งดีๆที่ผมเสนอบ้างสิเต้เต้จับความที่อาแปะพูดท่อนหนึ่งที่ว่าต้องรับฟังเสียงของประชาชนว่าจะบอกเลือเอาบุญไอ้ที่ลือเที่ยวมานั่งคุยอวดความคิดออกแบบบูรณะปรับปรุงเมืองเก่าวิเศษวิโสอะไรนักหนาน่ะแต่คนทั้งเมืองรู้ดีว่าเมืองเก่าเราจะเป็นยังไงต่อไปเพราะบริษัทสียักษ์ใหญ่รายหนึ่งลงมาพบนายกเทศมนตรีขอทำโครงการทาสีตึกย่านเมืองเก่าทุกหลังแบบให้ฟรีอาแปะว่าหึทาสีทุกหลังเขาก็หมดคิ้วไม่อยากเชื่อว่าจะมีคนคิดแบบนี้ในโลกก็นั่นยังไงล่ะลือก็ยังไม่รู้ก็ว่างานเนี้ยบริษัทต้องการโปรโมตยี่ห้อสีออกสื่อโฆษณาระดับโลกไม่รู้ทำไมมาเลือกที่นี่หรอกนะแต่อีกไม่นานจะมีการเรียกชาวบ้านไปยกมือโหวตเลือกสีทุกหลังต้องทาสีเดียวกันหมดสรุปว่าลื้อไม่ทันเกมเขาหรอกอาแปะหัวรอดจนเห็นเหงือกกาแฟในถ้วยตรงหน้าเต้เต้มีรสขมปลาบนความรู้สึกโง่เกินกว่าที่จะจิบต่อไป

จมูกเริ่มคุ้นกลิ่นคาวปลาท่าเรือประมงเสียงเพลงร้องเพี้ยนอย่างไม่น่าให้อภัยแว่วจากคาราโอเกะแถวนั้นคงเป็นลูกเรือกลับขึ้นฝั่งเริ่มต้นถลุงเงินค่าจ้างก่อนลงทะเลหาปลารอบใหม่ถ้าไม่รีบพัฒนาหรือว่าทำอะไรสักอย่างตึกเก่าเหล่านี้พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเป็นแหล่งเริงรมและซ่องราคาถูกเท่านั้นเองเขาคิดขณะมองผ่านหน้าต่างห้องนอนออกไปแสงจันทร์อาบพื้นทะเลสะท้อนรูปเงาวิบวับเหมือนรอคอยเล่าตำนานร้อยพันแห่งท้องถิ่นคำว่าล้มแบบหมายถึงการถูกตีงานกลับมารื้อขนาดใหญ่เป็นเรื่องชวนปวดหัวสำหรับสถาปนิกหากที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่ยิ่งกว่าล้มหัวทิ่มผสมอาการผิดหวังท้อแท้ทาสียกเมืองเก่ากันเลยอย่างนั้นเหรอเต้ๆนึกค้างถึงสิ่งที่นั่งคุยกับอาแปะทีมครีเอทีฟโฆษณาคงอยากจะสร้างความมือหาด้วยแนวคิดเปลี่ยนเก่าเป็นใหม่อย่างยิ่งใหญ่อลังการช็อกผู้ชมตกตะลึงอ้าปากค้างเรียกเรตติ้งคงจะไม่ผิดที่จะมองว่านั่นเป็นการเปลี่ยนมุมมองสร้างการรับรู้ใหม่ได้เหมือนกับการเรียกว่าเป็นการสร้างแลนด์มาร์คหรือว่าจุดสายตาได้เอาเอกลักษณ์สู่วัฒนธรรมร่วมสมัยเมืองชั้นนำบางแห่งกำหนดผังเมืองหลังคาสีเดียวกันแต่ตะลุยทาสีเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่เคยได้ยินอาแปะผู้ไม่เคยเรียนสถาปัตยกรรมยังเห็นว่ามันออกจะตลกทุนศิลปวัฒนธรรมมีอยู่กว่า300ปีศูนย์เปล่าพื้นที่ประวัติศาสตร์ต้องเชื่อมโยงกับกิจกรรมวิถีชีวิตน่าจะเหมาะกว่าวิวัฒนาการทางโครงสร้างต้องสอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมเขาเลคเชอร์อาแปะด้วยทฤษฎีวิชาสถาปัตยกรรมไทยทาตึกสีใหม่อาจสร้างความตื่นเต้นสักพักช่วงปล่อยโฆษณาจบภารกิจบริษัทถอยออกมาผู้คนก็มานั่งเสียดายเอกลักษณ์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมคิดถอยกลับมาที่เดิมคงยากกว่าเต้เต้อดนึกถึงท่านนายกเทศมนตรีตรงกันข้ามกับภาพเดิมที่วาดเอาไว้อย่างสิ้นเชิงเขาก็แค่คนโกหกพกลมอาแปะกระซิบใกล้หูจนได้ลมหายใจกลิ่นกาแฟของแกนั่นเป็นเพียงเรื่องธรรมดาที่ใครก็ทำกันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตถึงขนาดมาเครียดแค้นฟูมไฟอย่างลือเป็นอะไรคือจริงจังสิ่งที่รู้ตอนนี้ตัวเขาคิดจีบลูกสาวนายกเทศมนตรีแต่กลับไร้เดียงสาทางการเมืองเคยรู้เพียงว่าเบื้องหลังงานนี้เต็มไปด้วยเล่ห์เพทุบายอ่านสามก๊กเจ็ดเที่ยวจึงจะไล่ทันเขาไม่เคยอ่านสามก๊กเพราะว่าติดการ์ตูนโด

จะดีกว่าแค่บอกผมว่าไม่สนใจรับฟังข้อเสนอตั้งแต่ต้นไม่น่ามาหลอกผมเลยอ้าแปะใส่หน้าบอกว่าพูดจนเหนื่อยหรือไม่ยอมเข้าใจวันยังค่ำเต้เต้หมดความมั่นใจทุกครั้งเมื่อตกเข้าวงล้อกลอุบายคนอื่นยอมรับว่าสถาปนิกอย่างเข้าฉลาดแค่บางเรื่องสมองไวต่อรูปทรงสุนทรีงดงามความซับซ้อนระดับสูงของการออกแบบโครงสร้างเส้นมุมเหลี่ยมองศาขนาดสัดส่วนสีเงาถนัดคิดออกแบบให้อาคารดูสูงแคบกว้างหลอกตาคนแต่กลับไม่ประสารูปทรงกลโกงเล่ห์เหลี่ยมง่ายๆที่ชาวบ้านอย่างอาแปะเข้าใจคนอย่างเขาไม่เคยคิดหลอกใครเลยแม้กระทั่งแมวเขย่าซองอาหารเม็ดมันเดินมาหาต้องรีบเทให้กินทุกครั้งเต้เต้แวบคิดเรื่องโยงขำเล่นๆปลอบใจตัวเองแล้วไพร่คิดต่อถึงชีวิตอันมักพลาดตกหลุมพรางคนอื่นมาตลอดย้อนกลับไปสมัยเรียนคือที่นั่งเขียนแบบอยู่ที่คณะเพื่อนสาวมาลากมือสั่งเขาเดินออกไปกลางสนามฟุตบอลเพียงแง่หน้ามองท้องฟ้าจะเห็นสิ่งอัศจรรย์บางอย่างรีบเข้าเลยแกคนอื่นน่ะเขาเห็นกันหมดแล้วเพื่อนคนนั้นบอกเขาแค่ไม่อยากขัดใจก็เลยเดินลงไปทางหน้าตึกอากาศเย็นชวนขนลุกแสงจันทร์นวลอาบร่างผิวเสียดกว่าปกติถึงกลางสนามไม่เห็นอะไรแปลกตานอกจากพระจันทร์ดวงกลมโตกลางฟ้ากระจ่างแห่งค่ำคืนบ่ายของอีกวันกลับเข้าห้องบรรยายระหว่างรออาจารย์เพื่อนเปิดคลิปฉายขึ้นบนจอโปรเจคเตอร์หน้าห้องแบบนี้เล่นกันบ่อยดนตรีก๊อปปี้จากหนังไซไฟคุ้นหูเสียงภาคประกอบว่าเหตุการณ์ประหลาดมนุษย์ต่างดาวเยือนโลกสดๆร้อนๆเมื่อคืนภาพที่กล้องแช่นิ่งกลางแสงสลัวพักใหญ่จนกว่าเงาตะคุ่มร่างหนึ่งเดินผ่านเข้ามาหยุดยืนแง้มมองฟ้ากล้องแผนภาพตามขึ้นบนท้องฟ้าลูกไฟดวงใหญ่แสงจ้าเต็มจอเสียงภาคต่อว่าสิ่งที่แอบฉายมาทั้งหมดเป็นเหตุการณ์จริงที่มนุษย์ต่างดาวรอยานแม่เดินทางกลับทุกคนหันมาทางเขาปรบมือหัวเราะกันลั่นอย่างพร้อมเพรียงเต้เพิ่งรู้ว่าเขาคือร่างปริศนาในคลิปรับฉายามนุษย์ต่างดาวติดตัวนับแต่นั้น

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าเหลี่ยมหลอกประพันธ์โดยถนอมขุนเพชรเรื่องราวยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ในรายการสาราวรรณกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นสำหรับในค่ำคืนวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการสาราวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้า

0: ยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
4: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
3: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: วิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มสูงขึ้น
7: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7จากการคาดการณ์วันที่2ตุลาคมที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ700ถึง750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและรับน้ำเข้าระบบชลประทาน2ฝั่งในอัตรา550ถึง580ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตรบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีและอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำจึงขอแจ้งเตือนในพื้นที่11จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาสัมภาระและผู้โดยสารตกค้างของการบินไทยกว่า 10,000 ใบตั้งเป้าคลี่คลายสถานการณ์ภายใน4วัน
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาผู้โดยสารและสัมภาระตกค้างของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพร้อมระบุว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมหนักส่งผลให้พนักงานไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้เต็มอัตราทำให้มีสัมภาระตกค้างสะสมประมาณ 10,000 ใบปัจจุบันสามารถระบายไปได้แล้ว 1,800 ใบและเหลือตกค้างอีกประมาณ 8,000 ใบคาดว่าจะสามารถบริหารจัดการกระเป๋าที่ตกค้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1-2 ตุลาคมนี้ซึ่งรัฐบาลได้เสริมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารอากาศเพิ่มอีก100นายเพื่อช่วยขนย้ายสัมภาระโดยให้พนักงานการบินไทยที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้คัดแยก สำหรับสินค้าคาร์โก้ที่ตกค้างได้ประสานให้ท่าอากาศยานไทยจัดเตรียมพื้นที่รองรับสินค้าโดยไม่ต้องหยุดให้บริการพร้อมนำเครื่องจักรสนับสนุนเข้ามาเพิ่มอีก12ชุดทั้งนี้การบินไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบเยียวยาผู้โดยสารทั้งด้านการจัดส่งกระเป๋าให้ถึงมือและการชดเชยค่าเสียหายยืนยันทุกภาคส่วนกำลังร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ขณะนี้การปฏิบัติการของพนักงานกลับมาฟื้นตัวได้ประมาณ90%แต่ยังต้องเร่งดำเนินการจัดการสัมภาระเดิมที่ตกค้างอยู่ในระบบคัดแยกและบริเวณจุดเปลี่ยนเครื่องปฏิพลสารพงมารายงาน
0: สภาผู้แทนราษฎรเรียกร้องรัฐบาลเร่งรับมือน้ำท่วมและห่วงฝนตกหนักระลอกใหม่พร้อมเสนอปรับระบบเตือนภัยเร่งเยียวยาและฟื้นฟูให้ประชาชน
9: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณายติด่วน8ยติเสนอแนวทางรับมืออุทกภัยทั้งการบริหารจัดการน้ำระบบเตือนภัยการเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนผู้เสนอยติเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงต่อสภาระบุว่าสถานการณ์ยังไม่พ้นวิกฤตและอาจมีฝนตกหนักอีกตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพร้อมเสนอให้รัฐบาลกำหนดหลักเกณฑ์เยียวยาที่ชัดเจนเพื่อให้ท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วด้านนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะเสนอให้ทบทวนกฎหมายสาธารณภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบัญชาการและช่วยเหลือประชาชนขณะที่ส.ส.จากหลายพรรคเสนอให้ปรับระบบเตือนภัยให้ชัดเจนและทันสถานการณ์เตรียมพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมล่วงหน้ารวมถึงปรับปรุงการพร่องน้ำและการประสานงานระหว่างหน่วยงานวาสนาตระเกตรายงาน
0: จบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
10: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

0: วงชนได้ลิขิตชีวิตคนนำเนื้อคู่มาเปรอะปรนทั้งยังดนเธอให้กับฉัน
1: สวัสดีค่ะรายการสาระสารพันมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยวันพุธค่ะชื่อนันแก้วกล่ำวันนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสาระเรื่องราวดีๆค่ะมาพร้อมกับเพลงของวงตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะก็มาพบกับท่านผู้ฟังนะคะก็เรื่องของสถานการณ์น้ำณขณะนี้ค่ะในหลายพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะคะในเขตของกรุงเทพมหานครบางพื้นที่นะคะน้ำก็ลดลงแล้วก็ยังอยู่แถวเคหะคลองจันทน์แล้วก็รวมถึงด้านของพื้นที่บริเวณของลาดกระบังก็ยังคงมีน้ำท่วมขังนะคะในบางพื้นที่กันอยู่นะก็เอาใจช่วยนะคะในทุกท่านให้กำลังใจซึ่งกันและกันเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเกิดภาวะในเรื่องของการช่วยเหลือกันสำหรับคนไทยนั้นเราก็มีในเรื่องของน้ำใจให้กันและกันอยู่เสมออันนี้ก็ขอบคุณไปยังผู้ที่ร่วมแรงร่วมใจกันค่ะที่จะให้พวกเรานั้นผ่านวิกฤตทางด้านของอุทกภัยไปด้วยกันนะคะแล้วก็ยังพื้นที่ทางด้านของภูมิภาคด้วยนะคะจังหวัดระยองก็ท่วมหนักด้วยเช่นกันค่ะร่วมเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังค่ะตอนนี้เขาก็เปิดศูนย์ที่ประสานช่วยเหลือน้ำท่วมให้แก่ประชาชนแล้วก็ผู้ที่ประกอบการที่ตัดติดต่อได้ก็คือได้ที่1689ค่ะโดยทางด้านของดร.เอกนิติทันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้ทางกระทรวงการคลังนั้นจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมก็คือศูนย์ที่กระทรวงการคลังค่ะเพื่อเป็นจุดรับเรื่องและก็ให้ข้อมูลรับประสานความช่วยเหลือแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยรวบรวมค่ะมาตรการแล้วก็ช่องทางต่างๆของการช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ที่จุดประสานงานเดียวศูนย์ประสานความช่วยเหลือน้ำท่วมกระทรวงการคลังนั้นทำหน้าที่ประสานงานกับสถาบันทางด้านของการเงินเฉพาะกิจทั้ง7แห่งค่ะซึ่งได้แก่ทางธนาคารออมสินธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยค่ะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.รวมไปถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ค่ะซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ก็ถือว่ามีความพร้อมนะคะที่จะให้ข้อมูลรวมถึงการช่วยเหลือภารกิจของตนทั้งมาตรการการชำระหนี้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและการฟื้นฟูกิจการสินเชื่อเพื่อให้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแล้วก็ทรัพย์สินค่ะมีข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งศูนย์เรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยของกระทรวงการคลังนะคะก็จะช่วยรับเรื่องแล้วก็ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามปัญหาของแต่ละรายค่ะเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นเข้าถึงความช่วยเหลือที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุดค่ะซึ่งประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบก็สามารถที่จะโทรได้ที่หมายเลข1689แล้วกด1หรือ4ค่ะเพื่อที่จะสอบถามมาตรการแจ้งปัญหาในการขอรับความช่วยเหลือหรือขอให้ศูนย์นั้นช่วยประสานงานต่อไปได้ค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะกระทรวงการคลังศูนย์มีการตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมที่จะให้ทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการติดต่อได้ที่1689แล้วก็กด1หรือว่ากด4ที่จะสอบถามเรื่องราวต่างๆค่ะ นอกจากนี้ค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับแล้วก็ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก็มีการกำชับถึงธุรกิจประกันภัยค่ะที่จะติดต่อช่วยเหลือลูกค้าในเชิงรุกพร้อมที่จะประเมินสภาพของรถยนต์แล้วก็เร่งจ่ายสินใหม่ทดแทนภายใน7วันโดยเรื่องนี้ทางด้านของนายชูชัดประมูลผลค่ะเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ได้เปิดเผยภายหลังนะคะจากการประชุมร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยแล้วก็ภาคธุรกิจของประกันภัยเขามีการกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมีการสั่งการให้บริษัทประกันภัยค่ะจัดเตรียมบุคลากรและเครือข่ายอู่ซ่อมรถเพื่อลงพื้นที่ติดต่อลูกค้าในเชิงรุกประเมินข้อมูลผ่านระบบมาตรฐานกลางของประกันภัยมีการบูรณาการรถลากจูงค่ะเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่เสียหายพร้อมประเมินความเสียหายรถยนต์ทั้งแบบสันดาปแล้วก็รถไฟฟ้าด้วยโดยเน้นย้ำค่ะให้เร่งพิจารณาค่าสินใหม่ทดแทนภายใน7วันสำหรับกรณีที่ตรวจสอบความเสียหายได้ชัดเจนแล้วก็เตรียมประสานสมาคมธนาคารไทยเพื่อลดขั้นตอนด้านเอกสารค่ะสำหรับรถยนต์ที่ติดไฟแนนซ์ที่เข้าข่ายเสียหายโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้สำนักงานคปภ.นั้นยังได้ออกมาตรการผ่อนผันเรื่องของการขยายเวลาชำระเบี้ยประกันชีวิตออกไปอีก60วันและประกันภัยรถยนต์นั้นสูงสุด180วันครับพร้อมที่จะกำหนดค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นเพื่อบรรเทาทุกข์ซึ่งก็ได้แก่กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยสำหรับเงินชดเชยสูงสุดรวมกัน 30,000 บาทและร้านค้าที่ทำประกันอัคคีภัยหรือว่าเสี่ยงภัยทรัพย์สินเบื้องต้นนั้น 30,000 บาทค่ะแล้วก็มีการขยายผ่อนผันการต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนแล้วก็นายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาไปจนถึง31ธันวาคม2569โดยประชาชนแล้วก็ผู้ประสบภัยนั้นสามารถที่จะสอบถามสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186หรือว่าช่องทาง LINE SIOIC Connect ได้นะคะก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ต้องนำเรียนกับท่านผู้ฟังนะคะว่าตอนนี้หลายหน่วยงานก็เร่งที่จะช่วยเหลือกันอยู่นะคะช่วงนี้เราก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำกันอยู่หลายคนเวลาฟังเรื่องของการเตือนภัยของน้ำจากกรมชลประทานก็จะได้ยินคำว่าพื้นที่ในคันกั้นน้ำพื้นที่นอกคันกั้นน้ำว่าให้เฝ้าระวังน้ำที่อาจจะล้นตลิ่งเข้ามาท่วมยังพื้นที่บ้านเรือนของท่านได้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าพื้นที่ในคันกั้นน้ำกับพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยต่างกันอย่างไรสำหรับกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็ถือว่าเตรียมความพร้อมที่จะรับสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าหลายพื้นที่ในหลายเขตของการปกครองของทางกรุงเทพมหานครนั้นน้ำก็เริ่มที่จะลดลงไปแล้วบางพื้นที่ก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะซึ่งมีพื้นที่ในคันกั้นน้ำที่มีแนวโน้มเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำค่ะที่อยู่นอกแนวป้องกันจึงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานั้นสูงขึ้นค่ะสำหรับพื้นที่ในคันกั้นน้ำเจ้าหน้าที่เขาจะเฝ้าระวังจุดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันน้ำและบำรุงรักษาแนวกั้นน้ำค่ะโดยซึ่งทางกรุงเทพมหานครนั้นก็มีแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ค่ะรวมระยะทาง88กิโลเมตรนะคะสูงก็ประมาณ 2.8 ถึง 3.5 เมตรค่ะพื้นที่นอกคันกั้นน้ำนั้นเฝ้าระวังเมื่อน้ำหนุนซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็จะแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำให้ยกของขึ้นที่สูงสำรวจปลั๊กไฟและระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบค่ะซึ่งปัจจุบันมีชุมชนนอกแนวเขื่อนนั้น11ชุมชนซึ่งรวมกว่า320หลังคาเรือนก็ครอบคลุม6เขตด้วยกันค่ะก็จะมีทางด้านของเขตดุสิตเขตพระนครเขตบางคอแหลมเขตคันนายาวเขตบางกอกน้อยเขตคลองสานด้วยกันสำหรับเขตดุสิตค่ะมี2ชุมชนรวม65หลังคาเรือนก็จะมีชุมชนราชผาทับทิม ร่วมใจอันนี้จำนวน18หลังคาเรือนชุมชนเทวราชกุญชรค่ะจำนวน47หลังคาเรือนนะคะสำหรับเขตพระนครนั้นมี1ชุมชนค่ะรวมแล้ว16หลังคาเรือนก็คือชุมชนท่าวังจำนวน16หลังคาเรือนด้วยกันเขตบางคอแหลมค่ะมี4ชุมชนรวม84หลังคาเรือนก็คือชุมชนวัดบางโครนอกจำนวน38หลังคาเรือนชุมชนวัดอินบรรจงค่ะ15หลังคาเรือนชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุง20หลังคาเรือนชุมชนตามอนุสรณ์11หลังคาเรือนค่ะสำหรับเขตยานาวาก็มี1ชุมชนด้วยกันรวม61หลังคาเรือนชุมชนลงสีจำนวน61หลังคาเรือนเขตบางกอกน้อยมี1ชุมชน60หลังคาเรือนค่ะซึ่งก็จะมีชุมชนวัดดุสิตนิมิตใหม่จำนวน60หลังคาเรือนเขตคลองสานค่ะมี2ชุมชนรวม34หลังคาเรือนชุมชนปลายซอยเจริญกรุง 29/2 32หลังคาเรือนค่ะแล้วก็ชุมชนช่างนาคสะพานยาวจำนวน2หลังคาเรือนนะคะนี่ก็คือเขตชุมชนในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำที่ต้องเฝ้าระวังน้ำนะคะเมื่อน้ำหนุนกทม.ก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำก็ให้ยกของขึ้นที่สูงฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ต้องเฝ้าระวังการแจ้งเตือนจากทางรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐนะคะให้ดีแล้วก็เตรียมที่จะขนของขึ้นที่สูงแล้วก็เคลื่อนย้ายเมื่อภัยมาแล้วก็เชื่อว่าในหลายเขตน่าจะเตรียมทางด้านของการอพยพไว้แล้วแหละด้วยส่วนหนึ่งนะคะอ่ะยังไงก็ร่วมแรงร่วมใจกันผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปพร้อมๆกันด้วยค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปฟังเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นช่วงที่2กับสาระสารพันในวันนี้ค่ะ

ช่วงที่2สาระสารพันวันนี้ค่ะมีเรื่องราวจากกรมควบคุมโรคค่ะเตือนช่วงปลายฝนต้นหนาวเฝ้าระวังป่วยด้วยโรคไข้ฉี่หนูแล้วก็ทางด้านของเกษตรกรผู้สูงอายุนั้นเป็นกลุ่มที่พบว่าป่วยเป็นจำนวนมากค่ะโดยทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวะธิบดีกรมควบคุมโรคท่านกล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูนะคะว่าข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังทางดิจิทัล DDS กองระบาดวิทยาค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง23กันยายน2569คือพบแล้วนะคะว่า 3,300 รายนั้นเสียชีวิต46รายด้วยกันด้วยอัตราป่วยตายนั้นร้อยละ 1.39 โดยกลุ่มของอายุที่พบว่าป่วยสูงที่สุดคือได้แก่กลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปพบนะคะว่าป่วยมากที่สุดในกลุ่มของอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสสัมผัสดินน้ำแล้วก็พื้นที่ชื้นและจากการประกอบอาชีพค่ะซึ่งพื้นที่ที่มีอัตราป่วยสูงก็กระจายในหลายจังหวัดด้วยกันทั่วประเทศโดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงก็คือจังหวัดระนองน่านตรังแม่ฮ่องสอนนครศรีธรรมราชตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยแต่ละสัปดาห์ส่วนใหญ่สูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังแล้วก็ยังพบนะคะว่าผู้เสียชีวิตในหลายพื้นที่จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังแล้วก็สถานการณ์อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ฝนตกและน้ำท่วมขังสำหรับโรคเลฟโตสไปโรซิสเกิดจากเชื้อแบคทีเรียค่ะซึ่งสามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้โดยเชื้อจะปนเปื้อนอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่มีเชื้อไม่ว่าจะเป็นหนูสุนัขโคกระบือสุกรแพะแกะค่ะเชื้อนั้นสามารถเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านทางบาดแผลผิวหนังที่อ่อนนุ่มจากการแช่น้ำหรือว่าเยื่อบุตาจมูกและก็ปากเมื่อประชาชนนั้นสัมผัสน้ำดินหรือโคลนที่ปนเปื้อนเชื้อโดยเฉพาะการเดินลุยน้ำหรือทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำท่วมก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้เพิ่มขึ้นสำหรับอาการของโรคฉี่หนูนั้นจะเริ่มจากมีอาการไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวค่ะโดยเฉพาะบริเวณน่องหรือว่าโคนขาก็จะปวดมากคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียตาแดงค่ะหากมีอาการป่วยดังกล่าวก็ขอให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนอย่าซื้อยานั้นมารับประทานเองเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอาการที่รุนแรงขึ้นได้แล้วที่สำคัญขอแจ้งประวัติการเดินลุยน้ำให้แพทย์นั้นทราบด้วยค่ะซึ่งแพทย์จะดำเนินการรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อโรคตามอาการแล้วก็ความรุนแรงของโรคยิ่งพบแพทย์เร็วยิ่งมีโอกาสหายได้เร็วค่ะซึ่งส่วนใหญ่นั้นผู้ป่วยที่เสียชีวิตนั้นเกิดจากพบแพทย์นั้นช้าเกินไปจึงต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโดยทันทีที่มีอาการแนะนำค่ะวิธีปฏิบัติและเพื่อป้องกันโรคไข้ฉี่หนูก็คือหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือว่าแช่น้ำเป็นเวลานานหากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำหรือทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำรถก็ควรที่จะสวมรองเท้าบูทและสวมถุงพลาสติกสะอาดที่หาได้ในพื้นที่เพื่อป้องกันค่ะไม่ให้เท้านั้นสัมผัสน้ำโดยตรงกรณีที่บาดแผลนั้นควรปิดด้วยพลาสเตอร์ที่กันน้ำหมั่นล้างมือด้วยน้ำแล้วก็สบู่บ่อยๆและอาบน้ำชำระร่างกายทันทีหลังจากเสร็จจากการทำงานหรือว่าลุยน้ำมันทำความสะอาดบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านให้สะอาดไม่ให้มีหนูชุกชุมและหากมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือว่ามีอาการที่ผิดปกติภายหลังสัมผัสน้ำดินโคลนก็ให้รีบพบแพทย์โดยทันทีและพร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสน้ำหรือว่าโคลนให้แพทย์ได้ทราบค่ะหากมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคเบอร์โทรศัพท์ค่ะ1422 1422สายด่วนกรมควบคุมโรคค่ะพักกันสักครู่ค่ะฟังเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ต่อกันค่ะช่วงหน้ามีทางด้านของกรมการแพทย์แนะนำนะคะว่าใช้6ยาสมุนไพรดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับประชาชนที่น้ำท่วมค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันสำหรับวันนี้ค่ะ

ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันสำหรับวันนี้ค่ะซึ่งทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนั้นมีการแนะนำให้ใช้6ยาสมุนไพรไทยเพื่อดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับประชาชนช่วงน้ำท่วมค่ะโดยทางด้านของนายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่านได้กล่าวนะคะว่าช่วงที่เกิดอุทกภัยประชาชนนั้นอาจประสบปัญหาด้านสุขภาพจากความชื้นการแช่น้ำเป็นเวลานานหรือขาดสุขอนามัยอย่างเช่นโรคผิวหนังระบบทางเดินอาหารและโรคทางเดินหายใจค่ะจึงขอแนะนำให้ใช้6ยาสมุนไพรไทยที่สามารถใช้ดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับที่จะบรรเทาอาการที่พบได้บ่อยในช่วงอุทกภัยก็คือยาสเปรย์ตะไคร้หอมยาฟ้าทลายโจรก็ถือว่าช่วยบรรเทาอาการหวัดอย่างเช่นไอเจ็บคอน้ำมูกไหลและก็มีไข้ยาแก้ไอผสมมะขามป้อมค่ะก็จะช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอใช้จิบเมื่อมีอาการไอหรือทุก4ชั่วโมงยาทิงเจอทองพันช่างอันนี้รักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้ากลากเกลือนใช้บรรเทาแค่ทาบางๆวันละ2ครั้งเช้าเย็นยาเปลือกมังคุดค่ะอันนี้ใช้ทาแผลสดและแผลเรื้อรังโดยใส่แผลหลังทำความสะอาดวันละ2ครั้งเช้าเย็นยาและยาเหลืองปิดสมุดอันนี้บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้ออย่างเช่นอุจจาระไม่เป็นมูกหรือว่ามีเลือดปนท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้ค่ะโดยรับประทานนั้นทุกๆ3-5 ชั่วโมงเมื่อมีอาการนะคะโดยก่อนใช้ยาทุกครั้งควรอ่านฉลากแล้วก็ใช้ยาสมุนไพรตามคำแนะนำอย่างถูกวิธีค่ะเพื่อให้สามารถดูแลเบื้องต้นนะคะได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและขอส่งกำลังใจนะคะให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกพื้นที่ให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆไปด้วยความเข้มแข็งปลอดภัยค่ะหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านของการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรก็สามารถขอคำปรึกษาจากการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทั่วประเทศหรือจะติดต่อโดยตรงที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02-149-5678หรือช่องทางออนไลน์ที่เพจ Facebook https://www.facebook.com/dtam.mops และ LINE @กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะ LINE @dtam ค่ะวันนี้เวลาของรายการสาระสารพันได้หมดลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ค่ะกับดิฉันเจนันแก้วกล่ำในวันพุธส่วนวันศุกร์ติดตามรับฟังคุณจิตินันตั้งประเสริฐกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำเช่นเ

0: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
0: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
1: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
0: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
3: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียง

0: แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเฝ้าระวังจุดเสี่ยง
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเป็นประธานการประชุมครั้งที่4พร้อมกล่าวว่าได้สั่งการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างเร่งด่วนเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาค่อนข้างใกล้เต็มความจุและเตรียมที่จะเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มเติมเร็วๆนี้จากการประเมินสถานการณ์ได้เน้นย้ำในจังหวัดพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเช่นอยุธยาอ่างทองปทุมธานีและนนทบุรีเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษจึงกำชับให้จังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการล่วงหน้าทันทีเพื่อลดผลกระทบหากมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นรวมทั้งให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนและภาคกลางทั้งหมดนำข้อมูลแผนที่ Risk Map ที่พัฒนาโดย JISDA ไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนและวางแผนดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างแม่นยำมากขึ้นครอบคลุมการเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือการแจ้งเตือนประชาชนในจุดเสี่ยงภัยอย่างทั่วถึงเพื่อป้องกันความสูญเสียชวนันท์มาลีรายงาน
4: เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่1-3ตุลาคมนี้ประมาณ230-500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากตอนบนของประเทศจะเกิดฝนตกหนักช่วงวันที่4-6ตุลาคมนี
6: ้กรมการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์กรมชลประทานได้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฉบับที่2ขณะนี้มีปริมาณน้ำ 930.78 ล้านลูกบาศก์เมตรและปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 550.27 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยระบายน้ำอยู่ที่ 115.08 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าช่วง7วันข้างหน้ายังคงมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องรวมประมาณ360ล้านลูกบาศก์เมตรประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ช่วงวันที่4-6ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์จำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปคือวันพรุ่งนี้ระบายในอัตรา230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่2ตุลาคมระบายน้ำในอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่3ตุลาคมระบายน้ำในอัตรา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: ผลสำรวจสัมมโนประชากรของญี่ปุ่นครั้งล่าสุดพบประชากรในญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 2.5 หรืออยู่ที่ประมาณ122ล้านคนกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่น ผยแพร่ผลการสำรวจสัมมโนประชากรประจำปี2568ฉบับสมบูรณ์ที่ระบุว่าข้อมูลณวันที่1ตุลาคม2568ญี่ปุ่นมีจำนวนประชากรทั้งหมดรวมถึงชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศอยู่ที่ประมาณ 122,970,000 คนลดลง 2.5% หรือประมาณ 3,170,000 คนเมื่อเทียบกับปี2563ซึ่งผลการสำรวจสัมมโนประชากรดังกล่าวยังระบุว่าสัดส่วนประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปพุ่งสูงขึ้นจนแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการโดยอยู่ที่ 29.4% ของจำนวนประชากรทั้งหมดสะท้อนแรงกดดันด้านโครงสร้างประชากรของญี่ปุ่นที่กำลังเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วทางนี้ญี่ปุ่นดำเนินการสำรวจสัมมโนประชากรเป็นครั้งแรกเมื่อปี2463และจัดทำทุก5ปีขณะที่จำนวนประชากรญี่ปุ่นลดลงติดต่อกันในการสำรวจสัมมโนประชากร3ครั้งล่าสุดนับตั้งแต่ปี2558เป็นครั้งแรกที่พบประชากรญี่ปุ่นลดลง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
7: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่30กันยายน2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2497ค่ะพระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรกวันที่23มกราคม2497ในงานรื่นเริงประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ที่สโมสรสรานรมนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษชื่อ I Never Dream ส่วนคำร้องภาษาไทยคือเมื่อโสมส่องท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณ อยุธยาประพันธ์เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18สำหรับเพลงเมื่อโสมส่องในคืนวันนี้ขับร้องโดยคุณสุกานดาบุญยธรรมิกค่ะ

เพลงพระราชนิพนธ์เมื่อโสมส่องโดยคุณสุกานดาบุญยธรรมมิขับร้องจบไปแล้วนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2497และท่านผู้หญิงสมโรสสวัสดิกุลณอยุธยาประพันธ์คำร้องภาษาไทยนี้ค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18นะคะเราจะต่อด้วยเพลงที่คุณเพ็ญศรีพุ่มจูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องคือเพลงหงเหินพลิกมาอีกหน้าหนึ่งของเพลงหงเหินก็คือกระต่ายโง่คุณวินัยและคุณมัทนาศิลปินแห่งชาติขับร้องอยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันนะคะทั้งสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะ

สองเพลงแรกจบไปแล้วเป็นเพลงจากแผ่นคลั่งแผ่นเดียวกันคือหงเหินและกระต่ายโง่ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณวรนุชค่ะพรางรักครูเอิบและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะต่อด้วยเสียงของคุณชวลีในเพลงฝันถึงคนรักครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศใส่ทำนองและเพลงที่สามลมรักคุณวินัยและคุณชวลีขับร้องค่ะครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศแต่งทำนองเช่นเดียวกันเริ่มด้วยพรางรัก

จบไปแล้วค่ะพลางรักฝันถึงคนรักและที่เพิ่งจบไปนี้ก็คือลมรักคุณอาจินปัญจพันธ์ศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อร่วมกันแต่งเพลงบางกอกลาทีซึ่งเราจะฟังกันต่อไปนี้จากการขับร้องของสุนทรภรณ์และคุณชวลีช่วงวิทย์นะคะคุณวินัยและคุณชวลีค่ะจะต่อได้เพลงดีกันนะคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องครูธนิตผลประเสริฐให้ทำนองและดาวในใจสุนทรภรณ์ขับร้องกับคุณวรนุชค่ะเพลงนี้คุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

ผ่านไปแล้วบางกอกลาทีดีกันนะและดาวในใจต่อได้เสียงของคุณวินัยเพลงหัวใจศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะคุณวรนุชเพลงอย่าเพียงแต่มองเพลงนี้ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อร่วมกันแต่งและเพลงที่สามเสียงของสุนทรภรณ์ห่วงเธอทาตรีแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

ในชุดต่อไปนี้เราจะเริ่มด้วยคุณวินัยและคุณศรีสุดาในเพลงรักจำร้างผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรวรกาศและครูเอื้อนะคะและผู้แพ้รักโดยคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติครูแก้วและครูเวชเป็นผู้แต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับคณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนืออนุมัติงบประมาณเร่งด่วน126ล้านบาทรับมืออุทกภัยและภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร

0: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
1: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
0: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
1: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: คณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนืออนุมัติงบประมาณเร่งด่วน126ล้านบาทรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือเน้นซ่อมแซมระบบระบายน้ำและฟื้นฟูพื้นที่เสียหายในจังหวัดน่าน
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือโดยที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณเร่งด่วนรวม126ล้านบาทแบ่งเป็นงบประมาณ96ล้านบาทสำหรับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือและงบประมาณเพิ่มเติมอีก30ล้านบาทสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ที่รับความเสียหายในจังหวัดน่านสำหรับงบประมาณ96ล้านบาทจะนำไปใช้ซ่อมแซมฝ่ายชะลอน้ำผนังกั้นน้ำและพื้นที่รับน้ำเดิมที่ชำรุดซ่อมแซมสถานีวัดน้ำและเครื่องสูบน้ำที่ได้รับความเสียหายขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงจัดทำระบบแก้มลิงพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดได้แก่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนเชียงรายน่านพะเยาแพร่ตากพิษณุโลกสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตรอุทัยธานีและเพชรบูรณ์ส่วนงบประมาณเพิ่มเติมอีก30ล้านบาทสำหรับจังหวัดน่านมุ่งเน้นการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นสำคัญโดยจะนำไปซ่อมแซมตลิ่งที่เสียหายสร้างบ้านหลังใหม่ให้ผู้ประสบภัยที่สูญเสียที่อยู่อาศัยและซ่อมแซมระบบประปาชุมชนที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ประชาชนกลับมามีชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
3: กองทุนยุติธรรมปรับเวลาอนุมัติช่วยเหลือประชาชนเหลือ18วันจาก70วันขณะที่ปีนี้สนับสนุนเงินช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมไปแล้ว297ล้านบาทพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ากองทุนยุติธรรมเร่งปฏิรูปบริการครั้งใหญ่โดยตัดลดระยะเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี2570และเตรียมพร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้ทันท่วงทีสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569กองทุนยุติธรรมได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้วกว่า 2,400 รายรวมวงเงินเกือบ297ล้านบาทครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือต่อสู้คดีการวางหลักประกันปล่อยชั่วคราวการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดจนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนกว่า 42,000 คนมุ่งลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมในสังคมอย่างเป็นธรรมกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันแผงโซลาร์เซลล์นำเข้าที่ผ่านเกณฑ์ IEC สามารถขึ้นทะเบียนมอกได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้แผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับหรือมอกเพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันสินค้านำเข้าด้อยคุณภาพทั้งในภาครัฐและภาคประชาชนยืนยันผู้ประกอบการที่นำเข้าแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานเครื่องไฟฟ้าระดับนานาชาติหรือ IEC สามารถนำเอกสารมายื่นขอทะเบียนมอกจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการทดสอบซ้ำใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน5วันและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนในเดือนตุลาคมสมอเตรียมออกใบอนุญาตนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์มาตรฐาน IEC ถึง279รายการ โดยทยอยนำเสนอมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ส่วนประกอบอื่นๆในระบบเช่นอินเวอร์เตอร์สายไฟและแบตเตอรี่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในระยะต่อไปพร้อมสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและภาคธุรกิจว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าโดยไม่สร้างภาระด้านต้นทุนหรือความล่าช้าในการดำเนินงานอย่างแน่นอนปฏิพลสัทพรมารายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่30กันยายน2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงเพื่อแผ่นดินไทยผลงานของสุนทรียานะเวียงการและศาสตราจารย์ดร.แมนรัตน์ศรีกรานนท์2ศิลปินแห่งชาติ

จบไปแล้วค่ะเพลงเพื่อแผ่นดินไทยและต่อด้วยเพลงถิ่นไทยคุณอัมพรชัดกุลบันทึกเสียงผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481

นั่นคือเพลงถิ่นไทยจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ผลงานของพลตรีรวิจิตรวาทการนะคะคุณอัมพรชัดกุลขับร้องนำฟังคุณคำรณสัมบุญนนท์สองเพลงในช่วงนี้ค่ะตายสามโบสถ์ครูไพบูลย์บุตรขันแต่งเมื่อปี2499สำหรับภาพยนตร์เรื่องชายสามโบสถ์ซึ่งคุณคำรณแสดงและขับร้องด้วยอีกเพลงหนึ่งคือหนุ่มสุพรรณฝันเพ้อผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันเช่นเดียวกันขับร้องโดยคุณคำรณค่ะ

คุณคำรณสัมบุญดานนท์ขับร้องเพลง2เพลงจบไปแล้วฟังคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตและอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติชื่อเพลงสอสวาดต่อได้เสียงของคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติในเพลง

คนเดียวในดวงใจคำร้องเป็นของทิพย์ประภาค่ะทำนองโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติและเพลงที่3ครูอกวีสัตโกวิทและอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยง2ศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเพลงชื่อเหมือนตายจากกันคุณสวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะเริ่มด้วยซอสวัสดิ์

ที่จบไปนั่นเป็นเพลงที่อาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติแต่งทำนองนะคะต่อได้เสียงของคุณอุโคตจันเรืองรู้หรือไม่อาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงแต่งทำนองและคำร้องโดยสุนทรียาณเวียงการสองศิลปินแห่งชาติเลยนะคะต่อได้เพลงรักพิรมโดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์ค่ะสุนทรียาณเวียงการศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งกับครูไพบูลย์บุตรขันเพลงที่3คุณชรินทร์นันทนครในเพลงที่รักบันทึกเสียงเมื่อปี2496สุนทรียาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งนะคะเริ่มด้วยรู้หรือไม่

งหนักแต่เผาอกพี่รู้หรือไม่ดวงใจของพี่ดวงนี้นอนลงเป็นทาสพี่จะใช้ยี่ก็ทูลให้

ฝ่ายควรถึงเพ้อรำพึงแต่หน้าขวัญใจรู้หรือไม่เพียงได้แววแต่เสียงสายลอยลมมาแปลกไกลถึงฟังใจไม่บรรเทารู้หรือไม่ที่ใครเชยชมฟังคารมอดอ่อนหยอกเย้าที่จะกอดดวงใจให้เหือดหายหนาวแล้วจะคอยลูบเล่าให้ทุกเจ้าได้เคลื่อนคลายเจ้าต้องคอยยิ้มหยวน

หลบตารู้หรือไม่ที่ใครชื่นชูให้เธออยู่สนิทแม่ปุราที่จะจูบตาทองที่ของนักหนาให้เจ้านอนหลับตาตื่นนิชาไม่เว้นคืน

0: ราสวยอย่างนี้กลัวใครเขามาแย่งที่ไป
1: ที่จบไปนั้นรู้หรือไม่รักพิรมและที่รักคราวนี้ฟังคุณนฤทธิ์นารีค่ะขับร้องเพลงผลงานของรักพงมงคลหรือรักรักพงหรือท่านโพธิรักเมื่อปี2498เพลงชื่อผู้แพ้คุณสวรีภกาพันธ์เพลงก่อนสิ้นแสงตะวันรักรักพงแต่งคำร้องทำนองโดยคุณสง่าทองทัศน์และชื่นรักขับร้องโดยคณะ The Impossible นะคะเป็นผลงานของรักรักพงจากภาพยนตร์เรื่องโทนค่ะฟัง3เพลงจากผลงานของรักรักพงหรือรักพงมงคลนะคะเริ่มได้ผู้แพ้

ก่อนจะจากกันในคืนนี้ฟังเพลงทานสวาทเป็นการขับร้องของสุเทพคอรัสค่ะผลงานของรักพงด้านคำร้องทำนองโดยครูสง่าทองทัศน์และเจ้าพระยาราตรีคุณชรินทร์ นันทนาคอนคุณจินตนาสุขสถิตสองศิลปินแห่งชาติและคุณรำไพบุญยศิริธรรมร่วมกันขับร้องบันทึกเสียงค่ะผลงานของครูสไลไกรเลิศและครูสง่าทองทัศน์ฟังเพลงชุดนี้ได้เลยค่ะเป็นชุดสุดท้ายคืนนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุรินทร์ มุสิกพงศ์พบกับรายการเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับการปรารภความเพียรท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านได้เตือนเอาไว้ว่าในเวลาที่มันยังสบายสบายกันอยู่ยังมีอาหารอุดมสมบูรณ์ยังมีความปลอดภัยเราต้องอย่าประมาทให้เตรียมพร้อมในการที่จะรับมือกับวันที่จะอยู่ไม่สบายมีความลำบากมีความไม่ปลอดภัยการที่เราไม่ประมาทก็คือความมีสติมีสติในการที่จะรู้สิ่งที่ควรทำเว้นสิ่งที่ควรเว้นที่ถ้าเมื่อว่าเราทำหรือเราเว้นแล้วสิ่งที่ไม่น่าพอใจมีความเป็นอยู่ลำบากมีความไม่ปลอดภัยเมื่อมาถึงแล้วนั้นเราจะยังเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได้วันนั้นจะมาถึงแล้วเราจะอยู่ผาสุกได้อย่างไรอะไรที่เราต้องทำตอนนี้อะไรที่เราต้องเว้นตอนนี้เพื่อให้วันนั้นเรามีความผาสุกนั่นคือพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายที่ชื่อว่าสมยสูตรจะมีสมัยระหว่างที่เป็นแบบนั้นพระพุทธเจ้าเตือนไว้อังคุตรนิกายหมวด5ลักษณะการทำอย่างนี้นั้นคือการปรารภความเพียรนั่นเองซึ่งการกระทำอย่างนี้ท่านผู้ฟังที่เราเตรียมตัวในการที่จะเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจในภายภาคหน้าเนี่ยไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายจึงได้นำเรื่องของมรณะสติมาให้ฟังกันด้วยว่าถ้าเราปฏิบัติอย่างถูกต้องการคิดถึงความตายนั้นเป็นการมองโลกในแง่ดีเป็นการสร้างกุศลธรรมไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายจึงมีลักษณะอยู่สองขั้นตอนเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายหมวด8มรณสติยังมีเรื่องที่ได้เตือนไว้กับภิกษุที่ชื่อว่าสันทะด้วยเรียบเหมือนม้ากระจอกหรือม้าอาชาในที่ว่าถูกผูกอยู่ที่รางเลี้ยงอาหารเหมือนกันแต่ว่าจิตใจที่เขาจะเพ่งจดจ่อสนใจมีความแตกต่างกันยังมีเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ให้โอวาทไว้กับท่านพระโสณะเปรียบเหมือนกับสายพินที่ว่าถ้าขึงตึงเกินไปหรือขึงหย่อนเกินไปเสียงมันก็จะไม่ไพเราะความตึงนั้นเปรียบเหมือนกับความเพียรที่ถ้าปรารภจัดเกินไปความหย่อนนั้นเปรียบเหมือนกับความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปถ้าเพียรมากไปก็จะฟุ้งซ่านถ้าย่อหย่อนไปก็เกียจคร้านต้องสามารถปรารภความเพียรแต่พอดีการปรารภความเพียรระหว่างเป็นสิ่งดีการทำสิ่งดีๆให้พอดีนี่เป็นลักษณะของการบ่มอินทรีย์ได้ขอเชิญรับฟังประสูตรว่าด้วยองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่53ภิกษุทั้งหลาย

0: องค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียร5ประการนี้มีอยู่5ประการอะไรบ้างคือ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้ประเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเปรียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคข้อที่สองเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรบทที่3เป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาทำตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริงในพระศาสดาหรือในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรีผู้รู้ทั้งหลายข้อที่4เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดขึ้นมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุรละในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ข้อที่5เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเรื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะเป็นเรื่องชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบภิกษุทั้งหลายองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียร5ประการเหล่านี้แหละพระสูตรว่าด้วยสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรข้อที่54สมยสูตรภิกษุทั้งหลายสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียร5ประการเหล่านี้มีอยู่5ประการอะไรบ้างคือ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นคนแก่ถูกความชราครอบงำนี่เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่1ข้อที่2ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อาพาธถูกความอาพาธถูกโรคภัยคือปยาธิครอบงำนี้เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่2ข้อที่3สมัยที่มีภิกษาหาได้ยากข้าวกล้าเสียหายบิณฑบาตหาได้ยากจึงไม่สะดวกแก่การแสวงหาเลี้ยงชีพนี่เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่3ข้อที่4สมัยที่มีภัยมีการปล้นสะดมในป่าในดงชาวชนบทพากันขึ้นยานพาหนะอพยพไปนี่เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่4ข้อที่5สมัยที่สงฆ์แตกกันเมื่อสงฆ์แตกแยกกันจึงมีการด่ากันมีการบริพาทกันมีการใส่ร้ายกันมีการทอดทิ้งกันหมู่คนที่ยังไม่เลื่อมใสในสงฆ์นั้นก็ไม่เลื่อมใสและหมู่คนที่เลื่อมใสแล้วก็กลายเป็นอื่นไปนี่เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่5ภิกษุทั้งหลายสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียร5ประการเหล่านี้แหละภิกษุทั้งหลายก็สมัยที่ควรบำเพ็ญเพียร5ประการมีอยู่5ประการอย่างไรคือ1 ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังเป็นคนหนุ่มแน่นมีผมดำสนิทประกอบด้วยความเป็นหนุ่มที่กำลังเจริญดำรงอยู่ในปฐมวัยนี่เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่หนึ่งข้อที่สองภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญความเพียรนี่เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สองข้อที่สามเป็นสมัยที่มีภิกษาหาได้ง่ายข้าวกล้าดีงามบิณฑบาตหาได้ง่ายสะดวกแก่การแสวงหาเลี้ยงชีพนี่เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สามข้อที่สี่สมัยที่คนทั้งหลายพร้อมเรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่นี่เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สี่ข้อที่ห้าสมัยที่สงพร้อมเรียงกันไม่วิวาทกันมีอุทเทศที่สวดร่วมกันอยู่อย่างผาสุกเมื่อสงพร้อมเรียงกันจึงไม่มีการด่ากันไม่มีการบริพาทกันไม่มีการใส่ร้ายกันไม่มีการทอดทิ้งกันหมู่คนที่ยังไม่เลื่อมใสในสงฆ์นั้นก็เลื่อมใสและหมู่คนที่เลื่อมใสแล้วก็เลื่อมใสยิ่งขึ้นนี่เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่ห้าภิกษุทั้งหลายสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรห้าประการเหล่านี้แหละพระสูตรว่าด้วยการเจริญมรณสติสูตรที่หนึ่งปัทมมรณสติสูตรอังคุตตรนิกายอัฏฐกนิบาตเล่มที่23ข้อที่73มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกินชกาวะสถารามในนาธิกคามณที่นั้นแลได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วด้วยรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงได้ตรัสเรื่องนี้ภิกษุทั้งหลายมรณสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดพวกเธอทั้งหลายเจริญมรณสติกันอยู่หรือไม่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลขึ้นว่าแค่แต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก็เธอเจริญมรณสติอย่างไรถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้คืนหนึ่งและวันหนึ่งเราพึงมนสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุอีกรูปหนึ่งจึงได้กราบทูลขึ้นว่าแม้แต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่เหมือนกันพระเจ้าข้าก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรแม้แต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้วันหนึ่งเราพึงมนสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติ อย่างนี้แหละพระเจ้าข้าภิกษุอยู่รูปหนึ่งจึงได้กราบทูลว่าพระแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ได้ครึ่งวันเราพึงมนสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำในใจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุแม้อีกรูปหนึ่งจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้เพียงชั่วขณะฉันบิณฑบาตมื้อหนึ่งเราพึงทำในใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุอีกรูปหนึ่งจึงกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะฉันบิณฑบาตครึ่งหนึ่งเราพึงทำในใจถึงคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แหละพระเจ้าข้าภิกษุอยู่รูปหนึ่งจึงกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคำข้าว 4-5 คำเราพึงทำในใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุอีกรูปหนึ่งจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่ก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคำข้าว1คำเราพึงทำในใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุแม้อีกรูปหนึ่งจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้เพียงชั่วขณะหายใจเข้าและหายใจออกหรือหายใจออกหายใจเข้าเราพึงทำในใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอดังนี้ข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสคำสรุปขึ้นอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ได้คืนหนึ่งและวันหนึ่งเราพึงทำในใจซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือรูปที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าเราพึงเป็นอยู่ได้วันหนึ่งเราพึงเป็นอยู่ได้กึ่งวันเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันบิณฑบาตมื้อหนึ่งเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันบิณฑบาตครึ่งหนึ่งเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคำข้าว4-5คำดังนี้ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวภิกษุทั้ง6รูปนี้ว่ายังเป็นผู้ประมาทอยู่เจริญมรณสติอย่างเบาเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายภิกษุทั้งหลายส่วนภิกษุรูปที่เจริญมรณสติ2จำพวกอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคำข้าว1คำหรือเพียงชั่วขณะหายใจเข้าหายใจออกหรือหายใจออกหายใจเข้าเราพึงทำในใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอภิกษุทั้งหลายเรากล่าวภิกษุทั้งสองรูปนี้เป็นผู้ไม่ประมาทเจริญมรณสติอย่างแรงกล้าเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายประเหตุนั้นแลพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่จักเจริญมรณสติอย่างแรงกล้าเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงสำเนียกใจอย่างนี้แลพระสูตรที่2ข้อที่74มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณคินชะกาวัสถารามในนาธิกคามได้รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายมรณสติที่บุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดก็มรณสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างไรย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อกลางวันผ่านไปกลางคืนย่างเข้ามาพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็ปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากแท้คืองูพึ่งกัดเราก็ได้แมลงป่องต่อยเราก็ได้หรือตะขาบจะกัดเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราอาจจะพึงตายหรือได้รับทุกข์อันตรายเชียนตายหรือเราอาจจะพึงพลาดตกหกล้มก็ได้อาหารที่กินเข้าไปแล้วอาจจะไม่ย่อยก็ได้น้ำดีของเราอาจจะพึงกำเริบก็ได้เสมหะของเราอาจจะพึงกำเริบก็ได้ลมมีพิษดังสาตราของเราอาจจะกำเริบก็ได้พวกมนุษย์หรืออมนุษย์อาจจะพึงทำร้ายเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึงตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายดังนี้ภิกษุนั้นก็พึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่เราผู้ที่จะตายไปในเวลากลางคืนนี้มีอยู่หรือไม่แต่ภิกษุนั้นพิจารณารู้สึกอยู่อย่างนี้ว่าก็บาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะพึงเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายไปในคืนนี้ ยังมีอยู่ภิกษุนั้นพึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกำหมักกำเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมข้อนั้นเสียโดยด่วนเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้ควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไหม้เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นเสียแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าบาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายไปในเวลากลางคืนนี้ไม่มีภิกษุนั้นพึงเป็นผู้อยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นแลตามสำเนียกในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่เถิดก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อกลางคืนผ่านไปกลางวันย่างเข้ามาเธอพิจารณาเห็นหนังนี้ว่าก็ปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากมายแท้คืองูอาจจะพึงกัดเราก็ได้แมลงป่องอาจจะพึงต่อยเราก็ได้หรือตะขาบจะพึงกัดเราก็ได้ความตายของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้นอันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เราหรือเราอาจจะพึงพลาดตกหกล้มก็ได้อาหารที่ฉันแล้วไม่ย่อยเสียก็ได้น้ำดีของเราอาจจะพึงกำเริบก็ได้เสมหะหรือธาตุลมที่มีพิษดั่งศาสตราของเราอาจจะพึงกำเริบก็ได้หรือพวกมนุษย์หรืออมนุษย์อาจจะพึงทำร้ายเราก็ได้ความตายของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้นอันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เราภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็บาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายไปในเวลากลางวันนี้ยังมีอยู่อีกหรือไม่ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกว่าบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นมีอยู่หรือไม่ก็เมื่อภิกษุนั้นพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าก็บาปอกุศลธรรมเหล่านั้นยังมีอยู่ภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้ควรทำความพอใจพยายามอุตสาหะกระหมักกระเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไหม้เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นเสียฉันใดก็ฉันนั้นแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าบาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายไปในเวลากลางวันนี้ไม่มี ภิกษุนั้นพึงเป็นผู้มีปีติและปราโมทย์นั่นแลตามสำเนียกในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่เถิดภิกษุทั้งหลายมรณสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดอย่างนี้แลพระสูตรว่าด้วยธรรมเทศนาที่แสดงแก่พระสันทะสันทะสูตรอังคุตรนิกายเอกาทัสสกนิบาตเล่มที่24ข้อที่9มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณคินชกาวัสถารามในนาทิกคามครั้นนั้นแลท่านพระสันทะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านพระสันทะอย่างนี้ว่าสันทะเธอจงเพ่งอย่างการเพ่งของม้าอาชาในเท่านั้นอย่าเพ่งอย่างการเพ่งของม้ากระจอกก็การเพ่งของม้ากระจอกเป็นอย่างไรคือธรรมดาม้ากระจอกถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวย่อมเพ่งอยู่ว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวเพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะม้ากระจอกที่เขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าวันนี้สารถีผู้ฝึกม้าจะให้เราทำอะไรหนอเราจะตอบสนองแก่เขาอย่างไรหนอม้ากระจอกนั้นผูกผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวก็มัวแต่เพ่งว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้อนี้ฉันใดบุคคลกระจอกบางคนในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อไปสู่ป่าก็ดีสู่โคนไม้ก็ดีหรือสู่เรือนว่างก็ดีมีจิตผูกกามราคะคือความกำหนัดในกามกลุ่มรุมถูกกามราคะครอบงำไม่รู้วิธีสลัดกามราคะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเขาจึงทำกามราคะเท่านั้นไว้ภายในแล้วเพ่งทั่วถึงเพ่งเป็นนิดเพ่งลงต่ำก็เขามีจิตถูกความพยาบาทคือความคิดปร้ายถูกความพยาบาทคือความคิดร้ายกลุ่มรุมถูกพยาบาทครอบงำอยู่มีจิตถูกความหดหู่และเสื่องซึมคือทีนมิทะกลุ่มรุมอยู่มีจิตถูกความฟุ้งซ่านและรำคาญใจคืออุทธัจจกุกุจจะกลุ่มรุมอยู่มีจิตถูกความลังเลเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉากลุ่มรุมอยู่ถูกนิวรณ์เหล่านั้นครอบงำอยู่ไม่รู้วิธีสลัดนิวรณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเขาทำวิจิกิจฉาเท่านั้นไว้ภายในแล้วเพ่งอย่างทั่วถึงเพ่งเป็นนิดเพ่งลงต่ำเขาอาศัยธาตุดินเพ่งบ้างอาศัยธาตุน้ำเพ่งบ้างอาศัยธาตุไฟเพ่งบ้างอาศัยธาตุลมเพ่งบ้างอาศัยอากาสานัญจายตนะเพ่งบ้างอาศัยวิญญาณัญจายตนะเพ่งบ้างอาศัยอากินจัญญายตนะเพ่งบ้างอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะเพ่งบ้างอาศัยโลกนี้เพ่งบ้างอาศัยโลกหน้าเพ่งบ้างอาศัยแม้รูปที่ได้เห็นอาศัยแม้เสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรองตามด้วยใจบ้างสันทะการเพ่งของบุรุษผู้กระจอกย่อมเป็นไปได้อย่างนี้แล ก็การเพ่งอย่างของม้าอาชาไนเป็นอย่างไรคือธรรมดาม้าอาชาไนที่ดีถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวย่อมไม่เพ่งว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะม้าอาชาไนที่ดีที่ถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวจะมีความคิดอย่างนี้ว่าวันนี้สารถีผู้ฝึกม้าจะให้เราทำอะไรหนอเราจะตอบสนองแก่เขาอย่างไรหนอม้าอาชาไนนั้นถูกผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวก็ไม่เพ่งว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวพระม้าอาชาไนที่ดีนั้นย่อมพิจารณาเห็นการถูกกระตักแทงเหมือนคนเป็นหนี้คิดถึงหนี้เหมือนคนถูกจองจำเห็นการจองจำเหมือนคนเสื่อมทรัพย์นึกถึงความเสื่อมทรัพย์เหมือนคนมีความผิดเล็งเห็นความผิดคนนี้ฉันใดบุรุษอาชาในผู้เจริญก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อไปแล้วสู่ป่าก็ดีสู่โคนไม้ก็ดีหรือสู่เรือนว่างก็ดีไม่มีจิตถูกกามราคะกลุ่มรุมไม่ถูกกามราคะครอบงำอยู่รู้วิธีที่จะสลัดกามราคะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงไม่มีจิตถูกพยาบาทกลุ่มรุมไม่มีจิตถูกทีนมิทากลุ่มรุมไม่มีจิตถูกอุทธจักกุกกุจักกลุ่มรุมไม่ถูกวิจิกิจฉาครอบงำอยู่และรู้วิธีจะสลัดนิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงบุรุษอาชาในนั้นย่อมไม่อาศัยธาตุดินเพ่งไม่อาศัยธาตุน้ำเพ่งไม่อาศัยธาตุไฟเพ่งไม่อาศัยธาตุลมเพ่งไม่อาศัยอากาสานัญจายตนะเพ่งไม่อาศัยวิญญาณัญจายตนะเพ่งไม่อาศัยอากินจัญญายตนะเพ่งไม่อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะเพ่งไม่อาศัยโลกนี้เพ่งไม่อาศัยโลกหน้าเพ่งไม่อาศัยแม้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรองตามด้วยใจเพ่งแต่ย่อมเพ่งสันทัศน์หนึ่งเทวดาทั้งหลายพร้อมทั้งพระอินทร์พระพรหมมนุษย์ย่อมนอบน้อมบุรุษอาชาในผู้เจริญซึ่งมีปกติเพ่งอย่างนี้แต่ไกลทีเดียวว่าข้าแต่ท่านบุรุษอาชาไนข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าแต่ท่านบุรุษผู้สูงสุดข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าพเจ้าทั้งหลายรู้ชัดเหตุนั้นๆได้เพราะอาศัยการเพ่งของท่านเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสันทะได้ทูลถามว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็บุรุษอาชาในผู้เจริญซึ่งมีปกติเพ่งย่อมเพ่งอย่างไรคือบุรุษอาชาในนั้นไม่อาศัยธาตุดินเพ่งไม่อาศัยธาตุน้ำเพ่งเป็นต้นแต่ย่อมเพ่งพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบว่าสันทะบุรุษอาชาในผู้เจริญมีสัญญาในธาตุดินว่าเป็นธาตุดินแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในธาตุน้ำว่าเป็นธาตุน้ำแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในธาตุไฟในธาตุลมว่าเป็นธาตุไฟธาตุลมแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในอากาสานัญจายตนะว่าเป็นอากาสานัญจายตนะแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะว่าเป็นอากินจัญญายตนะ ว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในโลกนี้ว่าเป็นโลกนี้แจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรองตามด้วยใจแจ่มแจ้งแล้วสันทะบุรุษอาชนัยผู้เจริญมีปกติเพ่งอย่างนี้แลไม่อาศัยธาตุดินเพ่งไม่อาศัยธาตุน้ำเพ่งไม่อาศัยธาตุไฟเพ่งไม่อาศัยธาตุลมเพ่งไม่อาศัยอากาสานัญจายตนะเพ่งไม่อาศัยวิญญาณัญจายตนะเพ่งไม่อาศัยอากินจัญญายตนะเพ่งไม่อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะเพ่งไม่อาศัยโลกนี้โลกหน้าเพ่งไม่อาศัยแม้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรองตามด้วยใจเพ่งแต่ย่อมเพ่งฉันทะอันหนึ่งเทวดาทั้งหลายพร้อมทั้งพระอินทร์พระบรมมนุษย์ย่อมนอบน้อมบุรุษอาชาในผู้เจริญซึ่งมีปกติเพ่งอย่างนี้แต่ที่ไกลทีเดียวว่าข้าแต่ท่านบุรุษอาชาในข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าแต่ท่านบุรุษผู้สูงสุดข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าพเจ้าทั้งหลายรู้ชัดเหตุนั้นๆได้เพราะอาศัยการเพ่งของท่านดังนี้สันทะสูตรจบพระสูตรว่าด้วยพระโสนะโสนะสูตรอังคุตรนิกายชักกะนิบาตเล่มที่22ข้อที่55ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏเขตกรุงราชกฤห์ส่วนท่านพระโสนะอยู่ที่ป่าสีตะวันในเขตกรุงราชกฤห์เช่นเดียวกันครั้นนั้นท่านพระโสนะหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำหนึ่งในจิตดังนี้ว่าก็ในบรรดาสาวกของพระผู้มีพระภาคที่ปรารภความเพียรอยู่เราก็เป็นรูปหนึ่งแต่ฉะไหนจิตของเราจึงยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นเล่าก็ทรัพย์สมบัติในตระกูลของเราก็มีอยู่เราอาจจะใช้สอยทรัพย์สมบัติและบำเพ็ญบุญได้ทางที่ดีเราควรบอกเลิกสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ใช้สอยทรัพย์สมบัติและบำเพ็ญบุญเอาจะดีกว่าดังนี้ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบด้วยพระทัยถึงความคิดคำหนึ่งในจิตของท่านพระโสนะจึงอันตรธานจากภูเขาคิจกูฏมาปรากฏพระองค์ที่ป่าสีตะวันเหมือนบุรุษผู้มีกำลังแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วคู่แขนเข่าได้ประทับนั่งบนกุฏอาสน์ที่ปูลาดไว้แม้ท่านพระโสนะก็ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระโสนะดังนี้ว่าโสนะเมื่อเธอหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดมีความคิดคำหนึ่งในจิตดังนี้ว่าก็ในบรรดาสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ปรารภความเพียรเราก็เป็นรูปหนึ่งแต่ฉะไหนจิตของเราจึงยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นเล่าทรัพย์สมบัติในตระกูลของเราก็มีอยู่เราอาจใช้สอยทรัพย์สมบัติ และบำเพ็ญบุญได้ทางที่ดีเราควรบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ใช้สอยสมบัติแล้วบำเพ็ญบุญดังนี้ข้อนี้เป็นอย่างนั้นมิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงพระเจ้าข้าโสนะเธอจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรก็เมื่อครั้งที่เธอเคยอยู่ครองเรือนนั้นเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดีดพินมิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าโสนะเธอจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรในเวลาที่สายพินของเธอตึงเกินไปพินของเธอจะมีเสียงใช้การได้อย่างนั้นหรือเพราะนั้นไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าข้าโสนะเธอจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรก็ถ้าเวลาที่สายพินของเธอย่อนเกินไปพินของเธอจะมีเสียงใช้การได้ดีหรือข้อนั้นก็ใช้การไม่ได้พระเจ้าข้าโสนะเธอจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรก็ถ้าเวลาที่สายพินของเธอไม่ตึงนักไม่หย่อนนักถึงอยู่ในระดับที่พอเหมาะพินของเธอจะมีเสียงใช้การได้ดีหรือข้อนั้นย่อมเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าโสนะฉันใดก็ฉันนั้นแหละความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านเพราะเหตุนั้นโสนะเธอจงตั้งความเพียรให้พอดีจงปรับอินทรีย์ให้เสมอกันจงถือเอานิมิตในความเสมอกันนั้นไว้เถิดท่านพระโสนะจึงได้ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอนท่านพระโสนะด้วยโอวาทข้อนี้แล้วทรงหายไปจากป่าสีตะวันต่อหน้าท่านพระโสนะมาปรากฏพระองค์ที่ภูเขาคิจกูฏเหมือนบุรุษที่มีกำลังแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วคู่แขนเข้าเท่านั้นในสมัยต่อมาท่านพระโสนะได้เริ่มตั้งความเพียรแต่พอดีเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องมีธรรมชาติเสมอๆกันแล้วถือเอานิมิตในความเสมอกันนั้นได้หลีกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ได้ทำให้แจ้งถึงประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนั้นท่านรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านพระโสนะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายกระนั้นท่านพระโสนะผู้ได้บรรลุอรหัตผลแล้วได้มีความคิดดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วพยากรณ์อรหัตผลในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทว่าอภิวาทแล้วนั่งในที่สมควรได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้เป็นอรหันต์ขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วสิ้นภวสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบย่อมน้อมไปในฐานะหกประการคือหนึ่ง ย่อมน้อมไปในเนกขัมมะย่อมน้อมไปในปวิเวกย่อมน้อมไปในความไม่เบียดเบียนย่อมน้อมไปในความสิ้นตัณหาย่อมน้อมไปในความสิ้นอุปาทานย่อมน้อมไปในความไม่ลุ่มหลงก็บางทีอาจจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้สำคัญไปว่าท่านรูปนี้อาศัยคุณเพียงศรัทธาอย่างเดียวเป็นแน่จึงน้อมไปในเนกขัมมะแต่ข้อนี้ไม่พึงเห็นอย่างนั้นเพราะพระกีณาสพผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่เห็นว่าตนยังจะต้องมีกิจอะไรอีกหรือต้องไปสั่งสมกิจที่ทำแล้วย่อมน้อมไปในเนกขัมมะเพราะสิ้นราคะเพราะปราศจากราคะย่อมน้อมไปในเนกขัมมะเพราะสิ้นโทสะเพราะปราศจากโทสะย่อมน้อมไปในเนกขัมมะเพราะสิ้นโมหะปราศจากโมหะบางทีอาจจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้สำคัญไปว่าท่านผู้นี้ต้องการลาภสักการะและการสรรเสริญเป็นแน่จึงน้อมไปในปวิเวกแต่ข้อนี้ไม่พึงเห็นอย่างนั้นบางทีอาจจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้สำคัญไปว่าท่านรูปนี้ถือสีลัพพะตะปรมาสเป็นสาระเป็นแน่จึงน้อมไปในความไม่เบียดเบียนแต่ข้อนี้ไม่พึงเห็นอย่างนั้นท่านผู้นี้ย่อมน้อมไปในความสิ้นตัณหาเพราะสิ้นราคะเพราะปราศจากราคะย่อมน้อมไปในความสิ้นตัณหาเพราะสิ้นโทสะสิ้นโมหะปราศจากโทสะปราศจากโมหะย่อมน้อมไปในความสิ้นอุปาทานเพราะสิ้นราคะโทสะและโมหะย่อมน้อมไปในความสิ้นอุปาทานเพราะปราศจากราคะโทสะและโมหะย่อมน้อมไปในความไม่หลงเพราะสิ้นราคะโทสะโมหะเพราะปราศจากราคะโทสะและโมหะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ารูปารมณ์ที่รุนแรงที่จะพึงรู้แจ้งทางตามาปรากฏทางตาของภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วโดยชอบอย่างนี้รูปารมณ์เหล่านั้นย่อมไม่ครอบงำจิตของภิกษุนั้นได้เลยจิตของภิกษุนั้นไม่ถูกอารมณ์ครอบงำเป็นธรรมชาติมั่นคงหนักแน่นและภิกษุนั้นก็พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้นถ้าอารมณ์คือเสียงที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางหูคันธารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางจมูกรสารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางลิ้นโผฏฐัพพารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางกายหรือธรรมารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางใจมาปรากฏทางใจของภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ธรรมารมณ์เหล่านั้นย่อมไม่ครอบงำจิตของภิกษุนั้นได้เลยจิตของภิกษุนั้นไม่ถูกอารมณ์ครอบงำเป็นธรรมชาติมั่นคงหนักแน่นและภิกษุนั้นก็พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้นเปรียบเหมือนภูเขาศิลาที่ไม่มีช่องไม่มีโพรงเป็นแท่งทึบถึงแม้ลมฝนอันแรงกล้าจะพึงพัดมาจากทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้ก็ตามก็ ก็ไม่พึงยังภูเขาศิลานั้นให้หวั่นไหวให้สั่นสะเทือนได้ฉันใดก็ฉันนั้นพระเจ้าข้าเป็นพระโสนะครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วจึงได้ประพันธ์คาถาสื่อไปว่าจิตของพระกีนาศพผู้น้อมไปในเนกขัมมะน้อมไปในปวิเวกน้อมไปในความไม่เบียดเบียนน้อมไปในความสิ้นอุปาทานน้อมไปในความสิ้นตัณหาและน้อมไปในความไม่หลงย่อมหลุดพ้นโดยชอบเพราะเห็นความเกิดแห่งอายตนะภิกษุผู้มีจิตระงับหลุดพ้นโดยชอบย่อมไม่มีการสั่งสมกิจที่ทำแล้วทั้งไม่มีกิจที่จะต้องทำอีกภูเขาหินแท่งทึบย่อมไม่สะเทือนเพราะลมชั้นใดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ทั้งมวลทั้งที่เป็นอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์ย่อมทำจิตของผู้คงที่ให้หวั่นไหวไม่ได้ฉะนั้นจิตของผู้คงที่นั้นเป็นจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่ก่อเกี่ยวด้วยอารมณ์อะไรพระท่านผู้คงที่พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้นโสนะสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับการปรารภความเพียรที่มาในอังคุตรนิกายถึงหมวด5หมวด6หมวด8และหมวด11ในสมยสูตรบรณสูตรสันทะสูตรและโสนสูตรช่วงของคลังพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM891 กิโลเฮิรตซ์

ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากจะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางถึงวันที่4ตุลาคม
2: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่8เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ในอัตรา 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีปริมาณน้ำที่มาจากแม่น้ำสะแกกรังและลำน้ำสาขาประมาณ 400-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาสมทบประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์สภาพอากาศพบจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมจะทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันกรมชลประทานคาดการปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ที่สถานี C2 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,700 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงต้องบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานในการนำน้ำเข้าคลองต่างๆทั้งด้านฝั่งตะวันตกและตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพคลองชลประทานด้วยความจำเป็นดังกล่าวการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแบบขั้นบันไดและกระทบต่อความเสียหายของพื้นที่เหนือเขื่อนและใต้เขื่อนให้น้อยที่สุดจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-60 เซนติเมตรโดยพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังในจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนนทบุรีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตสายไหมกรุงเทพมหานครวันนี้พร้อมกำชับกรมชลประทานสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครเร่งหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังอย่างเต็มที่
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังที่เกิดจากฝนตกสะสมต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่าในเขตสายไหมและพื้นที่ใกล้เคียงยังมีจุดที่มีน้ำท่วมขังในระดับสูงพอสมควรโดยในวันนี้จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และจะนำสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยด้วยตัวเองขณะเดียวกันได้กำชับให้กรมชลประทานเข้าสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีแล้วโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเร่งหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างเต็มที่ชาวนันมาลีรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้ดูแลสุขภาพอนามัยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
4: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสุขอนามัยประชาชนในศูนย์พักพิงพร้อมให้คำแนะนำป้องกันโรคฉีดหนูเฝ้าระวังติดตามดูแลกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนที่ไม่ประสงค์อพยพที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงริมตลิ่งอย่างใกล้ชิดสำรวจและประเมินผลกระทบจากน้ำท่วมขังที่เริ่ม

0: เสียควบคู่กับการวางแผนรับมือแก้ไขในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะเดียวกันให้สำรวจระดมทรัพยากรยาเวชภัณฑ์เพื่อเตรียมชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำหรับเด็กผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปแจกจ่ายในพื้นที่ประสบภัยซึ่งภาพรวมตั้งแต่วันที่22ถึง30กันยายนได้จัดทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางดูแลเพิ่มขึ้นเป็น 52,299 รายทั้งนี้ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่4 5 6และ9ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสำรวจและประเมินความเสียหายของสถานบริการระบบบริการทางการแพทย์และงานสาธารณสุขเพื่อวางแผนรองรับการฟื้นฟูระบบบริการและสุขอนามัยหลังน้ำลดต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าซึ่งช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์ที่เกาะติดสถานการณ์น้ำทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569แล้วนะครับแรม5ค่ำเดือน10ปีมะเมียผู้ดำเนินรายการวันนี้ผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์แล้วก็พี่กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลสวัสดีครับพี่กบครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นอีก1วันค่ะที่ฟ้าสดใสแล้วนะคะในบางพื้นที่แต่ว่าจังหวัดที่น่าเป็นห่วงก็ยังมีเหมือนกันนะคะเรื่องน้ำท่านะคะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงให้ฟังด้วยค่ะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะควบคุมเสียงวันนี้ส่วนทีม Facebook Live วันนี้ขึ้นสดแล้วนะคะไลฟ์สดผ่านทางเพจข่าวยามเช้าคุณแดนอักเดชคัมภีระคุณฟิลเดชธรชัยโสดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรศิริพิทักษ์สามารถติดตามได้ค่ะหน
1: ้
0: าปัดวิทยุเรามีหลายคลื่นนะรับฟังได้ใครที่ถนัดฟังทาง FM ก็มาที่ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ที่ AM 819 891 GHz ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ
1: ร
0: ับสัญญาณพร้อมกันในเวลานี
1: ้รวมถึง
0: หอกระจายข่าวหมู่บ้านแล้วก็วิทยุชุมชนด้วยที่รับสัญญาณนะคะหอกระจายข่าวหมู่บ้านเดี๋ยวอีกสักครู่มารับฟังคุณปูบุญมาสีมาจะมาตีคล้องร้องข่าวให้ฟังด้วยค
1: ่
0: ะ
1: คือเปิดชื่อคลื่นไหนก็จะเจอแต่ข่าวยามเช้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะเรานำเรื่องราวของนโยบายภาครัฐเป็นเรื่องลึกๆนะที่ทั่วไปที่ชาวบ้านเนี่ยควรจะได้รับรู
0: ้
1: นะครับเอามาเปิดเผยเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันโดยเฉพาะช่วงนี้สถานการณ์น้ำซึ่งอยู่ในความสนใจของหลายๆท่านนะครับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครที่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่บางพื้นที่นะครับนอกจากนั้นยังมีหลายพื้นที่เช่นปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการระยองด้วยนะครับแล้วก็เป็นโซนที่ไม่คาดคิดว่าโซนเหล่านี้จะมีน้ำท่วมเราก็มีสถานการณ์มาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรับทราบกันด้วย
0: หลายจังหวัดนะคะระยองแล้วก็มาทางฝั่งของสระแก้วปราจีนบุรีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศก็เจอปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันหนักเหมือนกันนะคะหลายจังหวัดหลายพื้นที่นะคะเราอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อหมดนะคะก็ส่งกำลังใจให้สำหรับเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยค่ะสู้ไปพร้อมกันนะคะ
1: หลายท่านที่ฟังเราอยู่เมื่อกี้ที่เราพูดมาหลายๆพื้นที่เป็นยังไงบ้างก็สามารถพูดคุยเข้ามาในรายการเราได้ทางเพจข่าวยามเช้าซึ่งตอนนี้ไลฟ์สดอยู่แล้วในขณะนี้นะครับเดี๋ยวเปิดมาแล้วมาอ่านให้ฟังว่าพื้นที่ที่เราไม่ได้พูดคุยกันมีพื้นที่ใดบ้างเราจะได้รู้สถานการณ์ไปพร้อมๆกันนะครับ
0: มาดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะทักทายกันได้สภาพอากาศเป็นยังไงมีฝนไหมหรือว่าฝนซาลงไปแล้วบางพื้นที่ไหนที่น้ำยังท่วมอยู่ก็บอกกล่าวกันมาได้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศในภาพรวมกันหน่อยค่ะวันนี้ปริมาณฝนนะคะภาคเหนือเริ่มลดลงแล้วค่ะภาคเหนือภาคอีสานลดลงนะคะภาคเหนือ 20% อีสาน 30% คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคตะวันออกวันนี้ก็ลดลงค่ะ 30% เหมือนกันมาดูที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะฝน 40% อันดามันวันนี้ 60% เยอะหน่อยนะคะแล้วก็ภาคกลางค่ะวันนี้ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยฝนแค่ 30% ว
1: ัน
0: นี้แนวโน้มดีนะคะ
1: เ
0: ราเห็นแดดออกมาประมาณ2วันแล้วก็ใจชื้น
1: เราเห็นแดดออกมา2วันในช่วงเช้าพอช่วงบ่ายตกอีกแล้ว
0: ตกอีกแล้วนะคะแต่ว่าตกไม่เยอะเมื่อวานได้มีโอกาสเดินทางไปที่บริเวณจังหวัดปทุมธานีนะคะก
1: ็ไปสำรวจ
0: แต่ปรากฏว่าคือเส้นทางเนี่ยสามารถเดินทางได้คือปทุมธานีในโซนของบางพูนเนี่ยน้ำไม่ท่วมจากรังสิตไปบางพูนสามารถเดินทางได
1: ้
0: แต่รอบนอกเนี่ยคือตั้งแต่โซนรังสิตท่วมอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ขับไปทางเส้นบางพูนแวะซ้ายนิดหนึ่งจะเป็นถนน200ปีรัตนโกสินทร์อันนั้นตลอดเลยนะคะ
1: อันนั้นคือท
0: ่วม
1: มีน้ำท่วมขังอยู
0: ่ใช่แต่เมื่อวานเนี่ยแนวโน้มดีขึ้นก็คือสามารถเดินทางได้แล้วใครที่จะเดินทางเข้าจังหวัดปทุมวิ่งเส้นบางพูนได้เลยตั้งแต่นี่เลยหน้าบ้านเราถนนวิภาวดีรังสิตดินแดง
1: ยาวไปเลย
0: ยาวไปเลยน้ำแห้งแล้วนะคะสามารถสัญจรได้ส่วนขากลับกันก็สามารถสัญจรได้ยกเว้นบริเวณตรงทุปเตมีตรงนั้นน้ำจะเล็กหน่อย
1: ยังมีน้ำขัง
0: แต่ว่ารถเล็กรถใหญ่ผ่านได้หมดแต่วิ่งเลนขวา
1: ขวาสุด
0: แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยตอนแรกดิฉันก็พยายามพอออกจากบางพูนกลับมาแต่ว่าเส้นทางเนี่ยต้องอย่างนี้อธิบายนิดหนึ่งเพราะว่านครนายกเส้นนั้นอ่ะน้ำท่วมใช่ไหม
1: ครับผม
0: แล้วก็สะพานใหม่น้ำท่ว
1: ม
0: มันก็ยังมีหลงเหลืออยู่บ้างเพราะฉะนั้นรถติด คือปกติวิ่งเส้นนั้นน่ะจากบางพูนมารังสิตเนี่ยไม่ถึงประมาณ
1: เต็
0: มที่เลยนะ10นาที
1: 10นาทีถึง
0: เมื่อวาน2ชั่วโมงค่ะ
1: ครับ
0: แล้วมาถึงสะพานใหม่3ชั่วโมงค่ะอันนี้ช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางเส้นทางนี้ต้องวางแผนการเดินทางไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะ
1: คือมันจะมีลักษณะการท่วมเป็นจุด
0: ๆเป็นจุดๆ
1: นะครับก็คือรอการระบายก็คือเขาพยายามใช้เครื่องสูบน้ำแหละแต่พอสูบไปที่มันสูงกว่าเดี๋ยวมันก็ไหลกลับมาแต่ว่
0: า
1: เขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะตอนนี้ก็พยายามช่วยเหลือกันอยู่ในบางจุดที่พี่กบได้เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่ฟังที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าววางแผนการเดินทางไว้ด้วยเพราะใช้เวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับไปดูภาพรวมของฝนทั่วประเทศสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมผู้ฟังเมื่อวานนี้นะครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลสรุปสถานการณ์น้ำล่าสุดก็พบว่าภาพรวมฝนทั่วประเทศเริ่มลดลงยกเว้นภาคใต้ตอนล่างทั้งนี้ในช่วงวันที่4ถึงวันที่6ตุลาคม2569นี้ฝนจะกลับมาตกอีกครั้งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นฝนเปลี่ยนฤดูที่อาจส่งผลกระทบถึงภาคกลางและก็กรุงเทพมหานครด้วยโดยข้อมูลดาวเทียมจากจิสดาก็พบพื้นที่น้ำท่วมรวม1,710,000ไร่กระจายอยู่ในทั่วภูมิภาคประกอบไปด้วยภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคตะวันออกซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วสำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนั้นระดับน้ำในคลองส่งน้ำลดลงอย่างมากหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ร่วมกับกรุงเทพมหานครเพิ่มเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งในฝั่งตะวันออกส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณแฟลตคลองจันทน์ลดลงถึง30 เซนติเมตรนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือหน่วยงานพิจารณาให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือ work from home ต่ออีกสักระยะหนึ่งเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากถนนพร้อมกำชับให้นะครับเพิ่มเที่ยวรถโดยสารสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยเอาไปที่ภาคตะวันตกกันสักนิดหนึ่งส่วนที่พื้นที่ภาคตะวันตกเขื่อนศรีนครินทร์และก็เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีนั้นจะเริ่มระบายน้ำตามปกติระหว่างวันที่30กันยายนคือเมื่อวานนี้ถึงวันที่4ตุลาคมส่งผลให้เขื่อนแม่กลองนะครับต้องเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้นะครับประชาชนบริเวณริมน้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะสูงขึ้นอีกประมาณ80 เซนติเมตรส่วนภาคตะวันออกระดับน้ำที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเหมือนที่พี่กบได้เล่าไปสักครู่นี้เพิ่มสูงขึ้นสุดแล้วในวันนี้นะครับและกำลังไหลไปรวมกับแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในอีก1-2วันข้างหน้านี้ด้วยสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาล่ะเป็นยังไงบ้างขณะนี้ยังใช้ระบบงบกลางและก็งบภัยพิบัติเป็นหลักนะครับส่วนระบบประกันภัยพิบัติรูปแบบใหม่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนั่นก็คือในวันนี้เพื่อให้การใช้จ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในระยะยาวรัฐบาลได้เดินหน้าโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืนด้วยอันนี้ก็คือการแถลงเมื่อวาน
0: ค่ะมาดูในส่วนของเขื่อนภูมิพลกันหน่อยค่ะที่จังหวัดตากนะคะมีการปรับลดการระบายน้ำ2วันนะคะคือเมื่อวานนี้และวันนี้อีก1วันนะคะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอุทกภัยน้ำท่วมค่ะซึ่งจากรายงานนะคะเขื่อนภูมิพลเนี่ยปรับแผนการระบายน้ำโดยได้การขอความร่วมมือนะคะแล้วก็ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อที่จะสอดคล้องกับปริมาณฝนแล้วก็สภาพน้ำในพื้นที่รวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำค่ะบรรเทาความเดือดร้อนอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนล่างแล้วก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะจะมีจากเดิมเนี่ยระบายน้ำ3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะก็เมื่อวันที่29ย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่29มีการระบายน้ำลดลงแล้วนะคะตั้งแต่ลดลงเหลือ2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อวานนี้ก็งดการระบายน้ำแล้วก็วันนี้อีก1วันค่ะจะมีการงดการระบายน้ำซึ่งทางด้านของกฟผ.นะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดค่ะโดยจะมีการประเมินสถานการณ์ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานการณ์น้ำต่อไปด้วยค่ะ
1: ครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีถ้าเห็นการงดการระบายน้ำก็แสดงว่าเอาอยู
0: ่
1: นะครับควบคุมน้ำได้อยู่มาดูที่ ที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีสักนิดหนึ่งนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้เปิดเผยภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวอร์รูมเพื่อรับฟังและก็สรุปสถานการณ์ในทุกวันในเวลา8 นาฬิกาโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นี่นะครับเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและก็เปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดที่ต้องการความช่วยเหลือหรือสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือหรือการตัดสินใจในระดับนโยบายสามารถแจ้งเรื่องเพื่อดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีเช่นเดียวกันสิ่งสำคัญในขณะนี้ก็คือการเร่งระบายน้ำเนื่องจากน้ำในพื้นที่รอบนอกยังมีปริมาณสูงนะครับจึงต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบถึงปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทียิ่งขึ้นด้วยส่วนกรณีเกี่ยวกับการมอบเงินส่วนตัวให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นเนื่องจากเมื่อวานนั้นน่ะถุงยังชีพหมดพอดีนะครับจึงตั้งใจมอบเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมย้ำว่าในเวลานี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความสามัคคีและการมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้เร็วที่สุดนั่นเอง
0: ครับมาดูในส่วนของฝากฝั่งของกรุงเทพมหานครกันหน่อยค่ะก็มีการเร่งระบายน้ำคลองหลักนะคะดึงน้ำออกจากชุมชนให้ได้มากที่สุดนะคะพร้อมกับวางแผนบิ๊กคลีนนิ่งด้วยค่ะมีการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดด้วยค่ะท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะท่านก็พูดถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครท่านบอกว่าหลักการสำคัญของการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็คือการต้องลดระดับน้ำในคลองหลักก่อนค่ะเพื่อที่จะสามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยระดับน้ำในคลองหลักทั้ง3 แห่งไม่ว่าจะเป็นคลองเปรมประชากรคลองแสนแสบแล้วก็คลองราดพร้าวสถานการณ์เริ่มดีขึ้นค่ะแต่ว่ายังเหลือคลองประเวศบุรีรมย์ที่ต้องเร่งบริหารจัดการน้ำต่อไปค่ะเมื่อระดับน้ำในคลองลดลงเนี่ยก็จะเริ่มนำเครื่องสูบน้ำเข้าติดตั้งเพื่อเร่งดึงน้ำเนี่ยที่ตกค้างอยู่ในชุมชนหรือว่าแอ่งกระทะออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าสถานการณ์บนถนนสายหลักส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เยอะและพอสมควรค่ะแล้วก็สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเขตลาดกระบังชุมชนริมคลองพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีการเสริมแนวคันกั้นน้ำแล้วก็เฝ้าระวังจุดฟันหลออย่างใกล้ชิดเช่นกันค่ะนอกจากนี้ค่ะได้มีการประสานงานไปยังกรมชลประทานอย่างต่อเนื่องค่ะในการบริหารจัดการน้ำเหนือแล้วก็ฝนตกด้วยนะคะนำรถยกสูงให้บริการรับส่งประชาชนที่เดินทางค่อนข้างลำบากแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอาชีวะในการจัดตั้งศูนย์บริการซ่อมแซมรถที่ได้รับความเสียหายพร้อมกับสั่งการให้ทุกเขตนั้นเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนที่น้ำลดแล้วค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากปภ.แล้วก็ทางกองทัพด้วยพร้อมเตรียมดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ต่อไปค่ะส่วนในเรื่องของการเยียวยานะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลแล้วก็พัฒนาระบบการลงทะเบียนแบบออนไลน์ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับพี่น้องประชาชนแล้วก็ยื่นหลักฐานขอรับเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของปภ.ได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับ6:21 นาทีพี่น้องประชาชนทางบ้านที่ติดตามรายการข่าวยามเช้าทักมาคุณป้าวันดีบอกว่าเมื่อคืนฝนตกรินๆมานิดหน่อยนะคำนี้ไม่ค่อยได้ยินบ่อยนะครับฝนตกรินๆเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสเมฆไม่เยอะค่ะนะคุณสมเหมือนบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าครับนะครับแล้วก็นอกนั้นคุณมณีสวัสดีค่ะฟังอยู่ที่บุรีรัมย์ฝนหยุดตกมา3 วันแล้วมีแดดออกมากแล้วในหลายพื้นที่ก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะฝนเริ่มลดลงไปที่ครม.กันสักนิดหนึ่งคณะรัฐมนตรีในไฟเขียวให้กรมชลประทานเดินหน้าคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับกรมชลประทานเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการกำหนดดำเนินการระหว่างปี2570ถึงปี2577มุ่งยกระดับบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อบรรเทาอุทกภัยเพิ่มประ สิทธิภาพการระบายน้ำเป็นการเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้กับพี่น้องประชาชนและการเกษตรด้วยนะครับเรื่องนี้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานได้เปิดเผยถึงโครงการดังกล่าวว่าเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญภายใต้แผนหลักการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง9แผนงานซึ่งกรมชลประทานได้เตรียมความพร้อมและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องแล้วโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติและผ่านความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วด้วยภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้โครงการนี้นะครับกรมชลประทานจะเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบคลองระบายน้ำหลากให้สามารถรองรับระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนสู่ทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำจากหน้าบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาลงสู่ทะเลจากประมาณ210ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น930ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วยลดพื้นที่น้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ประมาณ 3.4 ล้านไร่ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนพื้นที่เกษตรและก็พื้นที่เศรษฐกิจได้เป็นจำนวนมากด้วยนอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากแล้วโครงการยังมีส่วนสำคัญช่วยเพิ่มศักยภาพนะครับในการเพิ่มการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งโดยสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ประมาณ 155.77 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ภาคการเกษตรและก็พี่น้องประชาชนขณะเดียวกันกรมชลประทานยังเร่งดำเนินการโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงระบบระบายน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางโดยมีเป้าหมายให้ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี2573เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยและผลกระทบในช่วงฤดูน้ำหลากให้แก่พื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยซึ่งกรมชลประทานได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยการเพิ่มน้ำต้นทุนการบริหารน้ำในช่วงฤดูแล้งโดยจะเร่งดำเนินงานตามมติของคณะรัฐมนตรีพร้อมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนลดความเสี่ยงและความเสียหายจากอุทกภัยและสร้างความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในระยะยาวด้วยครับ
0: ค่ะในขณะที่ทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านเองก็เป็นห่วงนะคะเรื่องของชุมชนที่น้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะน้ำท่วมขังเนี่ยก็ได้มีการประสานและก็สั่งการไปที่ทางด้านของกรมควบคุมมลพิษนะคะให้ผนึกกำลังกันกับกรุงเทพมหานครเร่งแก้ไขน้ำเสียแล้วก็ขยะที่เกิดขึ้นด้วยค่ะโดยทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆเนี่ย ซึ่งเริ่มที่จะมีปัญหาตามมาก็คือน้ำเน่าเสียนะคะ มีน้ำเน่าเสียขยะตกค้างความเสี่ยงด้านสุขอนามัยเนี่ยของประชาชนค่อนข้างเยอะค่ะทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์นะคะท่านก็บอกว่าทางกรมควบคุมมลพิษเองก็ประสานไปยังกรุงเทพมหานครแล้วค่ะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาโดยทางด้านของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยจะสนับสนุนด้านวิชาการข้อมูลเครื่องมือแล้วก็บุคลากรเพื่อที่จะเสริมการทำงานของกรุงเทพมหานครสำหรับที่จะดำเนินการเร่งด่วน3หลักสำคัญสำคัญเลย3ด้านนะคะก็คือเร่งจัดการขยะตกค้างจากน้ำท่วม2ก็คือเร่งแก้ไขปัญหาน้ำเสียแล้วก็ป้องกันมลพิษลงคลองด้วยค่ะแล้วก็ข้อที่3ก็คือการติดตามปัญหาเป็นรายพื้นที่จนกว่าจะคลี่คลายนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของกรมควบคุมมลพิษเองก็จะติดตามสถานการณ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องนะคะจนกว่าจะสถานการณ์น่าจะคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะโดยจะให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทหารขยะตกค้างนะคะหรือว่าน้ำเสียตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่น้ำเริ่มมีกลิ่นแล้วนะคะแล้วก็ขยะต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นมีพิษด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ครับผมก็ร่วมด้วยช่วยกันในหลายภาคส่วนนะครับเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายลงไปอย่างรวดเร็วที่สุดแล้วนะครับในขณะนี้เนี่ยมีพี่น้องประชาชนติดตามรายการเราเกือบ100คนสดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมในขณะนี้ด้วยนะครับไปต่อกันที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกันสักนิดครับคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งสคบลุย9มาตรการช่วยน้ำท่วมในขณะนี้แล้ว โดยสั่งการให้สคบประสานหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่การจัดหารถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าอะไรและอะไรนะครับแล้วก็ค่าแรงประสานช่วยเหลือด้านหนี้สินไปจนถึงการซ่อมแซมบ้านและก็เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมดูแลไม่ให้พี่น้องประชาชนถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมนะครับสำหรับผู้ที่รถยนต์ถูกน้ำท่วมว่าไงมั่งสคบได้ประสานตำรวจเพื่อให้พี่น้องประชาชนขอความช่วยเหลือด้านรถยกผ่านสายด่วน191โทรไปที่ตำรวจได้เลยนะครับพร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยซึ่งยืนยันจะคิดค่าบริการตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคานะครับส่วนการซ่อมรถได้ร่วมกับสมาคมผู้เขาเรียกว่าผู้ซ่อมรถที่เกี่ยวข้องกับอู่กลางการประกันภัยในการประเมินราคาค่าซ่อมฟรีแล้วก็มีส่วนลดอะไหล่แท้นะครับขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายพื้นที่แล้วก็หลายยี่ห้อด้วยนะครับมีมาตรการลดค่าอะไหล่ค่าแรงแล้วก็ตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนรถยนต์ที่มีประกันภัยล่ะสคบเขาว่ายังไงสคบเขาบอกว่าได้ประสานกับคปภ.ดูแลการเรียกร้องนะครับค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริงและก็ความคุ้มครองของกรมธรรม์หากมีปัญหาสามารถสอบถามสายด่วนได้ที่คปภ.1186สำหรับรถเช่าสมาคมรถเช่าไทยมีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเสียหายจากอุทกภัยและจัดหารถทดแทนให้ผู้บริโภคที่ยังอยู่ระหว่างสัญญาเช่าโดยความเสียหายส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันนั่นเองโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับคนที่ใช้รถแล้วก็รถในโดนน้ำท่วมด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวอาจจะได้มีการเคลมกันเยอะพอสมควรนะคะในหลายพื้นที่อันนี้ก็เป็นกำลังใจแล้วก็เห็นใจมากๆเลยค่ะ
1: เป็นไปได้ไหมรถในกรุงเทพลดลงนี่ปัญหาส่วนหนึ่ง
0: อาจจะไม่ไอ้ที่ลดลงเนี่ยเพราะว่าเขาไม่สามารถเดินทางได้
1: เขาให้ work from home นะฮะแล้วค่อนข้างโล่ง
0: ใช่ค่ะ
1: ครับพี่กบ
0: ค่ะ6:29 นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเพราะว่าตีคล้องร้องข่าวเตรียมพร้อมแล้วค่ะแล้วก็กลับมาเจอกันในช่วงที่สองกับข่าวยามเช้ากับเราสองคนค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีกำชับอุดรอยรั่วและเติมเต็มช่วยผู้ประสบอุทกภัยย้ำการสื่อสารสวัสดีภาพประชาชนต้องมาก่อนครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่30กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแนวโน้มสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งในกรุงเทพมหานครจังหวัดใกล้เคียงเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนโดยให้มีการตั้งศูนย์บัญชาการของแต่ละจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์จัดหาสถานที่สำหรับจัดตั้งศูนย์พักพิงพร้อมสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือและเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนและลงไปกำกับดูแลรายละเอียดการจัดตั้งศูนย์พักพิงอย่างใกล้ชิดกันด้วยเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและทั่วถึงพร้อมกระจายงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงานโดยสั่งการดังต่อไปนี้ข้อที่1ให้ทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์กลางเชื่อมข้อมูลเพื่อนำเสนอสถานการณ์ภาพรวมต่างๆประการที่2คือเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามให้ติดตามการระบายน้ำจากเขื่อนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างใกล้ชิดประเมินปริมาณน้ำและระยะเวลาที่มวลน้ำจะไหลเข้าสู่พื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงทีประการที่3คือให้เตรียมกำลังและเครื่องจักรกลสาธารณภัยโดยบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยรวมทั้งระดมรถสุขาเคลื่อนที่และห้องสุขาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพียงพอกันด้วยพร้อมทั้งให้จัดวางกำลังพลและเครื่องจักรกลในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าให้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงหากไม่เพียงพอให้ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนทันทีทันใดประการที่4คือช่วยเหลือและอพยพประชาชนให้ความสำคัญกับการรักษาชีวิตประชาชนเป็นอันดับแรกประการที่5คือดูแลสวัสดิภาพของประชาชนและจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยจังหวัดต้องดูแลประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกตรอกซอกซอยหากขาดแคลนน้ำดื่มก็ให้ประสานการประปาส่วนภูมิภาคเข้าดำเนินการโดยเร่งด่วนประการที่6คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องประการที่7คือการสื่อสารข้อมูลต่อสาธารณะให้ทุกหน่วยงานสื่อสารข้อมูลตามข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องและเป็นเอกภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและป้องกันความสับสนประการที่8คือกรณีพื้นที่ที่ไฟฟ้ามันดับและการปล่อยกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักกันด้วยและประการที่9คือการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยก็ให้จังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องครับภายหลังจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า War Room เพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8:00 น.โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็ได้สั่งการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองแหละครับรวมไปถึงเปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดที่ต้องการการสนับสนุนหรือการตัดสินใจในระดับนโยบายสามารถแจ้งเรื่องเพื่อดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีแล้วสิ่งสำคัญในขณะนี้นั่นก็คือการเร่งระบายน้ำเนื่องจากน้ำในพื้นที่รอบนอกยังมีปริมาณที่สูงอยู่จึงต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การระบายน้ำนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมประจำปีของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.นายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดประชุมประจำปีของสสช. 2569โดยย้ำว่าแผน14ปลดล็อกข้อจำกัดประเทศยกระดับเศรษฐกิจคนแล้วก็รัฐรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันเปลี่ยนแปลงพ่อแม่พี่น้องครับ เมื่อวันที่30กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์หรือตัวย่อสสช.นั่นแหละครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14คือช่วงพุทธศักราช2571ถึง2575พร้อมเปิดให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยเพื่อประกอบการกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศในระยะ5ปีข้างหน้าครับแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิมเน้นย้ำแหละครับว่าแผน14ต้องปลดล็อกข้อจำกัดของประเทศไทยยกระดับความสามารถในการแข่งขันและเปลี่ยนการพัฒนาให้เป็นรายได้โอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมสูงวัยและสภาพภูมิอากาศสำหรับร่างแผน14เสาหลักทั้ง5ด้านได้แก่ด้านที่1คือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจด้านที่2การปฏิรูปภาครัฐด้านที่3การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านที่4การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านที่5คือการลงทุนถ่ายทอดและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับโดยจะต้องเป็นระบบที่มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือทำให้ประเทศไทยสร้างมูลค่าได้สูงขึ้นขณะที่ภาครัฐต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองทบทวนภารกิจที่จำเป็นลดความซ้ำซ้อนและเปิดให้ภาคเอกชนท้องถิ่นหรือประชาชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นโดยวัดความสำเร็จจากผลิตภาพรายได้ทักษะของคนไทยความสะดวกในการติดต่อภาครัฐต้นทุนพลังงานการใช้ทรัพยากรและความสามารถในการรับมือวิกฤตเพื่อเป็นกรอบสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการช่วยชาวนาโดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเพิ่ม 15,000 ล้านบาทจ่ายช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่สูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/2569 จำนวนกว่า 1,500 ล้านบาทเพื่อเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขแต่ยังไม่ได้รับเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 200,000 ครัวเรือนด้วยกันประกอบด้วยเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิมที่ตกค้างกว่า 120,000 ครัวเรือนและเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากการตรวจสอบสิทธิ์อีกกว่า 110,000 ครัวเรือนครับโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สำรองจ่ายการดำเนินงานไปก่อนเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนตามเป้าหมายโดยการดำเนินมาตรการในครั้งนี้ก็มุ่งเน้นบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตข้าวโดยเกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรงจากธกส.และพร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569เพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือพี่น้องชาวนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมครับพี่น้องแล้วในส่วนของการช่วยเหลือชาวสวนลำไยเราว่ายังไงในเรื่องนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบขยายเวลาจ่ายเงินช่วยชาวสวนลำไยไร่ละ 1,000 บาทถึงวันที่31ธันวาคมนี้เร่งโอนเงินตกค้างให้แก่96ครัวเรือนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพตัดแต่งทรงพุ่มช่อผลฟื้นฟูสวนลำไยเพื่อเพิ่มรายได้จากเดิมที่สิ้นสุดการจ่ายเงินเมื่อวันที่31มีนาคม2569ที่ผ่านมาเป็น31ธันวาคม2569เพื่อให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่ได้รับเงินได้ครบถ้วนเนื่องจากยังมีเกษตรกรอีก96ครัวเรือนด้วยกันวงเงินกว่า 300,000 บาทที่การโอนเงินยังไม่สำเร็จแล้วโครงการดังกล่าวนี้ก็มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยใน8จังหวัดภาคเหนืออันได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านและจังหวัดตากครับโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนเพื่อฟื้นฟูสวนลำไยเพิ่มสัดส่วนผลผลิตคุณภาพและยกระดับรายได้ของเกษตรกรสำหรับการเข้าร่วมโครงการนั้นเกษตรกรต้องดำเนินการปรับปรุงสวนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านการตรวจสอบก่อนรับเงินช่วยเหลือโดยมุ่งส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพลดความเสี่ยงจากผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำรวมไปถึงส่งเสริมให้เกษตรกรมีแนวทางดูแลสวนและผลิตลำไยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบเดินหน้า9มาตรการช่วยน้ำท่วมชูประเมินค่าซ่อมรถฟรีประสานลดค่างวดลดภาระผู้ประสบภัยครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่30กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยว่าได้มีการสั่งการให้สคบเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่การจัดหารถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าอะไหล่และค่าแรงประสานช่วยเหลือด้านหนี้สินไปจนถึงการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมดูแลไม่ให้ประชาชนถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมและสำหรับผู้ที่รถยนต์ถูกน้ำท่วมนั้นสคบได้ประสานตำรวจเพื่อให้ประชาชนขอความช่วยเหลือด้านรถยกผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยซึ่งยืนยันว่าจะคิดค่าบริการตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาส่วนการซ่อมรถก็ได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมฟรีและมีส่วนลดอะไหล่แท้ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อด้วยกันก็มีมาตรการลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทครับส่วนในด้านภาระหนี้สินนั้นทางสคบได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายระยะเวลาชำระหนี้เพื่อให้ประชาชนมีสภาพคล่องสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นและการฟื้นฟูความเสียหายส่วนรถยนต์ที่มีประกันภัยนั้นทางสคบได้ประสานคปภ.ดูแลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์หากมีปัญหาก็สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนคปภ.1186สำหรับรถเช่าสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเสียหายจากอุทกภัยและจัดหารถทดแทนให้ผู้บริโภคที่ยังอยู่ระหว่างสัญญาเช่าและนอกจากนี้สคบยังได้ประสานผู้ประกอบธุรกิจช่วยฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งก็มีทั้งบริการสำรวจบ้านและตรวจระบบไฟฟ้าฟรีส่วนลดบริการดูแลบ้านการขยายเวลารับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าและยกเว้นค่าตรวจเช็คหรือค่าแรงซ่อมตามเงื่อนไขของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายครับพร้อมทั้งได้กำชับให้ผู้เช่าที่พักอาศัยให้จัดทำสัญญาอย่างถูกต้องไม่เอาเปรียบเรื่องค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมและร่วมกับสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครรับเรื่องประสานความช่วยเหลือในพื้นที่ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งราคาและเงื่อนไขให้มันชัดเจนและร่วมกันช่วยลดภาระผู้ประสบภัยหากถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมก็ขอให้แจ้งสคบเพื่อรับเรื่องและประสานแก้ไขโดยเร็วที่สุดผ่านสายด่วน1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศไทยครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามสภาพอากาศกันหน่อยโดยฝนทั่วประเทศไทยก็เริ่มลดลงแล้วพร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศและเตรียมระบบประกันภัยพิบัติเพื่อเยียวยาประชาชนอย่างรวดเร็วกันต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่30กันยายน2569ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลได้สรุปสถานการณ์น้ำล่าสุดว่าภาพรวมฝนทั่วประเทศไทยเริ่มลดลงแล้วยกเว้นภาคใต้ตอนล่างในช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้ฝนจะกลับมาตกอีกครั้งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นฝนเปลี่ยนฤดูที่อาจส่งผลกระทบถึงภาคกลางและกรุงเทพมหานครกันด้วยโดยข้อมูลดาวเทียมของจิสดาพบพื้นที่น้ำท่วมรวม 1,710,000 ไร่ด้วยกันกระจายอยู่ในภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกครับโดยนายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือหน่วยงานพิจารณาให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือ Work From Home ต่ออีกสักระยะเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากถนนพร้อมกำชับให้เพิ่มเที่ยวรถโดยสารสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางส่วนพื้นที่ภาคตะวันตกคือเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีก็จะเริ่มระบายน้ำตามปกติระหว่างวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมก็ส่งผลให้เขื่อนแม่กลองต้องเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะสูงขึ้นอีกประมาณ80เซนติเมตรส่วนภาคตะวันออกนั้นระดับน้ำที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีสูงสุดแล้วในวันนี้และกำลังไหลไปรวมกับแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในอีก 1-2 วันนี้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยานั้นขณะนี้ยังใช้ระบบงบกลางและงบภัยพิบัติเป็นหลักส่วนระบบประกันภัยพิบัติรูปแบบใหม่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในระยะยาวรัฐบาลเองก็ได้เดินหน้าโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและข่าวสุดท้ายในวันนี้มาร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้คือโลโก้การประชุมที่ออกแบบโดยคนไทยซึ่งนำลวดลายไทยอันเป็นเอกลักษณ์ที่ปรากฏบนเหรียญพดด้วงมาลดทอนรายละเอียดให้มีความทันสมัยและจดจำง่ายโลโก้นี้ผสมผสานสัญลักษณ์สำคัญอย่างลายประจำยามซึ่งเป็นลวดลายมงคลที่พบในงานศิลปะไทยสื่อถึงการปกป้องคุ้มครองและความงดงามทางวัฒนธรรมลายพระแสงจักรอันเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความมั่นคงเชื่อมโยงกับตราประจำแผ่นดินของประเทศไทยและเหรียญโบราณกันด้วยซึ่งก็เป็นการสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพระดับโลกและการออกแบบตัวอักษรไทยแลนด์ที่นำไอคอนลายไทยมาตกแต่งตัวอักษรไออย่างมีเอกลักษณ์ครับก็แสดงถึงความทันสมัยและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนั่นเองครับพี่น้องจากวันนี้ไปก็นับถอยหลังอีก12วันเท่านั้นขอเชิญชวนคนไทยทั้งหลายเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งสำคัญนี้ไปด้วยกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
6: พี่ครับเกมนี้ผม 20บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
7: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
6: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
7: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
8: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
0: 6:52 น.นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงของข่าวยามเช้าช่วงท้ายรายการแล้วค่ะมาทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะหลายท่านที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันค่ะอย่างคุณสุวรรณนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าเช้านี้แดดออกแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: ดีใจด้วยนะคะ
1: ที่ไหนนะฮะ
0: อยู่ที่ไหนน้อจันทบุรีปราจีนบุรีกบิลบุรีอยู่ตำบลหวังท่าช้างน้ำท่วมหรือเปล่านะคะ
1: ค
0: เพราะว่าปราจีนบุรีหลายพื้นที่น้ำท่วมแล้วค่อนข้างหนักเหมือนกันสระสักแก้วด้วยนะคะนักนครนายกฉะเชิงเทราคุณพระรุ่งนะคะสวัสดีค่ะปัญญาคุณปัญญานะคะบอกว่ารับฟังอยู่ที่วัดเผาเคืองใครที่ฟังจากหอกระจายข่าวหมู่บ้านทักทายกันมาหน่อยค่ะว่าสัญญาณชัดเจนไหมนะคะคุณปูบุญมาสีมาศเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้แล้วค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะคุณคมสันนะคะคุณเสวียนบอกว่าสระบุรีเสาให้แดดออกแล้ว
1: ครับ
0: สัญญาณชัดเจนขอบคุณค่ะคุณพานุพงศ์บอกว่าเหมาะกับการตากผ้ามาก
1: ครับผม
0: แดดออกแต่เช้าเลยนะ
1: กลิ่นหอมแน่นอน
0: ใช่
1: หอมแดดนะฮะ
0: ค่ะคุณบัญชาทหารนะคะคุณพานุพงศ์ด้วยนะคะบอกว่าที่สุรินทร์อากาศร้อนแต่เช้าแดดออกสว่างจ้าเลย
1: คุ
0: ณอเนกพริกไทยนะคะคุณสมยศบอกว่ามาบตะพุธเช้านี้ระยองน้ำเริ่มลดแล้วแต่ว่าบางพื้นที่ยังท่วมขังอยู่รอการระบายลงทะเลค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ส่งข่าวมาค่ะคุณมนนะคะสวัสดีข่าวยามเช้าบอกว่ารับฟังเป็นประจำเลยนะคะตั้งแต่สมัยคุณปรีชาทรัพย์โสภา
1: ครับผม
0: เรานี่เป็นรุ่นที
1: ่รุ่นหลาน
0: รุ่นหลานเนาะต่อจากคุณปรีชาเป็นคุณพี่หมูช
1: ั
0: ยวัฒน์รัตนประสิทธิ
1: ์
0: แล้วก็มาดีเจน้อยตอนนั้นดีเจน้อยจัดคนเด
1: ีย
0: ว
1: ดีเจน้อยดีเจกบ
0: ดีเจน้อยจัดคนเดียวอ่ะ2ปีเต็มนะ คนเดียวทุกวันอ่ะ7วันไม่มีวันหยุดเนี่ยนับถือเลย แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นรุ่นดิฉันละมาเป็นรุ่นที่4แล้ว
1: มีพี่เป็นลมด้วยไหม
0: มี
1: จะมีช่วงระดับรุ่นเก่าอ่ะนะฮะ
0: ไม่ใช่รุ่นแก่ใช่ไหม
1: ไม่ใช่ไม่ใช่มีพี่แก๊ปยังจัดเลยว่าโลกาลมังกร
0: ใช่ค่ะรุ่นสมัยนั้นนะสม
1: ั
0: ยนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็มามีเฟิร์สเข้ามา
1: ครับ
0: มาจนถึงทุกวันนี้นะคะข่าวยามเช้ารับฟังได้ทาง FM 92.5 แล้วก็เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ
1: ์
0: ท
1: ั่
0: วประเทศอยู่จังหวัดไหนฟังจังหวัดนั้นได้เลยหรือจะร่วมจัดรายการทางออนไลน์กับเราได
1: ้
0: ส่งข่าวสารมาได้เลยนะคะ
1: เอาไปที่ข่าวดีของพี่น้องประชาชนสักนิดหนึ่งธนาคารออมสินชวนพี่น้องประชาชนเปิดบัญชีฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งบัญชีเดียวครบทั้งออมทั้งใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงด้วยอีกต่างหากนะครับดอกเบี้ยที่พูดถึงคือรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีกี่บาทรู้ไหม
0: คะ
1: ขั้นต่ำเนี่ยเพียง1บาทเท่านั้น
0: และ
1: ไม่1บาทฟังไม่ผิดนะ1บาทเท่านั้นและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงนะครับใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมขึ้นเยอะเลยนะครับผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนรู้ไหมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดของธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเอง
0: ค่ะข่าวดีนะคะแล้วก
1: ็
0: โอ้โหออม1บาทขึ้นไปนะ
1: ขั้นต่ำ
0: ขั้นต่ำ1บาทขึ้นไป
1: ครับผมอันนี้เป็นข่าวดีนะครับ
0: ค่ะอีกหนึ่งข่าวดีค่ะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13ตุลาคม2569ค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดแล้วก็บริเวณโดยรอบวัดวัดเสด็จนะคะตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะแล้วก็จะมีการตรวจบริการตรวจสุขภาพนะคะทางการแพทย์เนี่ยตรวจสุขภาพแบบเบื้องต้นมีการแจกแว่นสายตาด้วยนะ
1: สำหรับผู้สูงอายุเหรอ
0: ใครที่อยู่บริเวณนั้นไปได้เลยค่ะแล้วก็จะมีการแจกจ่ายอาหารกล่องการแจกต้นไม้บริการตัดผมการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์มีการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นใครที่สนใจนะคะสามารถไปร่วมกิจกรรมได้ซึ่งก็จะเป็นเรื่องของจิตอาสาด้วยนะคะกิจกรรมนี้จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี้ค่ะที่วัดเสด็จวัดเสด็จอยู่ที่ตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีก็อยู่โซนบางพูนใกล้ๆบ้านดิฉันนั่นแหละนะคะเริ่มตั้งแต่ 8:30 นาทีเป็นต้นไปค่ะเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะคะใครที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงอยู่ที่ปทุมธานีก็แวะไปร่วมกิจกรรมได้ค่ะรับบริการฟรีเลยนะคะทุกอย่างฟรีหมดเลย
1: ครับอีกสักข่าวเร็วๆนะพี่สายชนนะยังทันอยู่นะเมื่อช่วงที่เดือนที่ผ่านมาในระหว่างวันที่2-6กันยานี้มีทหารกองทัพสหรัฐยกพลขึ้นบก4-9ตุลาคมที่ภูเก็ตก็เช่นเดียวกันนางสาวพอทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตพร้อมให้การต้อนรับกองกำลังพลสหรัฐนะครับจำนวน 5,120 นายจากเรือกองสหรัฐอเมริกาจำนวน2ลำซึ่งมีกำหนดเทียบท่าในช่วงวันที่4-9ตุลาคมนี้เพื่อมาพักผ่อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
0: ค่ะ
1: นะครับสร้างรายได้กระตุ้นให้กับพี่น้องในพื้นที่ด้วยนะครับ
0: รวมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะต้อนรับเหล่าทหาร 5,000 กว่านายนี้ด้วยนะคะ
1: เยอะครับผม
0: อ่ะ 6:58 นาทีนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: และผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับ
0: ค่ะพร้อมด้วยคุณสายชนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นแล้วก็ทีม Facebook Live ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
9: มงคลชีวิต38ประการตอนที่22มีความเคารพหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัย
1: ผู้นำฝรั่งเศสและสเปนยินดีต้อนรับอังกฤษกลับเข้า